0: ครั้งแรกนั้นไม่ได้ยึดบ้านยึดเมืองและเผาไม่ได้ยึดบ้านแล้วก็เผาเมืองนะครับกวาดต้อนเอาผู้คนทั้งแรงงานและปัญญาชนรวมไปถึงช่างในวงต่างๆไปเพื่อสร้างความเจริญให้กับพม่าพม่าถึงยิ่งใหญ่เห็นไหมฮะเจดีย์ชเวตากองเจดีย์ต่างๆเนี่ยก็จะหุ้มด้วยทองคำเวลาเราดูเจดีย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความศรัทธาของคนที่มีต่อศาสนาเท่านั้นนะครับยิ่งมีทองคำเยอะมีอัญมณีเยอะนั่นแหละครับคือความมั่งคั่งแต่ทีนี้ความมั่งคั่งเนี่ยถ้ามันอยู่ในตัวของมันเองหมายความว่าอยู่ในทะเลอาณาเขตดินแดนอาณาเขตก็แล้วแต่ของประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นนั่นหมายความว่ามั่งคั่งโดยแท
1: ้ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าชิงไปจากอาณาจักรอื่นอันนั้นแหละมันคือสงครามเหมือนที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังทำตอนนี
1: ้
0: ครับก็คืออยากได้อะไรฉันก็ยึดแล้วก็หาเรื่องหาราวไปเรื่อยคิดนะคร
1: ับอันนี้ด้วยหรือเปล่า ที่ทำให้เมียนมาหรือพม่าตอนนี้เนี่ยเขาก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะมันก็ไม่สงบสุขเลยนะการที่ไปปล้นคนอื่นเขามันก็จะไม่จีรังยั่งยืนนะจ๊ะค่ะ
0: ก็แน่นอนแหละครับแต่อย่าลืมว่าพม่าเคยสิโรนาบอยู่ภายใต้อังกฤษถึง62
1: ค่ะ
0: ทำสงครามกับอังกฤษ3ระลอกนะครับไม่ใช่ว่าถูกยิงสู้กันครั้งเดียวแล้วแพ้พม่าไม่ยอมนะครับ3ระลอกเนี่ยทอดเวลาเนี่ยสู้รบกันเนี่ยนะฮะแต่ไม่ต่อเนื่องมันมี3ขยักแต่ทอดเวลาก็คือ62ปี62ปีสำหรับคนสมัยก่อนเนี่ยมันเกินกว่า1 generation
1: เกินกว่า1อันนี้นั้นกำลังมองว่าโอ้62ปีมัน1 generation หรือ2เจออาจารย์ให้คำตอบแล้ว2 generation เกินนะคะค่ะ
0: คนเฉลี่ยก็ประมาณ50
1: ต่อไปตอนนั้นนู้นตอนนู้นค่ะ
0: มันได้มี30บาทรักษาทุกโรค
1: ใช่ค่ะเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้ค่ะผู้คนสมัยนี้อายุยืนขึ้น
0: ก็แค่เจอไข้ป่าก็คือมาลาเรียเนี่ยก็เรียบร้อย
1: เรียบร้อยตายลูกเดียวสมัยนู้นค่ะ
0: นั่นแหละคุณวิรัตเคยได้ยินคำว่าโรคหาไหม
2: เคยได้ยินครับแต่ว่าเกิดมามันก็เป็นสิ่งที่มันอยู่ในตำราเรียนนะครับอาจารย
1: ์โรคขาคืออหิวาตกโรคใช่ไหมคะ
0: คือจริงๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นโรคระบาดแล้วทำให้คนล้มตายเป็น
1: จำนวนมาก
0: นั่นแหละก็เรียกโรคขาผีหาอาจารย
1: ์นะคำไทยเราก็จะมีสอดสร้อยมาแล้วมีคำสร้อยผีหาซาตานค่ะค่ะ
0: นั่น
1: แหละอาจารย์ก็มีอีกคำหนึ่งเน้นนึกถึงอะไรรู้ไหมหาเหวมีไหม
0: ไอ้นั่นแหละไอ้นั่นก็คือลึกกว่าหา
1: ค่ะ
0: มันลึกมากที่จะไปหาเหว
1: เป็นคำหยาบคายไหมอาจารย
0: ์ก็หยาบแค่
1: เราก็อย่าไปใช้มัน
0: คือถ้าเป็นคำมงคลของเรามาตั้งชื่อลูกแล้วแหละนี่แต่เป็นคำสบถเท่านั้นเห็นไหมครับถ้าเขายกย่องไหนหนึ่งเขาได้เติมมาไอให้แต่จะใส่ไม่โทน
1: ก็มีคนส่งมาได้อีกคือคนหนึ่งกำลังร้องเพลงบอกว่าไอ้หวังตายแน่ตายแน่มันก็บอกอย่าร้องเพลงแบบนี้พอดีมีรถคันนึงพุ่งชนเข้ามาแล้วก็นักดนตรีแตกกระเจิงนักร้องก็วิ่งก็บอกเวลาจะร้องเพลงให้ร้องเพลงที่มันเป็นมงคลอย่าไปร้องเพลงที่เป็นอัปมงคลก็คำดีอันนี้นะคะอารมณ์ต่อกันอาจารย์ค่ะเมียนมาก็ไม่เหมือนคนอื่นนะอาจารย์เนาะเองไม่ได้ไปคิดว่าจะอะไรทำกับประเทศนี้แล้วก็จะมาเหมือนกันที่จะมาปฏิบัติต่อเมียนมาเพื่อจะไม่ให้คือให้จะเรียบร้อยก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
0: คือเขาไม่เคยเป็นหนึ่งเดียวนะ
1: ครับ
0: และในห้วงที่อังกฤษปกครองเนี่ยก็แบ่งแยกพวกเขาทั้งให้เป็นศัตรูกัน ก็คือไปต่อ

0: ย้ำนะถ้าจะพูดนะฮ
1: ะ
0: อย่างกะเหรี่ยงเนี่ยไม่เคยยอมพม่า
1: อืมฮะ
0: มอญก็ไม่เคยยอมพม่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไทยใหญ่ก็ไม่เคยยอมพม่า
1: อืม
0: ชาติพันธุ์ยกเว้นกลุ่มเล็กๆที่ไม่มีกองกำลังเป็นของตัวเองแต่ว่าก็ต้องไปแหมอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆใครก็ไปแหมอยู่กับเขาหนีภัยหนีภัยไปบ้านแค่นั้นครับอย่างยกตัวอย่างเช่นกระชินอย่างเงี้ยกระชินเนี่ยไม่เคยมีกองกำลังที่ใหญ่นะครับมีกองกำลังเล็กๆซึ่งก็ปกครองอยู่ในกระจุกหนึ่งของตัวเอง
1: ค่ะ
0: แต่กลับกลายเป็นว่าชาติพันธุ์เล็กๆกลุ่มเล็กๆนี้กลับอยู่ในพื้นที่ที่มีหยกมากที่สุดเห็นไหมฮะหยกกระชินเนี่ยเป็นหยกที่ดีที่สุดในโลกถ้าจำได้ผมเคยบอกว่ามันจีนเนี่ยมาสำรวจเจอแล้วก็เอาไปตัดเลื่อยแบ่งกันแล้วเรียบร้อยคือหยกที่รัดกระชินก้อนเดียวนี่นะครับเรียกจะเรียกเป็นก้อนไหนมันหนัก 3,000 ตัน
1: โอ้ 3,000 ตันยกไปทั้งก้อนเลยเหรออาจารย
0: ์อยู่แล้วฮะทุกวันนี้เรื่อยแบ่งกันแล้วเรียบร้อย
1: โอ้ตันนึงก็เท่ากับตันนึงก็เท่ากับ 1,000 กิโลแล้วนะอาจารย
0: ์
1: โอ้โห 3,000 ตัน
0: ก็300กิโลกรัมแต่3ล้านกิโลกรัม
1: ว้าว
0: ไปดูได้ในกินเนสบุ๊กนะครับมาเขียนคำเลยนะฮะ the largest jade in the world
1: the largest jade ยกอาจารย์คะแล้วทีนี้เวลาเขาเอาไปเขาก็คงจะมันเยอะอย่างไรก็คงค่อยๆตัดออกไปนะทีละส่วนทีละส่วน
0: ไม่เป็นปัญหาสำหรับจีนครับมีรถคันใหญ
1: ่ค่ะ
0: นะฮะก็แบ่งกันแล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาได้มีโอกาสถ่ายลงกินเนสบุ๊ก1ชั่วโมง
1: แล้วเอาไปทำอะไรบ้างคะจีนเนี่ยเอาไปหล่อพระพุทธรูป
0: ก็เป็นวัตถุมงคลครับ
1: ค่ะ
0: เพราะคนจีนเขาถือว่าหยกนี่คือก้อนหินมาจากสวรรค
1: ์ใช่ค่ะอ๋อแล้วไม่น่าที่พอคนสูงอายุนะเขาจะใส่กำไลหยกกันเขาบอกป้องกันทำให้อายุยืนป้องกันการหกล้มอะไรต่อมีอะไรเนาะค่ะ
0: นั่นแหละจริงๆน่าจะคิดสูตรสมุนไพรจากหยกเนาะเอามาทำเป็นสมุนไพรอะไรนะเป็นหยกป่นชงกินกับน้ำ
1: เออนะเออแต่มันก็คงจะไม่ได้นะเพราะหยกมันคงเป็นแร่ธาตุที่มันแข็งอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผงมันก็ไปตกตะกอนในอวัยวะข้างในมันก็จะไม่ดีนะอาจารย
0: ์นั่นแหละครับเพื่อเป็นนิ้วตาย
1: ก็เลยไม่มีการทำตรงนั้น
0: ก็จินตีก็คงทดลองมาแล้วจินตีก็อยากจะอยู่คำโลกไม่ใช่คำฟ้านะก็อยู่คำโลก
1: คำโลก
0: ก็ทดลองมาทุกอย่างแล้วปรากฏว่าจินตีนี่มาเจออะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: มาเจอประหลอด
1: อ๋อประหลอด
0: จินตีมาเจอประหลอดอู้ทำไมมันวิ่งเร็วจังจับก็ไม่ได้เอาไปอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ลอยในอากาศได้ขึ้นบนบก
1: ลอยในน้ำได้ด้วย
0: ไปลอยในน้ำได้ด้วยไม่ร่มไม่จมไม่หายจินซีก็เลยนึกว่าอันนี้แหละมันคือยาอายุวัฒนะ
1: ก็เลยทานเข้าไป
0: ก็ตายเพราะประหลอดนะครับไปดูเลยนะฮะคือแสนจินซีเต็มไปด้วยประหลอดครับ
1: โอ้โหค่ะแหมอันนี้ก็ได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมดิฉันขอบคุณมากเลยโอ้ค่ะแต่จินซีก็ได้รับขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่สร้างกำแพงเมืองจีนซึ่งสร้างมาเป็นหลายร้อยปีนะกว่าจะสำเร็จนะทอดยาวเป็นพันพันไม้หมื่นไม
0: ้ไม่ละครับมันสร้างหลายราชวงศ์
1: ใช่ค่ะหลายราชวงศ์อะค่ะ
0: จินซีมีเวลานั่งบนบัลลังก์แค่15ปี
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ก็เลยเห็นเดินอากาศเบิกตลอดไม่รู้ใครไปไหน
1: ก็เนี่ยก็กลัวมองโกจะมาลุกลามก็เลยสร้างกำแพงเมืองจีนแล้วก็ราชวงศ์ต่อๆกันมาก็สร้างต่อกันไปค่ะ
0: นั่นแหละครับเดี๋ยวถึงมาแล้วค่อยมาไล่เรียงกัน
1: ค่ะเอาเป็นว่าเอาไปทีนี้มากลับมาเมียนมากกันเนี่ยค่ะ
0: คือณปัจจุบันนี้นะครับสถานะพม่าเนี่ยเวลาเราเห็นคำว่าregion หรือ division เดิมเขาใช้คำว่า division นะฮะแต่ที่วันนี้เปลี่ยนมาเป็นคำว่า region ที่แปลว่าภาคนั้นภาคนี้ถ้าเราเห็นคำว่าอย่างเช่นพัคโค regionหรือมันดาเรย์เรเจนต์อิโลปดีเรเจนต์

0: ย่างกุ้งรีเจียนอะไรก็ดีนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด7ภาค
1: 7รีเจียนด้วยกัน7ภาค
0: มีอยู่7ภาคนี่คือเขตของพม่าโดยแท
1: ้อ๋อค่ะอ่ะอาจารย์คะเราจะขอพักสักครู่นะคะ
0: เชิญเลยครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคุณ Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ฉันเวลอนบรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามานะตลอดเวลาขอบคุณมากๆค่ะค่ะอาจารย์คะก็เลยมีอยู่7 region ด้วยกันนะพักโครีเจนมันเดเล่รีเจนค่ะอื่นๆอีก
0: นั่นคือเขตของพม่าโดยแท
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าเราเห็นคำว่า state เมื่อไหร่นะครับที่แปลว่าร
1: ัฐ
0: นั่นหมายถึงเขตหรือว่าเป็นรัฐของชาติพันธุ
1: ์โอ้ค่ะ
0: ซึ่งก็มีเจ็ดเช่นเดียวกันนะครับเช่นชินมีกชินยะไ
1: ข
0: ่นะครับกยินกยามอนเป็นต้นนะครับมันก็เลยทำให้เวลาเรามองเข้าไปในประมาณถ้าเกิดว่าไม่มีกองทัพที่แข็งแกร่งมันก็จะต่อสู้รบพุ่งเพื่อแย่งชิงพื้นที่กันเพ
1: ื
0: ่อมานะครับพม่าเนี่ยต้องถือว่าที่ผมบอกว่ามีจุดพิเศษก็คือว่านับตั้งแต่ที่ถูกปกครองโดยอังกฤษนะครับมันมีตัวเลขอาถรรพ์อยู่สู้รบกัน3ระลอกทอดเวลา62
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเป็นอาณานิคมของอังกฤษโดยสมบูรณ์ก็ทอดเวลา62ปีเช่นเดียวกัน
1: โอ้เป็นอาณานิคมอีก62ปีรวมเบ็ดเสร็จนี่ก็100กว่าปีนะอาจารย์นะ
0: ก็124ป
1: ี
0: แล้วก็ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์หลงเหลืออยู่เลยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2429
1: ค่ะ
0: 2429ไม่มีสถาบันกษัตริย์แล้วและถูกแบ่งแยกและปกครองโดยอังกฤษนะครับในสมัยก่อนมันจะมีพวกมิชชันนารีพวกอะไรพวกนี้แหละครับจริงๆพวกเผยแผ่ศาสนาในยุคโบราณจริงๆคนเหล่านี้มันติดสปาย
1: ค่ะไอ้อาจารย์คะตอนที่อังกฤษเนี่ยเข้าไปยึดอินเดียก่อนหรือหลังพม่าคะ
0: ยึดอินเดียก่อนครับ
1: อินเดียก่อนเนาะค่ะ
0: แต่อังกฤษเนี่ยกว่าจะยึดอินเดียได้ใช้เวลาไปตั้งมั่นอยู่เป็นร้อยปีนะคะเพราะอินเดียมันใหญ
1: ่ค่ะใช่ค่ะ
0: นะฮะก็ค่อยๆแซะค่อยๆแงะค่อยๆซึมไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะ
0: พอตัวเองพร้อมแล้วก็ค่อยยึดทีเดียวแต่ทอดเวลาเป็นร้อยปีครับ
1: โอ้โหก็ยัง
0: ไงเขาจะไปในรูปของการค้าก่อนเห็นไหมฮะมันจึงมีคำว่าBritish East India
1: ตั้งบริษัทการค้าขึ้นมาก่อน
0: นั่นแหละฉันเป็นพ่อค้านะแต่ว่าเรือค้าขายของอังกฤษหรือประเทศอื่นก็แล้วแต่ที่มาจากยุโรปล้วนเป็นเรือปืนไฟทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: ติดปืนติดกำลังทหารติดอะไรสารพัดอยู่ในนั้นหมดเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะก็นั่นแหละฮะก็

0: พอเขายึดอินเดียได้แล้วเขาก็ค่อยซึมมา
1: ขยับมา
0: ซึมมานะฮะก็ขยับมาก่อนที่จะยึดมาเลเซียก่อนจะยึดพม่าเนี่ยก็มาตั้งมั่นอยู่ที่เกาะหมาก
1: อ๋อเกาะหมากก็ที่ปีนังเน
0: าะนั่นแหละครับคำว่าปีนังก็แปลว่าหมากนะครับเป็นภาษามลายอยู่แปลว่าหมากนี่แหละนะครับก็มาทำทีว่าฉันมาค้าขายนะขอเช่าหน่อยขอเช่าหน่อยก็ปรากฏว่าสมัยก่อนเนี่ยปีนังก็เป็นส่วนหนึ่งของรัตนโกสินทร์นะครับของสยาม
1: อ๋อใช่อ๋อค่ะ
0: เพราะว่าสี่รัฐมาลาย
1: ค่ะ
0: เราเรียกสี่รัฐมาลายอยู่ทางเหนือเนี่ยว่าสี่รัฐมาลาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเป็นประเทศสลาดของสยามนั่นแหละครับไซบุรีปริศกลันตันตังกานูนะฮะเกาะหมากเนี่ยอยู่ภายใต้กลันตัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อังกฤษเนี่ยก็มาขอเช่าจากสุลต่านกลันตันแล้วสุลต่านกลันตันก็ขอพระบรมราชาอนุญาตจากกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: แล้วพอมันตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เสริมสร้างกองทุนกองทัพมีกำลังทหารพร้อมแล้วก็ค่อยๆยึดเอา
1: ไป
0: ย
1: ึ
0: ดนั่นแหละก็แต่สำหรับพม่าเนี่ยสามระลอกนะครับของส่วนของมาเลเซียทุกวันนี้เนี่ยสู้ไปทีละรัฐแล้วก็ดึงมาเป็นพวกแล้วก็ให้แต่ละรัฐเนี่ยลบกันเองบ้างอะไรบ้างแล้วก็วิธีการที่อังกฤษทำอย่างในมาเลเซียเนี่ยก็คือแบ่งแยกพวกเขาออกจากกันเพราะรู้อยู่แล้วว่าในแต่ละรัฐก็ไม่ถูกกันมีสุลต่านของใครของมัน
1: ของใครของมันอ่าฮะ
0: นั่นแหละสุลต่านก็ถือหอกไล่จิ้มแทงกัน
1: แต่ขณะนี้รัฐของเขาก็มีสุลต่านปกครองอยู่เหมือนกันนะอาจารย
0: ์ค่ะครับนั่นแหละครับก็คือสุลต่านก็คือกษัตริย์นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นคิงด้อมขนาดใหญ่นะฮะก็เลยเรียกว่าสเตทนะฮะ
1: เรียกสเตทในเมียนมา
0: เวลาเราเห็นคำว่าคิงด้อมเมื่อไหร่นั่นแหละก็คือเป็นประเทศขนาดใหญ่นะฮะก็เลยทำให้ค่อยๆซึมนะครับแล้วก็ยังมากกรุงเทพบ้านเราเนี่ยนะครับก็ค่อยๆซึมเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าที่ตั้งของประเทศไทยเราเนี่ยสมัยนั้นมันอยู่ในระหว่างสองอำนาจที่ล่าอาณานิคมนะครับด้านติดแบบทะเลอ่าวไทยนะครับก็จะเป็นสลัดเศษด้านทิศทะเลอันดามันนะครับก็จะเป็นอังกฤษแล้วทีนี้ไอ้สองอาณาสองเจ้าอาณานิคมนี้ก็ไม่อยากสู้รบกันแต่ก็ต่างคนต่างอยากจะได้สยามนะครับก็บอกว่าเองอย่ายึกนะฉันก็จะไม่ยึกประมาณนั้นนะครับคำว่าอย่ายึกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นข้อตกลงร่วมระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษ
1: อ๋อค่ะ
0: บอกว่างั้นถ้าอย่างนั้นนะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชน
1: เป็นรัฐกันชนเป็นบัฟเฟอร์สเตทใช่ไหมคะ
0: เป็นรัฐกันชนแต่การเป็นรัฐกันชนเนี่ยก็ถูกนะครับก็ถูกขีดเส้นเอาเรื่อยนะครับนั่นแหละเวลาเราไปดูว่ามีสนธิสัญญากี่ฉบับอนุสัญญากี่ฉบับนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนล้วนๆครับเขตแดนรวมไปถึงเรื่องการค้าเรื่องสิทธิผลประโยชน์ที่เจ้าอาณานิคมจะได
1: ้มันเริ่มเข้ามาในสมัยร.3นะพระองค์ตอนที่จะเสด็จสวรรคตอ่ะก็มีการพ
0: ู
1: ดว
0: ่
1: านะต่อไปนี้ไม่ต้องไปกลัวไอ้พวกหัวแดงนะต่อไปนี้ไม่ต้องไปกลัวไอ้พวกหัวดำให้กลัวไอ้พวกหัวแดงอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: นั่นแหละนั่นแหละก็พอนั่นแหละครับพม่าพอสู้กับอังกฤษก็ไม่มีเวลามาสู้กับประเทศไทย
1: ค่ะ
0: แล้วยิ่งไปกว่านั้นพออังกฤษมีสนธิสัญญานะครับกับสยามนะครับฉบับแรกเนี่ยเราเรียกว่าเบอร์นี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เบอร์นี่เนี่ยก็คือปลายรัชสมัยของรัชกาลที่3
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ท่านที่กันกรองสนธิสัญญาให้เพราะว่าสยามสมัยนั้นมีเพียงท่านเดียวนะครับที่อ่านภาษาอังกฤษรู้เรื่อง
1: ล้น9ล4เหรอคะใช่มั้ย
0: ใช่ครับใช่ครับนั่นแหละพระองค์ก็กันกรองสนธิสัญญานี้ให้กับพระเชษฐานะครับก็เลยเป็นที่มาของสนธิสัญญาเบอร์นี่นะครับแต่จริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยถือว่าพลาดเป้านะครับก็คือฉันไม่อยากได้

0: เบอร์นี่ฉันอยากจะได้แบบเบลลิงนะนะครับพอมาถึงเบลลิงก็คือสมัยรัชกาลที่4แล้วแต่มันก็ยอมไม่ได้ไงครับเพราะเขาใช้เรือกลไฟมาข่มขู่แล้วเราก็เลยต้องยอมกันแหละฮะทั้งฟินก็เข้ามาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็เข้ามาแล้วยิ่งไปกว่านั้นการสู้รบอังกฤษสู้รบกับพม่าและรอบที่สองนะครับก็บีบบังคับให้สยามเนี่ยไปช่วยรบอันนี้คือเราตั้งกองกำลังที่เป็นแบบตะวันตกครั้งแรกก็คือในสมัยรัชกาลที่4นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และพอเราตั้งเสร็จปุ๊บอังกฤษนี่แหละมาฝึกให้ส่งเอ็กซ์เพิร์ทส่งอะไรเนี่ยมาบอกว่าอ้าวงั้นลองวิชานะครับก็บีบบังคับให้กองทัพสยามเนี่ยไปช่วยสู้กับพม่า
1: ค
0: ่ะครับไหนพม่ากับสยามก็สู้กันมานานแล้วลองอีกสักตั้งนึงนะแต่อาวุธทันสมัยกว่าเดิมนะครับไม่ใช่หอกแล้วดาบแล้วนะครับมันเป็นปืนครับนั่นแหละครับตำรวจพระนครที่เราเรียกว่าสันติบาลก็เกิดขึ้นในยุคสมัยรัชกาลที่4นั่นแหละนะฮะก็เลยเป็นอันนี้เรื่อยมานะครับแล้วพม่าลองนึกดูนะครับเมื่อไม่มีสถาบันหลักที่จะยึดเหนี่ยวแล้วตกอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคม62ปีและเป็นตลอด62ปีที่ถูกแบ่งแยกปกครองแบ่งทำลายคำว่าทำลายในที่นี้คือทรัพยากร
1: โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไปดูห้วงน้ำอยู่แล้วไปดีเลยครับทำไมมันกว้างขนาดนั้นจริงๆถ้าเป็นร่องน้ำธรรมดามันจะไม่กว้างครับแต่สาเหตุที่อิระวดีมันกว้างตั้งแต่มันดะเลลงมานะครับเพราะมันเป็นสายน้ำแห่งการล่องแพไม้สักทองคำ
1: โอ้ค่ะ
0: ลองนึกภาพอย่างนี้นะเราเคยเห็นแพที่มันเป็นแพใหญ่ๆกว้างๆใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือเอาท่อนซุงไม้สักเนี่ยมาต่อกันจนเป็นแพแล้วก็ล่องลงมากับน้ำนั่นแหละครับมันก็กวาดเอานั่นกวาดเอานี่ขึ้นมานะครับมันก็เลยทำให้สายน้ำเนี่ยกว้างขึ้นโดยบวกเข้าไปจากการทำลายทรัพยากรผมไม่รู้ว่ามันมากขนาดไหนนะครับเพราะว่ายังไม่เคยปรากฏเห็นบันทึกที่อังกฤษเอามาเผยแพร
1: ่
0: ว่า62ปีที่ยึดครองพม่านั้นได้ขานทรัพยากรเข้าไปเท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่าขนาดว่าได้พม่าไม่พอนะครับในเขตล้านนาของประเทศไทยเราก็อยู่ในสนธิสัญญาที่อังกฤษขอเขียนไว้เลยนะครับว่าการแปลงสัมปทานไม้สักเนี่ยต้องเป็นของอังกฤษเท่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่แพร่ลำปางนั่นแหละที่ลำปางซึ่งมีรถมานะฮะต้นนาอังกฤษนะครับเนี่ยนะฮะ
1: อาจารย์จำได้ว่าอาจารย์เคยบอกว่าเสาใหญ่ๆอ่ะที่ลูกชายนางแอนนาเรโนเวนประธานให้การเงิน905ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็นั่นแหละฮะก็คือเสาชิงช้า
1: เสาชิงช้า
0: แต่เสาปัจจุบันนี้เปลี่ยนอันใหม่แล้วนะครับไม่ใช่ของเดิม
1: อ๋อค่ะ
0: แต่อันที่โลกไปครับก็คือเป็นของหลุยส์นะฮะหลุยส์ and เรโนเวน
1: เรโนเวนเรโนเวน
0: แต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วผมไปสืบค้นมาก็คือเฉพาะแปลงสัมปทานไม้สักในภาคเหนือของสยามเนี่ยนะครับซ
1: ึ่
0: งอังกฤษเป็นผู้ผูกขาดแต่ไ
1: ม่โอ้นี
0: ่ปีหนึ่งเนี่ยตัดไปมากกว่า700,000ต้น
1: โอ้โหฮะ
0: ไม่ใช่700,000ตันนะครับ700,000
1: ต้น
0: ลองนึกดูนะถ้า62ปีเนี่ยมันจะ
1: ไปตั้งเท่าไหร่ว้าวแล้วก็เนี่ยเอาเข้าไปยังประเทศของตัวเองค้าขายอีกอะไรอีกสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองเน
0: า
1: ะค
0: ่
1: ะ
0: เขาเอาไม้สักไปต่อเรือ
1: นั่นน่ะสิ
0: ยิ่งต่อเรือมีขุงเรือเยอะขนาดไหน
1: ก็ยิ่งมีอำนาจ
0: นานนะครับในยุคสมัยนั้นตัววันนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็เลยต้องเอาไปลงกับกองทัพนะครับคือประวัติศาสตร์มันเป็นเยี่ยงนั้น
1: โอ
0: เคใครมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่แสนยานุภาพ

0: ที่จะไปบีบบังคับคนอื่นได
1: ้
0: ก็คือกำหนดกติกาให้คนอื่นเดินตาม
1: ค่ะ
0: สุบีคอนติเนีย
1: ลได้ค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยอาจารย์ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่อาจารย์ให้ข้อมูลที่ดิฉันเองดูแล้วโอ้ฟังแล้วนี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะวันเสาร์หน้ามาตามกันนะคะแบบตามไม่กระพริบสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อ่ะแล้วเราทั้ง3คนก็ลาพร้อมๆกันไปเลยนะดิฉันวีรวรรณวรรุธและคุณวรัชศรีพงษ์ไปพร้อมๆกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7นาฬิกา31นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะรายการที่นำข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆเด่นๆในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะหน้าหนึ่งเนี่ยมาเล่าให้ได้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันคุณณรงค์จันทองค่ะและตัวดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะตอนนี้Facebook ไลฟ์สดแล้วนะคะถ้าติดตามฟังหรือชมนะคะก็ส่งข้อความทักทายเข้ามาได้เลยนะคะหลากหลายช่องทางสวัสดีค่ะคุณณรงค
0: ์สวัสดีครับคุณเยมินสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับหลากหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยูเนสโกที่เมื่อวานนี้ลุ้นกันทั้งวันนะครับสุดท้ายวัดพระมหาธาตุได้ขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะครับและก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้นะครับที่อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีความคืบหน้าเป็นลำดับโดยเฉพาะเหตุที่มีคนร้ายมาคว้างระเบิดไป๊บอมแล้วก็ยิงถล่มใส่จุดตรวจบูเกะซามีทำให้ทหารพลานพลีชีพไป5นายประชาชนบาดเจ็บไป6คนตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่ออกหมายจับแล้ว1รายเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถาม1รายพร้อมเร่งขยายผลครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับได้รายงานความคืบหน้าทางคดีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องไป๊บอมลอบยิงชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพลานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตรวจบูเกะซามีบ้านตลาดตันยงมัดหมู่

0: ู่ที่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอละแงะจังหวัดตรทิวาสเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้กำลังพลทหารพลานเสียชีวิต5นายและประชาชนบาดเจ็บ6รายล่าสุดครับศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาแล้ว1คนก็คือนายอาซีซันภูมิลำเนาตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสมีหมายจับคดีความมั่นคงอยู่2คดีครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อซักถามเพิ่มเติมอีก1คนก็คือนายมหามะสรีภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทางนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดก็ยืนยันนะครับว่าจะปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพลงพื้นที่เป็นภาพของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับนำคณะลงพื้นที่จุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกกลุ่มโจรใต้ยิงถล่มฐานพลานพลีชีพ5นายชาวบ้าน7 6คนกำชับบูรณาการเพิ่มความเข้มการข่าวและมาตรการความปลอดภัยพร้อมเร่งติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในกรอบรองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับหมายจับ1โจรใต้สังหารทหารพลาน5ศพรัฐมนตรีกลาโหมบินลงพื้นที่ชาวบ้านทำละหมาดฮายัดสลดร้อยเอกยิงตัวคาฐานฆ่าประชาชนอีก1เผารถหัวลากใต้สลดซ้ำร้อยเอกทหารพลานกองร้อยผบร้อยทพ4511เครียดจัดยิงตัวตายคาฐานปฏิบัติการฆ่าชนวนเหตุจากอาการป่วยซึมเศร้านะครับมานานนับ10ปีขณะที่สถานการณ์รุนแรงยังเกิดต่อเนื่องทั้งคนร้ายบุกยิงชาวบ้านเสียชีวิตและวางเพลิงเผาหัวลากรถบรรทุกพ่อตาอดีตปลัดอำเภอด้านคดีกลุ่มโจรใต้รัวถล่มจุดตรวจบูเกะซามีทหารพลานพลีชีพ5นายศาลอนุมัติออกหมายจับแล้ว1คนคุมตัวซักถาม1คนส่วนคดีคาร์บอมถล่มหน้าโรงพักออกหมายจับ2คนถูกคุมตัวซักถามอีก2คนชาวตันยงมัด200คนร่วมละหมาดฮายัดขอพรให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ขณะที่บิ๊กทหารทั้งรัฐมนตรีกลาโหมเสทบผบทบพาเลทลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลกำชับแผนปฏิบัติการเพิ่มความเข้มการข่าวและมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมกำชับเร่งตามกลุ่มคู่ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ
1: ในส่วนกอรมนภาค4ส่วนหน้านะคะที่ออกหมายจับ2รายมีการเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามอีก2รายจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องนะคะที่หน้าสภ.ตันหยงมัดตันหยงสภ.ตันหยงนราธิวาสเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าทำให้จ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตันหยง7เล็กน้อยขณะที่อาคารสถานที่ทางราชการได้รับความเสียหายล่าสุดมีการออกหมายจับผู้ก่อเหตุ2รายก็คือนายอัสมินนะคะซึ่งเดิมเจ้าตัวมีหมายจับติดตัวอยู่2หมายแล้วก็นายอับดุลราฮูมเจ้าตัวก็มีหมายจับติดตัว2หมายเหมือนกันดำเนินการเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามนะคะ2คนด้วยกันก็คือนายอาลียะเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือจังหวัดนราธิวาสและนายฮาฟีซีเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46นราธิวาสดำเนินการตามกรรมวิธีซักถามตามกระบวนการทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตรวจสอบขยายผลการสืบสวนตามขั้นตอนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะหลังเกิดสถานการณ์ไม่สงบมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนแม้จะเป็นประเด็นกรอบรองแต่ว่าก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องของการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หลายนายด้วยกันนะคะแล้วก็มีภาพด้วยนะคะที่เป็นข้าราชการและประชาชนร่วมกันละหมาดฮายัดให้พื้นขอพรให้พื้นที่เกิดสันติสุขนะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะบอกว่าออกหมายจับมือบุกยิงทหารพบเคยก่อเหตุวางบึ้มป่วนตำรวจเร่งหาตัวคนร้ายยิงทหารพราน5นายเสียชีวิตยังคืบหน้าไปมากออกหมายจับตัวแล้ว1คนส่วนคดีคาร์บอมสภ.ตันหยงออกหมายจับแล้ว2คนขณะที่ใต้ยังป่วนอยู่ค่ะ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับมีภาพขอสันติสุขครับเป็นภาพผู้นำศาส

0: นาและชาวบ้านร่วมกันละหมาดหายัดขอพรให้เกิดสันติสุขในพื้นที่บริเวณวงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสขณะที่เจ้าหน้าที่ออกหมายจับแล้ว1รายร่วมยิงทหารพลาน5ศพเมื่อวันที่25กรกฎาคมครับโดยข่าวสดพาดหัวข่าวครับหมายจับแล้ว1ถล่ม5ศพตันหยงมัดรวมพลังละหมาดขอสันติสุขออกหมายจับคนร้ายยิงและขว้างระเบิดใส่จุดตรวจบูเกซามีเผยมีหมายจับติดตัว2คดีจากเหตุยิงและวางระเบิดป่วนพื้นที่สุงไหงโกลกเรียกสักถามอีก1รายชาวตันหยงมัดร่วมละหมาดหายัดขอพรให้เกิดสันติสุขจากเหตุรุนแรงผู้กำกับสภ.ระแงะและฝ่ายความมั่นคงปรับมาตรการตั้งจุดตรวจด้านรัฐมนตรีกลาโหมเสทบลงพื้นที่ถกฝ่ายความมั่นคงรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุส่วนเหตุวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงนราธิวาสออกหมายจับ2รายเชิญตัวซักถามอีก2รายเมืองยะลาเกิดเหตุสลดร้อยเอกกรองผบ.ทหารพลานกองร้อย4511ยิงตัวตายจากโรคซึมเศร้านาน10ปีคาบ้านพักที่สะเต็งนอกสืบสวนไม่ได้เครียดจากเหตุคนร้ายยิงดับทหารพลาน5นายส่วนที่บันดังสตาคนร้ายประกบยิงชายวัย31ปีเสียชีวิตคาที่ขณะที่เทพาสงขลาเกิดเหตุเผารถบรรทุกวอดกลางดึกครับ
1: ค่ะมาที่เรื่องน่ายินดีนะคะเมื่อวานคนไทยหลายคนไม่ใช่หลายคนทั้งประเทศค่ะก็ยินดีนะคะกับข่าวนี้ยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็นับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และมรดกโลกแห่งที่9ของไทยอีกทั้งยังเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งนายลีบยองฮยอนประธานกรรมการมรดกโลกได้ประกาศในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณกรุงปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่มีมติเอกฉันท์รับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการพิจารณาว่าวัดพระมหาธาตุมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลจากการเป็นหลักฐานสำคัญการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศาสนาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางประเพณีวิถีความเชื่อที่ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบันสะท้อนการผสมผสานระหว่างความเชื่อพื้นเมืองกับพระพุทธศาสนาอย่างเป็นเอกลักษณ์ก็เลยได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้ข้อที่2นะเกณฑ์ข้อที่2ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและเกณฑ์ข้อที่6ก็คือเกี่ยวข้องกับความเชื่อประเพณีมรดกทางจิตวิญญาณที่ยังมีชีวิตนะคะซึ่งประเด็นนี้หน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะคะมีภาพค่ะภาพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งตระหง่านสวยเลยนะคะควรค่าแก่การได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สืบสานพลังแห่งความศรัทธามายาวนานยูเนสโกก็รับรองเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานเกาหลีใต้ให้เป็นมรดกโลกแห่งที่9ในไทยแล้วก็เป็นมรดกโลกแห่งแรกในภาคใต้ด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะทางททเขาก็เปิดแคมเปญเชิญชวนร่วมกันค้นหา12ปริศนามหามงคล12เดือนด้วยนะคะพาดหัวผงาดมรดกโลกวัดพระมหาธาตุนครยูเนสโกให้การรับรองที่ปูซานวอทอหรือวัฒนธรรมปลื้มได้สืบสานภูมิปัญญาททเชิญชวนหา12ปริศนารำลึกคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมค่ะ
0: ด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่1และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่3และประธานคณะนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นปลื้มเลยครับที่ผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ก็นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของประเทศไทยสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนครับในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องในระดับสากล

0: โดยนางสาวสบิดาบอกว่าก็สืบเนื่องจากความสำเร็จครั้งนี้ครับกระทรวงวัฒนธรรมก็จะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้ยั่งยืนต่อไปพาดหัวข่าวจากไทยโพสต์ครับมรดกโลกพระธาตุนครคนไทยเฮยูเนสโกมีมติขึ้นทะเบียนพระมหาธาตุเมืองนครมรดกโลกแห่งที่9ของไทยเป็นแหล่งแรกของภาคใต้เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของนครศรีธรรมราชสบิดายกย่องเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อมนุษยชาติครับ7:44 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคนไทยนะครับนั่นก็คือประเด็นเรื่องของวัยรุ่นอิตาลีนะครับที่มาทัศนศึกษาในประเทศไทยแล้วก็ไปมีปัญหากับสาวไทยเพราะว่าไปส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS ถูกสาวไทยเตือนนะครับว่าห้ามใช้เสียงแล้วก็มีวิวาทกันพูดจาไม่เหมาะสมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้สาวผู้เสียหายเข้าแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับแต่ว่าช่วงกลางดึกเองก็เห็นว่าทั้ง2ฝ่ายได้มีการพบปะกันแล้วแล้วก็มีการเจรจาขอโทษขอโพยแล้วก็ถูกปรับกันไปแล้วแหละครับสำหรับสาเหตุเป็นอย่างไรนะครับก็คือเรื่องของวัยรุ่นอิตาลีนะครับที่มาทัศนศึกษาในประเทศไทยมาเกือบ50คนเลยล่ะครับแล้วก็มาส่งเสียงดังบนขบวนรถไฟฟ้า BTS แสดงพฤติกรรมชูนิ้วกลางใส่คนไทยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ซึ่งเหตุการณ์นี้ครับเมื่อวานนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยต้องออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มดังกล่าวมีได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมและไม่อาจถือเป็นตัวแทนของค่านิยมด้านความเคารพซึ่งกันและกันและมิตรภาพความสุภาพอ่อนน้อมอันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลีล่าสุดครับทางเพจได้เผยแพร่คลิป4ตัวแทนชาวอิตาลีออกมาขอโทษถึงกรณีที่ปรากฏในคลิปไม่เหมาะสมในรถไฟฟ้าโดยชายคนหนึ่งที่อยู่ร่วมเหตุการณ์บอกว่าพวกเขาตั้งใจที่จะทำคลิปวิดีโอกล่าวขอโทษคนไทยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ด้วยความกังวลและความกลัวเราจึงเลื่อนการชี้แจงมาเป็นเมื่อวานนี้และก็ทำให้ได้รู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและก็สาวอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเข้าใจดีว่าเงินเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อความเคารพนับถือได้นะครับอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับคนที่ชูนิ้วกลางบิ๊กกลาง BTS นั่นแหละครับบอกว่าขอโทษคนไทยและยอมรับว่าสิ่งที่ได้ทำบน BTS นั้นเป็นสิ่งไม่ถูกต้องแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มาร่วมอัดคลิปขอโทษก็บอกว่าตนเองก็ไม่ได้สนับสนุนพฤติกรรมเหล่านี้ของนักเรียนโดยนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเดินทางกลับอิตาลีโดยเร็วที่สุดและพวกเราจะอบรมกลุ่มของเราให้กลับมาเคารพวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัดนะครับก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพ คลิปที่ผู้โดยสารบนรถไฟฟ้า BTS ถ่ายไว้ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นอิตาลีพูดจาบูลลี่เหยียดหยามหลังไม่พอใจถูกเตือนเรื่องส่งเสียงดังรบกวนจนกลายเป็นกระแสไวรัลทำไม่

0: เหมาะสมสุดท้ายครับต้องอัดคลิปแถลงขอโทษคนไทยแต่ว่าไม่ทันครับเพราะว่าผู้ที่เสียหายเข้าไปดำเนินคดีแจ้งความเรียบร้อยแล้วเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในข่าวสดเช้าวันนี้เลยครับขอโทษบูลลี่คนไทยโจอิตาลีดูหมิ่นป่วนบน BTS ไม่พอใจถูกเตือนเสียงดังเป็นกลุ่มนักเรียนมาทัศนศึกษากลายเป็นไวรัลแพร่ว่อนเน็ตสถานทูตร่วมชี้แจงก็รับไม่ได้อัดคลิปขออภัยผิดไปแล้วสถานทูตอิตาลีออกแถลงการประณามแสดงความเสียใจและขออภัยชาวไทยต่อพฤติกรรมเยาวชนอิตาลีก่อเหตุเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS พูดจาดูหมิ่นเหยียบหยามสาวไทยที่ขอร้องให้เงียบเสียงนะครับก่อนถ่ายคลิปแฉพฤติกรรมจนเป็นไวรัลโซเชียลเผยเป็นเยาวชนที่เดินทางมาทัศนศึกษาระบุชาวอิตาลีระบาดตระหนักและชื่นชมคุณค่าที่สังคมไทยเคารพผู้อื่นพร้อมเผยแพร่คลิป4ตัวแทนเยาวชนอิตาลีออกมาขอโทษเสียใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและล่วงเกินวัฒนธรรมไทยและคนไทยทุกคนด้านสาวไทยผู้โพสต์คลิปเปิดใจต้องการรักษาสิทธิ์เป็นพื้นที่สาธารณะเผยลูกสาวไกด์ไทยติดต่อขอโทษเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวโฆษกตร.ชี้ผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดได้กรณีถูกดูหมิ่นเหยียดหยามครับ
1: ค่ะมาที่ประเด็นการเมืองก็มีหลายประเด็นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นเรื่องของการจับตาพรรคภูมิใจไทยค่ะหลังจากเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะส.ส.ภาคเหนือชื่อดังสังกัดพรรคภูมิใจไทยก็เดินไปยื่นโน้ตนะคะที่เขียนด้วยลายมือให้กับส.ส.พรรคประชาชนกลางที่ประชุมพร้อมกับบอกว่าเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มือทำงานเบื้องหลังคนสำคัญของนายเนวินชิดชอบฝากมาให้ต่อมาภายหลังการประชุมคณะกรรมการเสร็จสิ้นส.ส.พรรคประชาชนคนดังกล่าวก็ลงมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์และการตั้งคำถามต่อการทำงานของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมในประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์นะคะว่าคว้าน้ำเหลวนะคะประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็รวมประเด็นการเมืองหลากหลายประเด็นเลยส่งโน้ตส.ส.ส้มฉะพิพัฒน์ภูมิใจไทยร้าวส.ส.น้ำเงินอ้างใบสั่งเนวินเป่ายิ่งชีพโบเปิดข้อมูลใหม่เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.เป่ายิ่งชีพประกาศเปิดข้อมูลใหม่ลั่นพูดว่าตัวเองพูดลอยๆไม่มีหลักฐานจะหมดไปพักส้มเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ชวนเชื่อเป๋าผีชีพตั้งใจถูกฟ้องเพื่อให้ศาลออกหมายเรียกพยานเรียกหลักฐานที่เคยขอแล้วไม่ได้มาตีแผ่ข้อเท็จจริงเผยอ่านข้อกล่าวหาแล้วถ้าไม่จริงผู้ร้องติดคุกหัวโตแน่ติงกกต.ไม่สามารถจับโกงเลือกตั้งได้เลยขอให้กล้าหาญอย่าคิดถึงบุญคุณมาร์กแนะเป็นบุคคลสาธารณะควรออกมาชี้แจงมากกว่าฟ้องข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาก็เป็นที่อัยการส่งกลับมาที่ DSI เผยประชาธิปัตย์ไล่บี้ตรวจสอบ2เรื่องคือ THAI Passport เพราะมีปัญหาความคุ้มค่าและความโปร่งใสอีกเรื่องคือเขากระโดงที่ดำเนินการล่าช้าค่ะ
0: โดยขยายความเลยนะครับเมื่อวานนี้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับได้พูดถึงการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลว่ามี2เรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามตรวจแล้วก็อยากให้รัฐบาลชี้แจงก็คือโครงการ THAI Passport ซึ่งนางการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำงานในคณะอนุกรรมาธิการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางดิจิทัลไทยในคณะกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES สภาผู้แทนราษฎรและเห็นว่ามีปัญหา2ด้านก็คือเรื่องความคุ้มค่าประสิทธิภาพและความเหมาะสมของโครงการและการใช้เงินภาครัฐและก็อีกด้านหนึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะมีปัญหามีการแข่งขันไม่เพียงพอที่ผ่านมารัฐบาลเหมือนจะไปคุยกับกรรมาธิการแต่ก็ยังเดินหน้าโครงการนี้ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะไปยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ทราบว่ามีปัญหา2ด้านนี้ครับอยากให้มีการแก้ไขทั้งกระบวนการทบทวนหรือว่ายกเลิกอะไรก็ตามทั้งนี้เบื้องต้นได้มีการประสานงานไปยังรัฐมนตรีแล้วเช่นเดียวกับเขากระโดงครับที่มีการดำเนินการล่าช้าตามแนวทางคำวินิจฉัยของศาลเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็จะไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเช่นกันไม่แน่ใจว่าจะถึงเจ้าตัวหรือไม่แต่ภายใน 1-2 วันนี้จะถึงกระทรวงมหาดไทยแน่นอนและเราจะถือว่ารัฐมนตรีจะรับทราบอย่างเป็นทางการต่อแนวคิดว่าจะทำอะไรนะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดด้วยครับสำหรับประเด็นการเมืองนี้นะครับมาร์คลุยมอทอจี้สางที่เขากระโดงฝ่ายคาร์ดบี้พัฒนาใต้ต่อหลังยกเลิกแลนด์บริดจ์ยิงชีพตั้งทนายสู้อนุทินอภิสิทธิ์ขอบคุณรัฐบาลพับแผนแลนด์บริดจ์หนุนมิสซิ่งลิงก์

ริ่มท่าเรือมาเลเซียและฝั่งอันดามันสงขลาปีนังปชน.หรือว่าพรรคประชาชนแนะเริ่มต้นพัฒนาภาคใต้ยึดความคุ้มค่าไร้หมกเม็ดยิ่งชีพตั้งอนนท์นำพาเป็นทนายสู้ถูกฟ้องปมคดีหัวสว.มาร์กอัดนักการเมืองไม่

0: เริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ค่ะช่วงสุดท้ายมาอัปเดตเรื่องของบัตรสวัสดิการกันสักนิดหนึ่งนะคะล่าสุดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็กล่าวในโครงการพัฒนาศักยภาพนะคะผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจมีการพูดถึงการลงทะเบียนและคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลครั้งแรกในรอบกว่า5ปีเพื่อช่วยเหลือผู้เข้าถึงให้มีการเข้าถึงนะคะสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติจริงสามารถคัดเลือกผู้มีสิทธิ์มีรายได้ใหม่เข้าสู่ระบบได้2,300,000 คนสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นายเอกนิติย้ำว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่เกิดจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทั้งข้อมูลการถือครองทรัพย์สินที่ดินข้อมูลต่างๆนอกจากนี้การคัดกรองครั้งใหม่ยังทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งทราบว่าถูกนำชื่อไปใช้เป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทโดยไม่รู้ตัวสามารถดำเนินการแก้ไขได้หากพิสูจน์ได้ว่าถูกหลอกแล้วจะต้องช่วยเหลือให้มีการคืนสิทธิ์ทันทีนายเอกนิติยังพูดด้วยนะคะว่าการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ยังทำให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ผู้มีรายได้น้อยชัดเจนมากขึ้นซึ่งก็พบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์กว่า9ล้านคนเป็นประชาชนวัยทำงานอายุ 20-60 ปีมากกว่า5ล้านคนซึ่งรัฐบาลจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้กำหนดมาตรการสร้างงานส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตลดการพึ่งพาสวัสดิการของรัฐในระยะยาวDaily News ประเด็นนี้อัพสกิลบัตรคนจน5ล้านเอกนิติเพิ่มทักษะแรงงานวัย 20-60 เอกนิติเล็งอัพสกิลบัตรคนจนที่อยู่ในวัยแรงงาน 20-60 ปีหวังเพิ่มทักษะแรงงานสร้างรายได้นะคะโดยช่วยพ้นความยากจนขณะที่เจเศษเดินหน้าช่วยคนไทยเข้าถึงน้ำสะอาดเกาะติดมาตรการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ประปา 15% พบกระแสดีเยี่ยมชาวบ้านยื่นขอแล้วกว่า 15,000 รายประหยัด540บาทต่อหัวเป็นเงินกว่า8ล้านบาทพร้อมย้ำขอรับสิทธิ์ได้ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะ
2: ยังมีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีไปร้องเพลงเทียนมีมี่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีดราม่าเกิดขึ้นมาว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรซึ่งเมื่อวานนี้ครับทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับนายอู่จื้ออู่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยถึงผลการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีอนุทินรวมถึงกรณีที่นายกได้ขับร้องเพลงเถียนหมี่มี่ซึ่งแปลว่าหวานชื่นของเติ้งลี่จุนในงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่ในหลี่เฉียงนายกจีนเป็นเจ้าภาพซึ่งจีนได้รับความสนใจจากสื่อและก็ประชาชนของทั้งสองประเทศเป็นอย่างมากนะครับโดยนายอู่จื้ออู่บอกว่าความสัมพันธ์ไทยจีนปัจจุบันมีความแน่นแฟ้นทุกระดับตั้งแต่ระดับพระราชวงศ์ระดับรัฐบาลไปจนถึงระดับประชาชนโดยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างงดงามและได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางจากประชาชนชาวจีนขณะที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ทรงเป็นที่เคารพรักของประชาชนจีนและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศมาอย่างต่อเนื่องนะครับการเยือนจีนของนายอนุทินครั้งนี้ครับเป็นการเยือนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงและเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนนะครับพาดหัวข่าวของไทยโพสต์นะครับพาดหัวอย่างนี้ครับซูฮกการทูตดนตรีจื้ออู่ออกโรงยันอนุทินร้องเถียนมีมี่ชนะใจคนจีนครับ
1: ค่ะ Daily News มีอีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะคะก็เด้งด่วนเข้ากรุผู้กำกับสพคลองหลวงพิษหลุดคลิปเสียงรีสวยอ้างผู้การปทุม

0: บัตรปากกาเด้งพันตำรวจเอกอธิเมธชัยสรัญวิทย์ผู้กำกับโรงพักคลองหลวงเข้ากรุเส้นปมคลิปเสียงหลุดรีดสวยโรงเบียร์มีอ้างถึงนายตัดยอดไปให้ผู้การพร้อมสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงหลังผู้ประกอบการสุดทนร้องสื่อแฉคลิปเสียงเรียกรับสวยแลกเปิดเกินเวลาซ้ำโอดโดนกลั่นแกล้งจนต้องปิดกิจการชั่วคราวค่ะ
1: ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ได้รับชมรับฟังและพูดคุยผ่านรายการเข้ามานะครับคุณอารีนาคุณคนฟังข่าวนะครับคุณอนันต์คุณทัศชัยมีคุณสมนึกนะครับคุณคำดีคุณสอสุพันธ์และมีคุณอมรีคุณสมบัตินะฮะแล้วก็มีคุณแสงจันทร์คุณไพโรจน์ด้วยนะฮะขอบพระคุณมากครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณเยมินแหวนเคลือผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขต่อไปขอเชิญรับฟังปาฐกถาธรรมเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำเอาธรรมะไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงภาระผู้แบกภาระการถือภาระการวางภาระแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภาระเป็นไฉนพึงกล่าวว่าภาระคืออุปาทานขันห้าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าภาระภิกษุทั้งหลายผู้แบกภาระเป็นไฉนเพิ่งกล่าวว่าบุคคลนี้คือท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าผู้แบกภาระภิกษุทั้งหลายการถือภาระเป็นไฉนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินมีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวะ

ตัณหาภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าการถือภาระภิกษุทั้งหลายการวางภาระเป็นไฉนการที่บุคคลนั้นทำให้ตัณหานั้นดับไปด้วยสามรอกโดยไม่เหลือความสละความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการวางภาระพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกในภายหลังว่าขันธ์ 5ชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้พระอัฏฐกถาจารย์อธิบายความภาษิตนั้นว่าภาระหมายถึงสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต้องแบกรับหรือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำซึ่งอาจเป็นทั้งด้านร่างกายจิตใจการเงินหรือหน้าที่การงานความหมายทั่วไปคืองานหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เป็นน้ำหนักหรือความหนักใจที่ต้องแบกรับหน้าที่สิ่งที่ต้องดูแลหรือจัดการเช่นเขามีภาระต้องเลี้ยงดูบิดามารดาหมายถึงมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพ่อแม่ภาระหนี้สินหมายถึงหนี้ที่ต้องชำระการทำงานนี้เป็นภาระหนักหมายถึงเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบมากในทางพระพุทธศาสนาคำว่าภาระหมายถึงสิ่งที่สัตว์โลกแบกไว้เช่นขันธ์ 5อันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภาระสูตรนี้ว่าขันธ์ 5เป็นภาระบุคคลเป็นผู้แบกภาระขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสิ่งที่ต้องแบกรับอยู่ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารการละความยึดมั่นในขันธ์ 5ได้จึงเป็นการวางภาระอันหนักลงดังนั้นภาระจึงมีความหมายทั้งในทางโลกคือหน้าที่หรือความรับผิดชอบและทางธรรมคือขันธ์ 5อันเป็นของหนักที่สัตว์โลกแบกไว้อุปาทานขันธ์ 5คือการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าอุปาทานขันธ์แปลว่าหมู่หรือกองมี5ประการคือ 1. รูปขันธ์หมายถึงร่างกายของเรานี้และสิ่งของที่จับต้องได้เช่นทรัพย์สินเครื่องใช้ต่างๆ2. เวทนาขันธ์คือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขา 3. สัญญาขันธ์คือความจำได้หมายรู้ 4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิต 4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิตเป็นต้น 5. วิญญาณขันธ์คืออารมณ์ที่เกิดกับจิตอุปาทานขันธ์ 5ท่านกล่าวว่าเป็นภาระถามว่าขันธ์ 5เป็นภาระอย่างไรตอบว่าเป็นภาระที่จะต้องบริหารจัดการเป็นนิจจริงอยู่ขันธ์ 5เหล่านั้นรูปที่เป็นทรัพย์สินเงินทองของมีค่าก็ต้องบริหารจัดการร่างกายก็ต้องบริหารด้วยการให้ยืนให้

เดินให้นั่งให้นอนให้อาบน้ำแต่งตัวให้เคี้ยวให้กินเป็นต้นจึงชื่อว่าเป็นภาระของหนักเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าภาระเพราะอัดว่าเป็นภาระจะต้องบริหารจัดการเป็นนิดมิใช่แต่ร่างกายที่ต้องบริหารอยู่เป็นนิดแม้แต่เวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เป็นอุเบกขาก็ต้องบริหารเพราะถ้าไม่รู้จักบริหารเวทนาก็จะเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขสัญญาความจำได้ถ้าไม่บริหารก็มักหลงหลงลืมลืมต้องบริหารด้วยการนึกบ่อยๆสังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ก็ต้องบริหารวิญญาณคืออารมณ์ที่เกิดกับจิตสังขารเป็นตัวปรุงแต่งให้จิตนึกก็ต้องบริหารว่านึกอะไรทำให้จิตเศร้าหมองนึกอะไรทำให้จิตผ่องใสสมด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสักขาทวักว่านะสัพพโตมโนวินาระเยมโนเป็นอาทิแปลความว่าบุคคลไม่ควรห้ามใจแต่อารมณ์ทั้งปวงซึ่งเป็นเหตุให้ใจมาถึงความสำราญบาปย่อมเกิดขึ้นแต่อารมณ์ใดๆบุคคลพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆจริงอยู่บุคคลส่วนมากมักบริหารร่างกายแต่ไม่รู้จะบริหารจิตใจได้อย่างไรเวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาสัญญาความจำได้สังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ขันธ์สี่นี้เกิดที่จิตบุคคลเมื่อจะบริหารขันธ์ทั้งสี่นี้ก็คือการบริหารจิตเบื้องต้นผู้บริหารจิตควรรู้ก่อนว่าอะไรทำให้จิตเศร้าหมองอะไรทำให้จิตผ่องใสวิตกความตรึกนึกคิดในใจที่ประกอบด้วยกามวิตกความตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเหตุทำให้จิตเศร้าหมองเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้เนืองเนืองจิตย่อมเศร้าหมองเป็นทุกข์วิตกที่ตรงกันข้ามคือเนกขัมมะวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกนึกคิดในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้จิตย่อมผ่องใสเมื่อบุคคลรู้เช่นนี้แล้วก็ควรบริหารจิตด้วยการตรึกในวิตกคือเนกขัมมวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่การจะห้ามจิตที่คุ้นเคยมานานกับกามวิตกการตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเรื่องที่ต้องฝึกจิตตนด้วยการปิดกั้นจิตด้วยการฝึกทำสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนแล้วใช้ปัญญาพิจารณา

ถึงโทษของกามวิตกเป็นต้นให้มากๆและพิจารณาถึงอานิสงส์ของเนกขัมมวิตกเป็นต้นใช้เวลานานวันจิตก็จะค่อยๆพรากจากกามวิตกเป็นต้นได้ดุจคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคที่ดื่มกินน้ำนมแม่โคจนเติบโตแล้วเขาประสงค์จะฝึกโคจึงตอกหลักให้แน่นใช้เชือกผูกคอลูกโคไว้ลูกโคจึงดิ้นรนเพื่อจะไปหาแม่โคแต่ไม่สามารถจะตัดเชือกให้ขาดหรือถอนหลักไปได้ก็ได้แต่วิ่งวนอยู่รอบหลักนั้นจนหมดแรงในที่สุดคนเลี้ยงโคก็นำมันไปฝึกใช้งานได้สติเป็นเหมือนเชือกอารมณ์ขององค์ภาวนาเป็นเหมือนกับหลักที่ตอกไว้ความคุ้นเคยของลูกโคกับแม่โคเป็นเหมือนกามวิตกเป็นต้นคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบรับหน้าที่หรือรับภารกิจบางอย่างไว้และต้องคอยดูแลจัดการสิ่งนั้นให้ดำเนินไปจนถึงความสำเร็จประโยชน์ตามที่ปรารถนาหรือจนกว่าจะสำเร็จภารกิจคำว่าภาระแปลว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่หรือของหนักที่ต้องแบกหามทั้งในทางกายและทางใจดังนั้นผู้แบกภาระจึงหมายถึงผู้รับผิดชอบงานหรือหน้าที่ต่างๆผู้ที่ต้องดูแลครอบครัวองค์กรหรือส่วนรวมผู้ที่ต้องรับผลจากการกระทำของตนเองเช่นหัวหน้าครอบครัวที่หาเลี้ยงสมาชิกในบ้านเป็นผู้แบกภาระของครอบครัวผู้บริหารที่ต้องดูแลองค์กรเป็นผู้แบกภาระขององค์กรผู้ที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้แบกภาระในการดูแลรักษาในทางพระพุทธศาสนาคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงบุคคลผู้ยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวตนจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขันธ์ห้าเป็นภาระและบุคคลผู้แบกภาระหมายความว่าขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่ต้องคอยดูแลและรับผลจากความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่วนบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบหรือรับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้และในทางธรรมะหมายถึงผู้ที่ยังยึดมั่นขันธ์ห้าจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตและทุกข์ทั้งปวงการถือภาระเป็นไฉนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินปีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาความอยากในความรักความใคร่ความชอบใจภวะตัณหาความอยากได้อยากเป็นวิภวะตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นหมายถึงเขาให้เป็นในสิ่งที่เราไม่อยากเป็นอวิชชาความไม่รู้เป็นรากของตัณหานั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการถือภาระการถือภาระหรือการแบกภาระชีวิตไว้ตามหลักพระพุทธศาสนาส
ซึ่งไม่ได้หมายถึงการแบกของหนักทางกายแต่หมายถึงการแบกทุกข์ทางใจที่เกิดจากตัณหาและอวิชชาถือภาระเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนคนแบกของหนักไว้บนบ่ายิ่งแบกนานก็ยิ่งเหนื่อยในทางธรรมะภาระคือขันธ์ 5อันเป็นที่เกิดแห่งกองทุกข์ส่วนการถือภาระคือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5ด้วยตัณหาทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและเป็นทุกข์อยู่ตลอดไปตัณหาคือตัวการที่ทำให้ถือภาระตัณหาแปลว่าความทยานอยากหรือความอยากไม่รู้จบเป็นสิ่งที่นำไปเกิดในภพใหม่คือพาให้เกิดอีกเพราะใจยังมีความอยากความต้องการอยู่ตัณหามีสามประการคือกามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่น่าพอใจเช่นอยากมีเงินมากขึ้นอยากได้ของที่ชอบใจอยากให้มีคนชมอยากมียศมีตำแหน่งเมื่อได้แล้วก็อยากมากขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนคนเสพยาเสพติดยิ่งเสพก็ยิ่งติด 2. ภวะตัณหาคือความอยากได้อยากเป็นเช่นอยากเป็นคนสำคัญอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นผู้มีอำนาจเมื่อยังไม่ได้ก็ทุกข์เพราะดิ้นรนเมื่อได้แล้วก็เป็นทุกข์เพราะกลัวสูญเสีย 3. วิภวะตัณหาคือความไม่อยากเป็นต้องเป็นในสิ่งที่ตนไม่อยากเป็นหรือไม่อยากในสิ่งที่เขาให้เป็นเช่นไม่อยากเป็นในตำแหน่งที่เขาให้เป็นหรือไม่อยากแก่ไม่อยากป่วยเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงใจก็ต่อต้านขัดเคืองและเป็นทุกข์อวิชชาคือความไม่รู้เป็นรากเหง้าของตัณหาอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อยึดมั่นสังขารเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะไม่รู้จึงเกิดความอยากเปรียบเหมือนบุคคลเห็นเสื้อผ้าที่มีสีสวยก็อยากได้เด็กเห็นฟองสบู่สวยงามจึงอยากได้แต่ไม่รู้ว่าฟองสบู่แตกง่ายพอแตกก็เสียใจเช่นเดียวกับคนเราที่ยึดติดในทรัพย์สินชื่อเสียงหรือร่างกายเพราะไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นการถือภาระในพระสูตรนี้หมายถึงการที่จิตใจถูกครอบงำด้วยความอยากทั้งหลายเพราะไม่รู้ความจริงของชีวิตจึงเข้าไปยึดติดถือมั่นสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราเป็นตัวเราแล้วต้องแบกความทุกข์ความกังวลความผิดหวังและการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเมื่อได้เห็นตามความเป็นจริงลดความอยากและความยึดมั่นลงได้เมื่อนั้นภาระก็เบาลงและในที่สุดย่อมวางภาระได้โดยสิ้นเชิงคือบรรลุพระนิพพานการวางภาระหมายถึงความที่ตัณหานั้นดับไปด้วยสำรอกโดยไม่เหลือความสละความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยนี้เรียกว่าการวางภาระจริงอยู่ตัณหามาถึงพระนิพพานนั้นแล้วย่อมคลายความยินดีย่อมดับย่อมละอาจย่อมสละคืนย่อมหลุดพ้นโดยไม่มีส่วนเหลือก็ในพระนิพพานนี้ไม่มีอาลัยคือกามความรักใคร่
หรืออะไรคือทิฏฐิความเห็น

ิ้นอิดฉะนั้นพระนิพพานจึงได้ชื่อว่าถอนตัณหานั้นพร้อมทั้งรากด้วยอรหัตตมรรคผู้ออกจากตัณหาจึงเรียกว่าผู้ปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาพันต่อไปอีกในภายหลังว่าขันธ์ 5ชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้อันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมควรตามความเข้าใจว่าร่างกายเรายังดำรงอยู่ยังไม่ดับสิ้นจึงควรปล่อยวางแต่มิได้ปล่อยทิ้งหมายถึงร่างกายก็ดีทรัพย์สินเงินทองของใช้ก็ดีเราวางไว้โดยใช้การบริหารจัดการให้เป็นไปจนวางใจได้เราไม่ได้เอามาแบกไว้คือไม่ได้ไปยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราดุจทรัพย์สินของใช้ในบ้านเราไม่ได้เอามาแบกไว้เราวางไว้ให้เป็นที่ที่เหมาะสมที่ควรเมื่อจำเป็นก็ไปหยิบมาใช้แล้วก็ไปเก็บไว้ที่เดิมเมื่อไม่ยึดติดดุดไม่แบกไว้ก็ไม่หนักเมื่อจำเป็นก็นำมาใช้เพราะร่างกายยังอยู่จำเป็นต้องใช้บริหารร่างกายใช้สร้างกุศลต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดอายุสังขารอันหนึ่งในอัสสาทสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ได้เกิดความปริวิตกเกี่ยวกับขันธ์ 5ความว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้ปริวิตกต่อไปว่าสุขโสมนัสอันใดอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการกำจัดฉันทราคะความพอใจรักใคร่การละฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียได้นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ 5เหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นเมื่อใดเรารู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณซึ่งโทษโดยความเป็นโทษซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ 5เหล่านี้ตามความเป็นจริง
อย่าง

0: นี้เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็แลญาณทัสสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นที่สุดบัดนี้พบใหม่ไม่มีบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร
1: การแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์แทนได้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่ารายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตน EKYC จะต้องยืนยันตัวตนทุกคนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางแอปเป๋าตังและทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทางนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569ถึง12มกราคม2570สำหรับในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตน EKYC ด้วยตนเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารข้างต้นเท่านั้นโดยเอกสารที่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรของผู้ที่รับมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวของคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นลำดับแรกเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าปล่อยให้ประชาชนพึ่งตัวเองเพียงลำพังทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์021092345ในวันและเวลาราชการในขณะที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับสำรวจ 21-23 กรกฎาคมจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงผู้ที่ไม่มีรายได้กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวม 1,850 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนเมื่อถามถึงเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนพบ 153.78 ระบุว่าเคยได้รับ46%ไม่เคยได้รับด้านการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี256951.73ระบุว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองลงมา124.65ระบุว่าไม่ได้ลงทะเบียนและ123.62ระบุว่าได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร.ละ 43.26 ระบุว่าไม่โกรธเลยรองลงมาร.ละ 21ระบุว่าโกรธมากท้ายที่สุดเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร.ละ 36.36 ระบุว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินอย่างไร
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุน

0: โดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำหลัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญ

0: ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
1: Emcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาEmcot Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: ถ้าไม่บอกชื่อเพลงคุณอิ๋วคิดว่าเพลงนี้ชื่ออะไรคะ
1: ไม่รู้เลยค่ะ
0: ชื่อสะใจ
1: สะใจ
0: แต่จริงๆอ่ะชื่อจริงไม่ได้ชื่อนี้นะคะ
1: ชื่ออะไรคะ
0: ชื่อจริงชื่อธาตุบำเร
1: ออ
0: ยากให้ท่านผู้ฟังที่รู้จักเพลงนี้เนี่ยทักมาหน่อยก็ดีเพราะว่าคุณอิ๋วไม่รู้จักค่ะ
1: เพราะว่าคำว่าสะใจเนี่ยมันฟังดูเหมือนแบบไม่ได้สมัยอดีตโบราณนานมานะ
0: แต
1: ่ธาตุบำเรอเนี่ยโอ้คือฟังแล้วมันโบราณนานมานะคะ
0: ค่ะเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยชื่อธาตุบำเรอและที่มาเปิดให้ฟังเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในช่วงปี2521นะคะคุณชาญณรงค์คุ้มคูณหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเป็นคุณชัยณรงค์ค่ะขออภัย เป็นคนรู้จักเพลงดีอาจจะเป็นดีเจก็ได้นะคะบอกว่าเพลงเนี้ยตอนปี2521นะคะครูนครถนอมทรัพย์จัดอันดับรายการเพลงก็เรียกเพลงนี้ว่าเพลงสะใจคือเหมือนกับว่าชื่อจริงๆเนี่ยไม่ได้รับความนิยมเพราะคำว่าสะใจมันไหนมันโดนอ่ะ
1: มันโดนนะ
0: มันสะใจจริงๆที่เธอทำกับฉันนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่มันเกิดขึ้นโดยตัวคุณอิทธิพลบำรุงกุลซึ่งเป็นคนร้องเพลงเองเนี่ยวันหนึ่งน่าจะขณะหลังจากเล่นดนตรีมั้งก็ตะโกนคำว่าแค้นแล้วก็ซบลงไปที่โต๊ะแล้วก็มีคุณชะแล่มนะคะคุณชะแล่มนามสกุลว่าโกยทานะคะก็มองเห็นก็เลยถามว่าวันนั้นน่ะถามวันหลังนะคะว่าวันนั้นน่ะเป็นอะไรถึงได้ซบไปแล้วก็ร้องว่าแขนคุณอิทธิพลเขาก็เลยเล่าว่าเป็นอะไรให้ฟังนะคะก็คงเป็นเรื่องราวกับความรักเพราะตบท้ายที่เล่าบอกว่าเขาคงสะใจมากที่ทำกับผมแบบนี
1: ้
0: นี่ก็เป็นที่มาที่ครูชะแล่มท่านคงเป็นนักแต่งเพลงนะคะท่านก็เลยเป่าแซกโซโฟนขออภัยค่ะเป่าทรัมเป็ตให้ฟังเป็นทำนองเพลงเนี้ยคุณอิทธิพลเนี่ยรู้สึกเศร้าไปตามเพลงก็ร้องไห้ตามทำนองนั้น คุณครูก็เลยไปแต่งเพลงจากทำนองนั้นเนี่ยแล้วก็ใช้ชื่อว่าธาตุบำเรอนะคะคุณอิทธิพลก็ร้องเพลงนี้ในไนท์คลับที่ทำงานอยู่และต่อมาเนี่ยมีการบันทึกเสียงคุณอิทธิพลเนี่ยลงทุนเองเพราะว่าไปร้องที่ไหนคนก็ชอบมากก็เลยเป็นผลงานที่เกิดโดยแบบเหมือนเกิดในภูธรนะคะแล้วก็คนก็จะเรียกว่าเพลงสะใจ
1: ค่ะ
0: ความดังของเพลงสะใจเนี่ยนะคะหลายคนฟังแล้วก็อาจจะเถียงดิฉันบอกว่าชะดำเทพชัยร้องธานินร้องหรือแม้กระทั่งคุณศรีสลายสุชาติวุฒิร้องท่านทั้งหลายเหล่านี้มาร้องในภายหลังค่ะก็เป็นการทำให้ไม่ลืมนะคะบันทึกประวัติศาสตร์ในวงการเพลงไทย

0: มีเพลงที่ได้ชื่อเสียงค่ะ
1: มีคุณต้าสุภกรนะคะก็ท่านก็ดูมันจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพลงก็แนะนำเข้ามาบอกเนี่ยเพลงสะใจอิทธิพลบำรุงกุลไม่ได้ฟังนานมากๆแล้ว
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: นะคะ
1: ก็
0: จัดรายการวิทยุอยู่ที่อสมทเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราก็จะมีโอกาสที่เชียร์คนที่ทำงานอสมทเนี่ยหลายคลื่น
1: ค่ะ
0: มี107อยู่ข้างห้อง 96.5 100.5
1: ห้องใกล้ๆกันติดๆกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วเราเนี่ยก็จะเป็นแฟนเหมือนกับเป็นแฟนข่าวสถานีในเครือนี่แหละเมื่อกี้เดินไปห้องน้ำ
1: ค่ะ
0: เจอสุภาพบุรุษท่านหนึ่ง
1: ใครเอ่ย
0: เดินไปห้องน้ำ
1: ค่ะ
0: ก่อนดิฉันแล้วก็กลับมาบอกว่าพี่ครับห้องน้ำปิดกำลังล้างเนี่ยก็เลย
1: ข่าวร้าย
0: ก็เลยถามว่าทำงานหรือคะจัดรายการอะไรอะไรเงี้ยเลยได้รู้ว่าเป็นคุณณรงค์จันทร์ทอง
1: ซึ่งเป็นคนที่ใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่โอ้โหไอ้ลูกหน้าใช่ไหมคะ
0: ดีใจมากทำไมไม่ถือกล้องไปจะได้ถ่ายรูปแล้วเอามาโชว์ให้กับท่านผู้ฟังที่ดูอยู่ทางหน้าจอเนี่ยนะคะว่านี่นะคนเก่งของเราคุณณรงค์จันทร์ทอง
1: บางคนก็ได้ยินเสียงกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: หรือว่ารู้จักกันผ่านทางสื่อนี่แหละแต่ว่าไม่เคยเจอกัน
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: เอาล่ะพูดไปเยอะแล้วตอนนี้มาฟังเพลงถ้าดิฉันพูดเหนื่อยๆไปบ้างต้องขออภัยนะคะช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีค่ะฟังเพลงหลักไม้เลื้อยซึ่งน่าจะเป็นเพลงในยุคใกล้ๆกับสะใจแล้วก็ฟังถ้าหัวใจมีปีกต่อจากนั้นก็จะมีเพลงเพราะๆให้ฟังอีกเยอะค่ะถ้าหัวใจมีปีกคุณจิตติมานะคะ

0: ไอเรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 9:00 น. M-Cord Radio Network

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุราวันจบลงด้วยดีนักเรียนชาวอิตาลีพร้อมผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายพร้อมกล่าวขอโทษเหตุโต้เถียงกันบนรถไฟฟ้า BTS ที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ได้ยุติลงแล้วหลังกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลเดินทางเข้าพบผู้เสียหายที่สน.สำเร็จเพื่อกล่าวขอโทษและปรับความเข้าใจพร้อมยอมรับการกระทำไม่เหมาะสมในขณะที่ตำรวจดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายด้านผู้เสียหายและครอบครัวให้อภัยพร้อมขอให้สังคมยุติการคุกคามคณะนักเรียนซึ่งยังมีกำหนดศึกษาดูงานในประเทศไทยต่อโดยช่วงค่ำที่ผ่านมาที่สถานีตำรวจนครบาลสำเรนางสาวสุกัสผู้เสียหายจากเหตุการณ์โต้เถียงกับกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีบนรถไฟฟ้า BTS ซึ่งมีคลิปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเยาวชนชาวอิตาลีทั้ง5คนและผู้ดูแล1คนรวมเป็น6คนในข้อหาที่เกี่ยวข้องต่อมาพนักงานสอบสวนได้เชิญผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6คนพร้อมกับผู้ดูแล1คนและล่ามแปลภาษาเดินทางเข้าพบผู้เสียหายเพื่อเจรจาปรับความเข้าใจเมื่อเวลาประมาณ 22:30 น.โดยใช้เวลาพูดคุยนานกว่า1ชั่วโมงระหว่างการเจรจากลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลได้แสดงความเสียใจพร้อมกับกล่าวขอโทษผู้เสียหายอย่างจริงใจและยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมก่อนทั้งที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงยุติข้อพิพาทไม่ติดใจดำเนินคดีต่อกันพร้อมยินยอมลบภาพและคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือและเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านนางสาวสุกาผู้เสียหายกล่าวว่ารับรู้ถึงความจริงใจและความสำนึกผิดของอีกฝ่ายจึงเห็นว่าผู้ที่ยอมรับความผิดและกล่าวขอโทษควรได้รับโอกาสโดยย้ำว่าการเข้าแจ้งความมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์และศักดิ์ศรีของตนเองรวมทั้งสะท้อนให้ผู้ที่มาเยือนประเทศไทยตระหนักถึงการเคารพสิทธิวัฒนธรรมและมารยาทของสังคมไทยก่อนขอให้เรื่องทั้งหมดจบลงเพียงเท่านี้รัฐบาลย้ำกยศ.ดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดแนะปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้ที่กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปทั้งนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ระบบจะทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนผู้ที่กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อคนนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพและต้องไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดรวมถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือ OTP ให้แก่บุคคลอื่นเนื่องจากกยศ.และผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกยศ.จะไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์สื่อสังคมออนไลน์สำหรับช่องทางการชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัยคือโมบายแบงกิ้ง

0: แอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารหรือชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องชำระแต่หากไม่มั่นใจสามารถสอบถามข้อมูลผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
3: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมหญ้าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสา

0: ให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทิงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร
2: แต่งเพลงนี้ให้แบบจังหวะสนุกๆ นะเนื้อร้องก็ใช้ภาษาบ้านๆที่ไม่เคยพบเห็นในเพลงรักอื่นๆอย่างเช่นคำว่าซึมกระทืออย่างเนี้ยนั่งตาปรอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะ เพลงนี้เกิดขึ้นหลังจากนิวอาร์มสตรองค่ะลงเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกไม่นานนะคะในปี2512ครูรักก็เลยนำเหตุการณ์เนี้ยมาอ้างอิงในเพลงด้วยนะคะ
3: ค่ะพูดถึงนะที่ถามว่าท่านแต่งทำนองด้วยหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตัวเองมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเพลงญี่ปุ่นหรือเปล่าคนร้องคือคุณเสรีไทยเนี่ยท่านถึงได้ร้องเหมือนคำสั้นๆ
2: จังหวะนะ
3: เหมือนเป็นภาษาญี่ปุ่นเรียนแบบภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่า
2: ค่ะ
3: โอ้ต้องท่านอัจฉริยะจริงๆนะคะ
2: ใช่แล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเพลงรักต่างชนชั้นนะทำนองเดียวกับกระต่ายหมายจัน
3: ค่ะ
2: เรียกว่าไม่สมหวังทำนองนั้นนะคะเพลงนี้ก็ร้องยากเหมือนกันนะฮะก็มีจังหวะที่
3: ถ้าร้องแบบคุณเสรีไทยนี่ยากแน่
2: ใช่ค่ะใครมองกระต่ายบนดวงจันทร์แล้วเป็นยังไงบ้างคะในทุกๆประเทศนะเขาก็มองเห็นเป็นกระต่ายทั้งนั้นเลย
3: นี่ไม่ได้มองนานแล้วนะ
2: ค่ะ
3: จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหรือยังนะ
2: ก็คงไม่เป็นอย่างอื่นนะแต่แท้จริงแล้วในทางวิทยาศาสตร์เขาบอกกระต่ายบนดวงจันทร์เนี่ยก็คือบริเวณเงาสีเทาที่เกิดจากการพุ่งชนดวงจันทร์ของอุกาบาตค่ะตั้งแต่นู่น 3,000 ล้านปีที่แล้วอ
3: ่ะ
2: นะการพุ่งชนของอุกาบาตทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่แล้วก็ทำให้พื้นผิวของดวงจันทร์ทะลุจนแมกมาซึ่งอยู่ด้านล่างไหลออกมาเป็นลาวาจำนวนมากพอลาวาเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วจึงเกิดเป็นหินบะซอที่มีสีเทาถึงดำ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะซึ่งบริเวณแอ่งราบที่ลาวาไหลมาปกคลุมเนี่ยถูกเรียกว่าทะเลเพราะมีพื้นที่กว้างใหญ่เปรียบเหมือนกับทะเลบนพื้นโลกเพียงแค่หลุมเนี่ยไม่มีน้ำเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นที่เรามองจากโลกนะคะพื้นที่ที่เป็นหินบะซอเนี่ยก็จะมีสีทึบมองดูคล้ายกับกระต่ายส่วนพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าทะเลจะมีสีจางเรียกว่าที่สูงดวงจันทร์หรือลูน่าไฮแลนด์นะคะความสูงต่ำของพื้นที่และหินบะซอนี่เองค่ะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงมองเห็นเหมือนกับว่ามีกระต่ายบนดวงจันทร
3: ์
2: อีกอย่างนึงก็บอกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางจิตใจของมนุษย์นะคะที่เรียกว่าแพริโดเลียนะก็คือเป็นทักษะการจดจำใบหน้าที่มนุษย์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดช่วยให้เห็นสิ่งต่างๆได้นะคะโดยเป็นจินตนาการนะเหมือนกับเรามองเมฆต่างๆแล้วก็เห็นเป็นรูปทรงต่างๆเป็นรูปสัตว์รูปอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ
3: ค่ะคือดิฉันก็สงสัยแต่ไม่ได้ดู
2: ค่ะ
3: ก็เลยไปเปิด Google ดูเขาบอกว่าปัจจุบันก็ยังคงมองเห็นเงารูปกระต่ายบนดวงจันทร์ได้เหมือนเดิมเนื่องจากว่าด้านนั้นหันเข้าหาโลกไม่เคยเปลี่ยนแปลง
2: ใช่เราจะไม่เคยเห็นอีกฝั่งหนึ่งของดวงจันทร์นะว่าเป็นอย่างไรเราจะเห็นด้านเดียวของดวงจันทร
3: ์นั่นน่ะสิ
2: ค่ะไม่รู้อีกด้านนึงจะมีอะไรหรือเปล่าน
3: ั่นน่ะสิ แต่นี่นะ
2: ค่ะ
3: เมื่อครบกำหนดการส่งยานอวกาศอพอลโลใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ไปลงดวงจันทร์ก็ยังอ่านเจอบทความในทำนองที่ว่ามันอาจจะไปลงไม่จริงก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยก็เป็นเรื่องต้องสงสัยกันต่อไป
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: ก็เพลงที่แต่งเกี่ยวกับดวงจันทร์แล้วก็ยังมีเยอะนะคะเดี๋ยวบางๆก็จะมาเปิดให้ฟังกันแต่ว่ามองย้อนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่ติ๋วเปิดเพลงหากรู้สักนิดใช่ไหมคะซึ่งจะมีเพลงที่ชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละเพลงกันวันนี้ก็เลยไปหาเพลงที่ชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละเพลงแล้วก็เป็นนักร้องคนละคนด้วย
3: เพลงหากรู้สักนิดเนี่ยเหรอคะ
2: ไม่ใช่ค่ะจะมีหลายเพลงที่ชื่อเหมือนกัน
3: โอเค
2: เพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ชื่อเพลงคอยเธอค่ะ
3: ค่ะ
2: ก็จะมีคอยเธอที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงร้องเอาไว้แล้วก็เพลงคอยเธอที่สุเทพคอรัสร้องเอาไว้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่า

0: คอยเธอนะคะทั้งสองเพลงก็นำทำนองเพลงสากลมาท
1: ั
0: ้งสองเพลงเลยนะคะเพลงแรกคอยเธอที่ขับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงนั้นแต่งคำร้องโดยครูสุรพลโทนวนิกนะคะนำทำนองเพลงสากล Come Back to Sorrento นะคะแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณประสิทธิ์พยอมยงบันทึกเสียงครั้งแรกในปีพ.ศ.2505นะคะส่วนคอยเธอที่ขับร้องโดยสุเทพคอรัสคำร้องโดยเนรัญชราทำนองเพลงสากล Greenfields ที่เราคุ้นเคยนั่นเองนะคะบันทึกเสียงครั้งแรกก็ไล่ๆกันปี2506นะคะที่มาของเพลงนี้เนี่ยเริ่มจากหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะได้มอบแผ่นเสียงสปีด45แผ่นหนึ่งให้คุณสุเทพวงศ์คำแหงพร้อมบอกให้ลองไปทำดูเป็นแผ่นเสียงเพลง Greenfields นะคะที่วง The Brothers Four เนี่ยร้องประสานเสียงกันไพเราะมากคุณสุเทพแปลเนื้อร้องเพลง Greenfields เป็นภาษาไทยแล้วก็ให้ครูเนรัญชราแต่งคำร้องด้วยความเป็นอัจฉริยะนะคะครูเนรัญชราก็แต่งคำร้องเพลงคอยเธอด้วยภาษาที่งดงามสัมผัสสละสลวยแล้วก็สามารถถอดความจากเนื้อเพลงต้นฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยได้แบบวรรคต่อวรรคทีเดียวคุณสุเทพก็นำเพลงคอยเธอเนี่ยไปปรึกษากับคุณนฤทธิ์ทรัพย์ประภาเพื่อทำเพลงนี้ในแบบประสานเสียงตามต้นฉบับนะคะโดยทีมสุเทพคอรัสที่ประกอบไปด้วยนักร้อง7คนคือสุเทพวงศ์คำแหงธานินทร์อินทรเทพธนงศักดิ์ภักดีเทวานิทัศน์ละอองศรีสุวัชชัยสุทธิมาอดิเรกจันเรืองแล้วก็อดุลกรีนนี่แหละค่ะแม่ไพเราะทั้ง2เพลงเลยนะ
1: ใช่ค่ะคุณไพศาลอวนศรีบอกว่าได้ฟังเพลงของสุเทพไพเราะมากไม่ค่อยได้ฟังครับขอบคุณสำหรับคอยเธอ
0: ค่ะ
1: ละอินมากๆเพราะทั้งสองเพลงนะคะ
0: ใช่ค่ะก็มีอีกหลายๆเพลงนะคะที่ชื่อเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละเพลงกัน
1: ค่ะ
0: นะคะที่จะให้ฟังอีกสองเพลงก่อนที่จะเบรกกันเนี่ยนะคะก็ชื่อเพลงรักแท้ก็จะเป็นรักแท้ที่คุณสุเทพวงศ์คำแหงร้องกับรักแท้ที่คุณชรินทร์นันทนาครร้องไปฟังกันค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของ

0: แท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
10: ไม่ได้นะไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
9: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
11: จะละครไปถึงไหนเด็กยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
12: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
13: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: คุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะเพลงเดือนต่ำดาวตกที่เราคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันดีเสียงร้องนุ่มๆของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวานะคะเพลงนี้แต่งคำร้องโดยคุณอิงออนค่ะทำนองคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาเป็นผู้ร้องนะคะคำร้องอิงออนทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานคุณสมานกาญจนพลินค่ะครูสมานนี่ก็ดัดแปลงจากเพลงไทยเดิมพม่าแปลงนะคะมาเป็นเพลงเดือนต่ำดาวตก
1: กำลังทำท่าแบบเคลิ้มไปกับเพลงค่ะ
0: เคลิ้มไปกับบทเพลงนะคะแล้วก็เสียงร้องเพราะๆเพลงนี้เป็นหนึ่งในเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องดัชนีนางตั้งแต่ปี2504นะ
1: คะ
0: ที่นำแสดงโดยคุณแสนสุรศักดิ์แล้วก็พิสมัยวิไลศักดิ์เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่อยู่ในบทประพันธ์เรื่องนี้แล้วก็บทประพันธ์เรื่องดัชนีนางเนี่ยเคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์มาก่อนแล้วในปี2496ก็โบราณนานมานะคะครั้งนั้นครูพระนางคือสออัศรจินดาค่ะและคุณสวรีภกาพันธ์ใครทันบ้างผู้ที่ขับร้องเพลงเดือนต่ำดาวตกในยุคนั้นก็คือปรีชาบุญยเกียรตินะคะตอนแรกเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอนาถรักค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเดือนต่ำดาวตกตามคำขึ้นต้นเพลงในเวลาต่อมา
1: เหมือนกับอีกหลายๆเพลงอ่ะเนาะ
0: ใช่ค่ะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำของเรานะคะพูดถึงเรื่องของเพลงนอกจากจะเป็นเพลงที่เราพยายามจะอนุรักษ์เพลงเก่าๆแล้วนะคะสถานที่ที่เราก็ควรจะอนุรักษ์เอาไว้และยิ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมล่าสุดนะคะก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของไทยก็เลยจะพาย้อนไปดูนิดนึงว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีมรดกโลกมากแล้วกี่แห่งนะแห่งนี้เป็นแห่งที่9แล้วคุณผู้ฟังไปมาครบหรือยังคะย้อนไปตั้งแต่ปีพ.ศ.2534นะคะ
1: ไหนลองบอกมาสิ
0: ที่ได้เป็นมรดกโลกของไทยปีนั้นก็คือเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: ไปมาแล้ว
0: แล้วก็อยุธยา
1: ไปมาแล้ว
0: แล้วก็ทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง
1: ไม่แน่ใจ
0: ค่ะนี่คือปี2534
1: ไปถ่ายรายการอ่ะแต่ไม่รู้ปีอยู่กลางทุ่งหรือเปล่าไม่ได้ไป
0: ค่ะต่อมาปี2535ก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอุดรธานีนะคะ
1: ไปค่ะ
0: ปี2548ดงพญาเย็นเขาใหญ่นะคะ
1: ก็คงไปส่วนหนึ่งของดงพญาเย็น
0: หลังจากนั้นก็เว้นมาอีกนานหลายปีเหมือนกันจนปี2564นะคะก็มีมรดกโลกแห่งใหม่คือที่บ้านที่ป่าแก่งกระจาน
1: เคยไปค่ะ
0: สวยมาก
1: เคยไปถ่ายรายการหนึ่งในเมืองไทย
0: ค่ะ
1: ตอนแรกๆเลยชอบมาก
0: ถัดมาปี2566ก็ที่เมืองโบราณสีเทพแล้วก็ปี2567นะคะภูพระ

0: และก็ล่าสุด2569ปีนี้วัดพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชนะคะ
1: วัดพระมหาธาตุเคยไปแต่สองแหล่งก่อนหน้านี้สีเทพกับ
0: เพราะฉะนั้นต้องไปให้ครบนะ
1: ค่ะ
0: ภูพระบาทด้วยค่ะ
1: แต่ว่ามีมรดกอีกอย่างนะ
0: คือ
1: ตอนไปลาวเขาเรียกเมียมรดก
0: นะ
1: คือเมียที่อยู่ด้วยกันมานาน
0: อ๋อนะ
1: ค่ะ
0: เรียกว่าเป็นมรดกที
1: ่ตกทอดมาจากใคร
0: ต้องดูแลเป็นอย่างดีนะคะค่ะก็ที่แน่ๆเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะก็บอกว่าก็คงจะใช้โอกาสนี้แหละนะคะโปรโมทให้คนไปเที่ยวชมกันให้มากๆนะคะแล้วก็ให้ไปที่รู้จักกันทั่วโลกนั่นเองนะคะเราคนไทยยังไม่เคยไปที่ไหนก็ควรจะไปนะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทยนั่นเองนะคะที่ต่างชาติเขาก็ชื่นชอบเวลามาเที่ยวนะเราเองเราก็ต้องรักษาแล้วก็ดูแลนะคะเขาบอกว่าการที่สถานที่ไหนนะคะประเทศไหนได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ต่างๆที่เราจะต้องทำนะคะเพื่อที่จะต้องส่งคณะกรรมการแล้วเขาก็จะมาตรวจสอบว่าเราทำตามนั้นหรือเปล่าก็ต้องมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ตรงนั้นด้วย
1: ขอดิฉันรับผิดชอบหน้าที่เป็นสื่อมวลชนหน่อยนะคะเมียมรดกเนี่ยเขาบอกว่ามันเรียกกันเล่นๆเหมือนกับเป็นมุกตลก
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตอนดิฉันไปเนี่ยไกด์ลาวค่ะเป็นคนพูดภาษาลาวสอนพวกเราทำให้เราเข้าใจว่าเมียมรดกเนี่ยแปลว่าเมียหลวงแต่เขาบอกว่าจริงๆก็เป็นการล้อเล่นเป็นมุกตลกเมียหลวงในภาษาลาวที่แท้จริงอ่ะเรียกว่าเมียใหญ่ส่วนเมียน้อย
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ต้องแปลคือเมียน้อยเหมือนกันเพียงแต่ว่าบางทีถูกนำมาล้อเลียนว่าเมียบุญธรรมหรือเมียอุปถัมภ
0: ์
1: ค่ะ
0: แล้วตัวโลเมียมรดกเนี่ย
1: ก็ไม่ใช่ภาษาลาวที่แท้จริง
0: ค่ะเรียกกันเล่น
1: ๆเรียกกันเล่น
0: ๆค่ะ
1: ค่ะถ้าเมียหลวงเรียกเมียใหญ
0: ่เพราะฉะนั้นก็เมียเดียวน่าจะดีที่สุดนะ
1: จะได้ไม่ต้องสับสนนะ
0: ไม่ต้องสับสนนะ
1: คำว่าเรียกอะไร
0: มีหลายบ้านนี่นะคะรู้สึกว่าชีวิตจะวุ่นวายนะคะค่ะเราฟังเพลงกันต่อนะคะพูดถึงเรื่องของดวงเดือนดวงดาวเราก็ฟังเพลงดาวกันอีกสักสองเพลงแล้วกันนะคะ
1: ค
0: ือเพลงดาวเหนือนะคะคุณสุเทพวงศ์กำแหงและดาวคุณธานินทร์อินทรเทพค่ะ

0: ลืมลุกขึ้นเต้น
1: ค่ะอ๋อ
0: มันต้องขยับขยับ
1: บ
0: ิด
1: นิดหน่อยนิดหน่อยนะคะนี่นั่งกันมานานแล้วเริ่มจะเมื่อยแล้วนะคะดาวกับดาวเหนือนะคะพูดถึงดาวเหนือเนี่ยในทางดาราศาสตร์เป็นดาวอยู่ในกลุ่มดาวหมีเล็กนะคะตำแหน่งของดาวเหนือเนี่ยอยู่เหนือแกนหมุนของโลกค่ะดังนั้นเขาบอกไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปอย่างไรตำแหน่งดาวเหนือเนี่ยจะคงที่ตลอดเวลาเหนือขอบฟ้าทิศเหนือนักเดินทางและก็ชาวเรือค่ะจึงนิยมใช้ดาวเหนือเป็นตัวกำหนดทิศทาง

0: พลงดาวเหนือของครูเนรัญชรานะคะที่แต่งคำร้องและทำนองเนี่ยก็ให้คุณสุเทพร้องนะคะเรียกว่าเสียงนุ่มนวลน่าฟังแล้วก็เปรียบตัวเองเป็นกัปตันเรือที่ล่องเรือมาอย่างอ้างว้างไม่รู้ทิศทางอยากจะหาใครสักคนมาเป็นดาวเหนือส่องนำทางชีวิตให้นั่นเองนะคะก็ถือว่าแม้เป็นเปรียบเลยได้อย่างน่าสนใจทีเดียวนะคะ
1: ส่วนนี้เป็นอารมณ์เพลงของคนยุคนั้น
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นนักแต่งเพลงใหม
0: ่ยุคนี้ล่ะ
1: อาจจะชวนเปิดแอปก็ได้นะ เปิดแอปดูดาวนะจ๊ะน้อง
0: อ๋อใช่เดี๋ยวนี้ก็แอปเอิบอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยดิฉันก็ดูข่าวในหลายประเทศเนี่ยนะคะเขาห้ามแล้วนะคะไม่ให้เด็กเยาวชนเนี่ยอย่างอายุต่ำกว่า16ปีบางประเทศนะไม่ให้เล่นโทรศัพท์มือถือนะคะ
1: ค่ะเขาไม่ห้ามคน60กว่าบ้างหรอคะ
0: คน60กว่าเล่นเยอะกว่า
1: เพราะว่าจะอาการหนัก
0: อาการหนักกว่าบางทีค่ะเป็นว่ามันก็มีประโยชน์ใช้เป็นประโยชน์นะคะเวลาที่จะทักทายกันใช่ไหมคะส่งไลน์กันยามเช้าวันไหนที่เอ๊วันนี้ทำไมยังไม่ส่งดอกไม้มาหาเลยเป็นอะไรหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: เนี่ยพูดถึงบางทีเราตึงข้อบ่าไหลใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไปหาคุณหมอปุ๊บก็จะบอกว่าให้ใช้โทรศัพท์น้อยๆหรือว่าให้ตั้งในระดับสายตาอะไรแบบเนี้ย
0: ค่ะ
1: พูดถึงเวลาใช้จริงๆเนี่ยได้พบว่าไม่ใช้เลยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเกือบจะทุกอย่างในการดำเนินชีวิตให้สะดวก
0: ค่ะ
1: มันอยู่บนโทรศัพท
0: ์ใช่
1: นะคะ
0: ทั้งอะไรนะโทรศัพท์ดูปฏิทินนาฬิกา
1: ใช่
0: ไหมคะไลน์ติดต่อสื่อสาร
1: ค่ะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้เวลาโทรแล้วก็บางทีก็ไม่เสียตังค์ก็โทรไลน์
1: ใช่
0: แ
1: ต่พูดจริงๆก็พยายามเชื่อหมอนะคือใช้ให้น้อยลง
0: ค่ะ
1: ใช้ให้ถูกวิธีอย่าไปก้มคอเยอะนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะการก้มคอเยอะเนี่ยเราดูเหมือนกับว่าสมมติศีรษะเราถ้าตัดออกไปเนี่ยมีน้ำหนักเพียงแค่ไม่ถึง10กิโลแต่พอเราก้มนิดเดียวเนี่ยมันเหมือนรับน้ำหนักไว้30กิโล
0: ใช่แต่ก็จะทำให้เรียกว่ากระดูกคออาจจะมีปัญหา
1: ขออนุญาต
0: และอีกอย่างนะคะเหนียงเหนิงอาจจะยานด้วยนะ เพราะว่าหน้ามันก้มห้อยอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นก็ให้พอดีแล้วกันนะทุกอย่างมีทั้งคุณมีทั้งโทษนะคะแล้วก็เรื่องราวของการที่เราทำอะไรอยู่นิ่งๆนานๆเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายมันก็อาจจะเป็นโทษได้เพราะฉะนั้นก็ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวร่างกายนะคะหรือแม้แต่ผู้สูงวัยนะคะเขาก็บอกว่าต้องขยับนะคะออกกำลังกายตามภาวะของผู้สูงวัยยืดเหยียดบ้างนะเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะรีบลงเรื่อยๆนะคะก็ต้องมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการเสริมโปรตีนด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่ด้วยนะคะมาสักครู่พี่ติ๋วติดโทรศัพท์นะคะบอกไปโทรศัพท์ก่อนก็อยากจะบอกว่าวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดใช่ไหมคะวันจันทร์พรุ่งนี้ทำงานแต่บางคนแม่อาจจะลาหยุดเลยนะเพื่อให้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเพราะว่าวันที่28ถึง30กรกฎาคมสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ฟังวันหยุดต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28วันที่29วันอาสาฬหบูชาต่อวันที่30ก็วันเข้าพรรษาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหยุดยาวๆเลยนะจะไปที่ไหนอย่างไรกันบ้างตรวจสอบเรื่องลมฟ้าอากาศกันหน่อยเพราะว่าช่วงวันนี้เป็นต้นไปล่ะค่ะถึง30เลยฝนจะตกมากขึ้นนะคะหลายๆจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาแจ้งมาเนี่ย40กว่าจังหวัดด้วยกันนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเดี๋ยววันที่29และ30ด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเดินทางไปไหนก็ขอให้ระมัดระวังโดยเฉพาะการใช้ยวดยานพาหนะและถ้าจะเดินทางในวันหยุดนะคะขึ้นทางด่วนฟรีนะคะยาวๆเลย28ถึง30กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่ออีกสักเพลงหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะพูดถึงดาวแล้วก็นึกถึงนักร้องคนนี้นะคะไม่ใช่ใครอื่นใดนะคะคุณดาวใจไพจิตรนั่นเองให้ฟังเพลงรักทรมานค่ะ

0: เพลงรักทรมานนะคะเสียงร้องของคุณดาวใจไพจิตรนะคะคำร้องโดยตะวันวนิดาแล้วก็ทำนองเพลงนี้เป็นมาจากเพลงไทยเดิมลาวเล่นน้ำนะคะเนื้อหาของเพลงรักทรมานก็เป็นความรำพันด้วยความชอกช้ำใจของหญิงสาวคนหนึ่งที่ความที่เป็นคนซื่อเชื่อแล้วก็ไว้ใจคนง่ายก็เลยถูกรักลวงเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นรักทรมานและเพลงนี้ก็ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในสมัยนั้นนะคะให้เป็นหนึ่งใน199สุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ด้วยเพลงหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำของเราอยู่นะคะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็แนะนำมานะคะบอกว่าอาทิตย์หน้าช่วยเปิดเพลงของคุณสุรพลได้ไหมได้เลยนะ
1: คะ
0: เพลงของท่านก็เพราะเยอะแยะมากมายนะคะค่ะแล้วก็ในแต่ละวันเราก็พยายามที่จะคัดสรรเพลงนะคะอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าดูจากคอมเมนต์แล้วน่าจะถูกใจมากกว่านะ
1: ค่ะอย่างนี้ดีไหมคะ
0: ค่ะ
1: เพลงสุรพลให้ไปคอยฟังตอนสัก 7:45
0: เช้าๆหน่อย
1: ค่ะ
0: ช่วงต้นรายการที่เราจะเปิดเพลงของคุณทูลทองใจ
1: เพราะเราจะลำดับมานะคะว่าเป็นลักษณะเพลงแบบไหน
0: ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะของรายการคนข่าวเล่าเพลงก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดสัปดาห์หน้าที่จะอยู่ติดต่อกันหลายวันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ1 2 1 1 1 4 4 3

0: แครอทแคป16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux Travel Greater Together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: นี้เวลา10นาฬิกา Mcord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: มาตรฐานในการสอดส่องดูแลการใช้เวลาในห้องสอบอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการทุจริตให้มากที่สุดส่วนจะให้ความมั่นใจกับสังคมได้หรือไม่ว่าการสอบครั้งนี้จะเป็นไปอย่างโปร่งใสเพราะเป็นประเด็นที่จับตารองปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่าหากไม่มีปัจจัยอื่นมาแทรกแซงสถและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะดำเนินการจัดสอบอย่างตรงไปตรงมานายนิรัตยังได้กล่าวเตือนผู้ที่เข้าสอบอย่าตกเป็นเหยื่อหรือหลงกลเสียเงินให้แก่ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของตนเองเนื่องจากมีการสอบเกือบทุกปีหากผู้สอบถูกจับได้ว่ามีพฤติกรรมการทุจริตและบุคคลนั้นเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วจะถูกออกจากราชการทันทีพร้อมฝากเตือนผู้ที่ไปแอบตกลงหรือเจรจาให้รีบทำการคืนเงินเนื่องจากความผิดอย่างไม่ปรากฏสำหรับการสอบในครั้งนี้ยังมีข่าวเรื่องกระบวนการทุจริตอีกหรือไม่นายนิรัตน์กล่าวว่าไม่ได้มองโลกสวยว่าไม่มี 100% แต่พยายามป้องกันและส่งสัญญาณเตือนจะใช้คำว่าขู่ก็ได้ว่ากฎหมายมีข้อบังคับใดรวมไปถึงภาคประชาชนและภาคเอกชนร่วมเฝ้าระวังการทุจริตด้วยเช่นเดียวกันคึกคักผู้สมัครสอบสายบริหารท้องถิ่นแห่เข้าสนามตั้งแต่เช้ามืดขอนแก่นเข้มขนส่งข้อสอบบรรยากาศการสอบสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้เข้าสอบทยอยเดินทางถึงสนามสอบตั้งแต่6นาฬิกาเพื่อทบทวนตำราและตรวจสอบห้องสอบในขณะที่การลำเลียงข้อสอบเป็นไปอย่างเข้มงวดมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าสอบด้านส่วนสอบจังหวัดขอนแก่นเปิดสอบ6สนามรองรับผู้เข้าสอบจากภาคอีสานกว่า 13,900 คนระหว่างการติดตามบรรยากาศทีมข่าวพบขบวนรถของเจ้าหน้าที่ลำเลียงข้อสอบจากศูนย์อำนวยการไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นหนึ่งในสนามสอบโดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางมากับรถตู้พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอดเส้นทางและมีการตรวจสอบพร้อมบันทึกภาพทุกขั้นตอนเพื่อให้การขนส่งข้อสอบเป็นไปด้วยความรัดกุมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าสอบทั้งนี้ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่นเปิดสนามสอบรวม6แห่งรองรับผู้มีสิทธิสอบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,979 คนประกอบไปด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,269 คนโรงเรียนกัลยาวัฒน์ 4,138 คนโรงเรียนขามแก่นนคร 3,000 คนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 2,970 คนโรงเรียนนครขอนแก่น 1,750 คนและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา852คน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
6: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
7: เทพไทยหรอปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
9: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
8: เทพไทยปากสะอาดจริง
11: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: เรสแคป16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำหลัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการรักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะเราก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันนี้วันที่26กรกฎาคมนะคะแล้วก็ปลายเดือนแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวก็เงินเดือนจะออกแล้วแหละ
1: เงินเดือนใครคะแต่ออก
0: ทั่วไปเนาะแล้วก็เพลงที่เดี๋ยวพี่พบกับพี่อ้อยวิภาจันทรากุลลืมไปเลย
1: ค่ะสวัสดีค่ะหนูนงรักอินทราลุนนะคะทักทายทุกท่านค่ะที่รับฟังกันอยู่ทาง LDM FM 95นะคะ Facebook Fanpage SMS 468ก็400นะคะแล้วก็โทรศัพท์022481366นะคะวันนี้อยู่กับน้องแป้งร่ำกับน้องพจน์นะคะขอสายหน้าใหม่ได้1สายนะคะแล้วก็ทักทายทุกท่านที่รับฟังกันอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยนะคะทาง MCOT Radio Network นะคะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลต่างประเทศด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวพี่จะลืมนะก่อนที่จะประกาศชื่อเพลงเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวนะเรื่องชอบตื่นตอนดึกใช่มั้ยพอพี่ก็ฟังรายการเมื่อกี
1: ้มันไม่ใช่ตื่นตอนดึกนะพี่อ้อย
0: มัน
1: ตีสามนี่มันก็จะมาทางเช้าแล้วใช่มั้ยมันไม่ใช่ดึกถ้าดึกมันก็จะแบบเรานอนแล้วมาตื่นตีทุ่ม
0: ห้าแล้วนอนต่อได้ไหมมันสำคัญที่ว่าตื่นตอนไหนก็ตาม
1: ก็คือเช้าไง
0: เล
1: ยอ๋อ
0: ตื่นเลยเหรอ
1: ตื่นแล้วก็ตื่นเลยไง
0: เออเมื่อก่อนในพี่ก็เป็นไม่นอนแต่ปัจจุบันเนี่ยพยายามแล้วให้หลับต่อ
1: คือต้องไปหลับตอนตีสองใช่ไหมคะ
0: ต้องนอนต่อให้ได้ไงต้องหาทางสวดมนต์ไปสิ
1: สวดแล้วแต่มัน
0: บางทีสวดเท่าไหร่ก็ไม่นอนนะใช่ไหม
1: ใช่
0: เคยเป็นปะ
1: คือเราคิดว่า
0: สมองมันตื่น
1: เราคิดว่ามันถึงเวลาตื่นไงพอดูนาฬิกาอ้าวตีสามกว่าเองตื่นทำไมเนี่ยงงไหมแต่บางครั้งก็ไม่นอนใช่ไหมที่พี่อ้อยเจอว่า
0: คืออย่างเงี้ยอย่างอาชีพนักร้องเมื่อสมัยก่อนเนี่ยพี่ไม่ค่อยได้นอนอยู่แล้วกลางคืน
1: อ
0: ะนอนกลางวันเมื่อดีดอะแล้วมันก็ติดนิสัยเหมือนกันนะกว่าจะเรื่องนี่ก็จะเล
1: ือ
0: ก
1: ไม่ได
0: ้แต่ที่ไม่จริงอะจริงๆแล้วมันนานมันเลิกไปนานแล้วมันก็ควรจะได้แล้วทีนี้ไปถามนักร้องอย่างคุณศรีนันท์รจนธรรมนางก็บอกว่านางก็เป็นอะนางไม่นอนกลางคืน
1: เป็นเหมือนกันหมด
0: ใช่ก็พี่ติ๋วก็เป็นนั่นใหม่ๆอ่ะแต่ตอนหลังพี่ติ๋วก็น่าจะหายแล้ว
1: ค่ะนั่นแหละ
0: แปลว่าอะไรหายแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรารอสายอยู่นะคะเดี๋ยวประกาศชื่อเพลงแป๊บนึงเจ็บในดวงใจคุณสวรีประกาศพันธ์อันนี้มอบให้กับคุณอรุณดีที่แนะนำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอันนี้เราเป็นการใช้หนี้สินแล้วเราก็กลัวป้ายาโกรธมากเลยนะป้ายาสมุดประกาศอาทิตย์ที่แล้วก็แนะนำมาโทรศัพท์เข้ามาแต่ว่ามันไม่ทันอ่ะก็เลยทาราละทมนะคะคุณหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีแล้วก็เพลงเขาคุณดาวใจดาวประจำใจคุณสุเทพฝากรักคุณพุทธชาโทนวันนิกที่รักคุณกุ้งกิติคุณตอนนี้มารับโทรศัพท์กันดีกว่า
1: เหรอ
0: หูก่อน
1: หูไปไหนคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณออส
2: ผมออสจากออสสมุทรปราการ
0: สวัสดีค่ะคุณออส
1: เราเคยคุย
2: แล้วไม่ได้โทรมาไปนอนโรงพยาบาลแล้ว3-4เดือน
0: ฮะ3-4เดือนเลยเหรอ
1: เป็นอะไรอะคะ
2: ก็เป็นเชื้อราที่เท้าอะ
1: อ้าวแล้วคือต้องนอนที่โรงพยาบาลเลยเหรอ
2: ก็
0: อ๋อคุณออสค่ะรบกวนเดี๋ยวนะคะคุณออสค่ะรบกวนหน่อยช่วยปิดหลีวิทยุหน่อยเพราะมันเสียงมันสะท้อนเข้ามาที่เนี่ย
2: เดี๋ยวแป๊บ
0: ครับ
1: มันดีเลยเนาะ
2: ขอบคุณละ
0: โอเคนะขอบคุณค่ะ
2: พอดีเนี่ยผมออกมาพอดีโทรหาจะขอฟังเพลงสักเพลงตอนแรกจะขอ2เพลงเขาบอกให้เพลงเดียวสวยไม่สาง
1: ค่ะแล้วตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมหรือยัง
2: ใช่แล้วมันไปไหนไม่ได้มันเหลืออยู่ข้างเดียวไปไหนไม่ได้
0: เหลืออยู่ข้างจะแปลว่า
2: ก็โดนตัดเนี่ย
0: เป็นเบาหวานหรือเปล่าคะ
2: ไม่เป็นตอนนี้เตือนพวกทุกคนว่าถ้าเป็นเชื้อแบบไปตัดเล็บอะแล้วมันเป็นแผลแล้วไม่ได้สนใจไง
0: ค่ะ
2: แต่มันเกิดเป็นเชื้อรา
0: ขอไปคุณออสตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ
2: ผม80แล้ว
1: แป๊บเดี๋ยวก่อนเป็นเชื้อราแล้วมันไม่หายหรอคะ
2: ไม่หายไปรักษาอยู่3เดือนตอนแรกไปหมอบอกจะตัดนิ้วเลยกลับมารักษาเองหมดไปกับ 50,000 แล้วก็ไปหาหมออีกทีตอนนี้มันหนักอ่ะก็เลยตัด4ครั้งอ่ะ5ครั้ง
0: ตัดตอนนี้ตัดช่วงไหนไปบ้างคะตรงนิ้วอย่างเดียวหรือว่า
2: ตอนแรกตัดนิ้วแล้วก็มาตัดนิ้วแล้วก็มาตัด ตรงหน้าเท้าแล้วก็ตัดตรงข้อเท้าแล้วตอนนี้มาตัดตัวจากหัวเข่าลงไปประมาณคืบ
1: มันลามเหรอคะ
2: ไม่ใช่ลามเขาบอกตัดแล้วได้ใส่เฟือกได้ไม่รู้อะไรก็ให้ผมตัดผมก็บอกตัดก็ตัดไหนๆก็ไหนๆแล้ว
0: ตอนนี้แผลเป็นไงหายแล้วใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้แผลยังไม่หายดีมันก็แบบแต่หมายความว่าเย็บเย็บเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
2: ก็เลยบอกคิดถึงในโทรหาคุยหน่อยอย่า
0: ค่ะค่ะค่ะดีใจค่ะแล้วก็อยากให้เป็นอยากเป็นกำลังใจนะคะ
2: ครับไม่เป็นไรก็ไอ้เนี้ยตอนแรกผมจะขอ2เพลงมันต้องมี2ต้องเปิด2เพลงอ่ะ
0: เหรอคะอีกเพลงเลยขอเผื่อไว้ก่อนก็ได้อีกเพลงเผื่อไว้ก่อน
2: เอาเพลงเดียวพอ
0: ได้ค่ะได้
2: ตกลงของชายยิงแขนนะสวยไม่สาง
0: ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยว
2: ไม่มีใครเขาเปิดหรอกเพลงเนี้ย
0: ได้ค่ะทีนี้รบกวนอีกนิดนึงคืออยากจะทราบเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็ฟังอยู่ว่ามันยังไงนะคะเราไปตัดเล็บใช่ไหมคะ
2: ครับตัดเล็บปั้มเป็นแผล
0: ค่ะ
2: เป็นแผลแล้วเราไม่สนใจเข้าใจไหม
0: ค่ะ
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยจนมันลามอ่ะลามจนกระทั่งนิ้วโป้งนิ้วเป้งดำหมดเลยแต่มานี้ชี้นิ้วกลางนิ้วนางก็ไปทีปั๊บก็ตัดนิ้วกลางสักหน่อยแล้วพอไม่มีมันก็อาการไม่ดีก็ตัดนิ้วโป้งกันทีชี
0: ้มันแบบคุณหมอบอกไหมคะว่ามันเป็นเชื้อราประเภทไหนอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: ไม่ผมพูดเองเพราะผมรู้ตัวเองว่ามันเป็นเชื้อรา
0: จากเรารู้ว่าเราทราบว่ามันมาจากอะไร
2: รู้ว่าเราตัดเล็บแล้วมันเป็นแผล
0: ค่ะ
2: ถ้าเราไม่ได้ดูแลตอนหลังนี่พอตัดเล็บพอเป็นแผลปั๊บแอลกอฮอล์ทาเลย
0: ฆ่าเชื้อ
2: จน
0: น่ากลัว
2: ถึงบอกให้เพื่อนทุกคนน่ะถ้าไปตัดเล็บแล้วถ้าเกิดเป็นแผลรีบรักษาเลยนะปล่อยอย่าปล่อยไว้เดี๋ยวจะเป็นอย่างผม
0: ปัจจุบันนี้มันมีอะไรเชื้อโรคเลยที่มันแปลกๆด้วย
2: มันสารพัดนะฮะ
0: นะคะก็ขอให้หายไวๆแล้วก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะ
2: ไม่มันไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เหลือขาข้างเดียวแล้ว
0: ค่ะต้องใช้ไม้เท้าพยุง
2: เอาเพลงนี้ที่ว่าของชาญเย็นแขแล้ว
0: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวมอบให้เลยนะคะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะ
2: ครับสวัสดี
1: ให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็กพาวซ่า
2: เลิกงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
3: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
2: แล้วเจอกันนะคะ
4: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้มยิ่งกว่า

0: ันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นใกล้บ้านคุณ
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ดีค่ะทุกฟังคะเพลงที่มอบให้นะคะมีเพลงสวยไม่สั่งของคุณชันเย็นแขนะคะจากคุณออสสมุทรปราการเพราะรักจึงห่วงคุณธานินถ้าฉันจะรักคุณสวรีภกาพันธ์จอมนางบนกลางใจคุณสุเทพนะคะอันนี้มอบให้กับคุณธนกฤตเมื่อทีที่แล้วใจกระซิบคุณปุษยารังสีแล้วก
1: ็ยัง
0: ไม่ได้เปิดอีกเพลงหนึ่งแต่รอก่อน
1: ให้ยังไงเดี๋ยวทักทายคุณอรุณธดีนะคะคุณลุงต่อยแก่แล้วนะคะคุณพระกระถอนคุณไก่คุณวันดีคุณยายเกดแก้วพี่อิสัยน้อยนะคะพี่วัจนาคุณทิพย์ภาพรพี่เล็กวิไลวันนะคะคุณเริงใจคุณมงคลจากอุตรดิตถ์นะคะคุณสุกัญญาค่ะคุณสุภัทราจากเชียงรายนะคะแล้วก็คุณทันพิชาคุณประเสริฐรอดขำคุณวุฒิชัยคุณประกิตแล้วก็คุณกิติ
0: อ๋อกิตเหมือนกันแต่ว่าคนละอัน
1: แล้วก็คุณแพท
0: ก็สวัสดีนะคะน้องประกิตกว่าจะนึกได้ตั้งนาน
1: น้องต้านะคะชีวิตต้องทนคุณวันวิสาแล้วก็
0: นึกน้องประกิตได้แล้วนะคะ
1: คุณณรงค์ยินดีค่ะณรงค์จุ้ยทองคำนะคะแล้วก็หลานธวัชชัยนะคะแล้วก็มีคุณปฏิมาพี่เล็ก8ริ้วค่ะคุณสวนพึ่งราชบุรีคุณสาครคุณสารพีนะคะคุณโสภาคุณปรียาคุณแก้วมณีหลายท่านเลยแล้วคุณเหน่งบอกว่าถนัดสีบอกมาครับหนุ่ยกับอ้อยงามหยดย้อยคำเขาลือจริงหรือไม่ใครได้เห็นเป็นหลงไหลใจละลายหากไม่ใช่อย่าได้โกรธขอโทษที
0: อ้าวทีนี้คุณพรชัยจังหวัดแพร่จะต้องมอบเพลงนี้ไปเชียงรายลำลึกค่ะแล้วเดี๋ยวมาฟังช่วงต่อไปนะคะ
1: ค่ะ

0: แต่แรกทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ินิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสผ่านแอปเป๋าตัง31กรกฎาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกครั้งถึงการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสซึ่งกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชน

0: ชนเข้าถึงได้ง่ายโดยเริ่มลงทุนเพียง100บาทก็ได้ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยพันธบัตรอายุ3ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.8 ต่อปีและพันธบัตรอายุ10ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.8 ต่อปีและยังมีประโยชน์พลัสที่มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมด้วยคือพลัสทุกเดือนเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่องพลัสผลตอบแทนได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนพลัสตลาดรองซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมการจำหน่ายในครั้งนี้ประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเปิดให้ลงทุนเริ่มต้น100บาทเริ่ม31กรกฎาคมและบอนด์คอนเนคแพลตฟอร์มเปิดให้ผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมและแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่ม 3-5 สิงหาคมรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมออมผ่านพันธบัตรออมพลัสทางเลือกการลงทุนที่มั่นคงเข้าถึงง่ายและให้ผลตอบแทนเหมาะสมทุกบาทที่ออมช่วยสร้างความมั่นคงให้กับตนเองพร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศรัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปไทยสตรีทโกลด์สตาร์ครั้งแรกของประเทศนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลักดันอาหารริมทางไทยสู่มาตรฐานสากลโดยนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมโรดโชว์ไทยแลนด์ฟู้ดเทอราปีเฟสติวัลแอนด์ไทยสตรีทโกลด์สตาร์พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลด์สตาร์เป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากลซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและภาคีเครือข่ายดำเนินการในพื้นที่นำร่อง3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีและเชียงใหม่โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมุ่งใช้จุดแข็งของอาหารริมทางไทยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากและผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศควบคู่กับการต่อยอดประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME ให้แต่ร้อยละ40ภายใน5ปีเตือนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าหลังพบสุนัขป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอคลองไหโขงประกาศรัศมีเฝ้าระวังระยะ5กิโลเมตรพร้อมทำการฉีดวัคซีนให้สุนัขแล้วกว่า200ตัวที่ดาราชิดวงรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองไหโขงจังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่หมู่7ตำบลคลองลาอำเภอคลองไหโขงจังหวัดสงขลาหลังพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วทำให้ต้องมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าจุดเกิดโรคอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลคลองลามีพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี5กิโลเมตรนายพินิจสวัสดีรักษาปศุสัตว์จังหวัดสงขลากล่าวว่าผลการดำเนินงานสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวรวมจำนวนทั้งสิ้น243ตัวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่และจะไปฉีดกระตุ้นเข็มที่2อีกครั้งในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมในขณะเดียวกันก็ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังวิธีรับมือเพื่อความปลอดภัยห้ามเข้าใกล้สัตว์จรจัดหรือสัตว์ที่ไม่ทราบประวัติรีบพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหากถูกกัดข่วนหรือเลียให้รีบปฐมพยาบาลและไปพบแพทย์ทันทีที่ดารชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทิงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
9: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำรัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระทัยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน
11: เพลงฮิตจากวันวานกับสาระดีๆกับรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจส

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284 ร้านตัดผมป่ะ
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์คหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: าสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจบด้วยดีนักเรียนชาวอิตาลีพร้อมผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายกล่าวขอโทษและยอมรับผิดหลังมีดราม่าด้านผู้เสียหายวอนหยุดคุกคามกลุ่มคู่กรณีสนามสอบท้องถิ่น5สนาม5จังหวัดย้ำความมั่นใจโปร่งใสมี CCTV ถ่ายทอดนับคะแนนแต่รับไม่โลกสวย 100% ไร้ขบวนการโกงรถตู้พุ่งชนผู้คนในเทศกาลเบอร์ลินไพร์ในเยอรมนีมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายบาดเจ็บอีก16คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับ

0: เราฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้ครับอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลเข้าสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากเมื่อวานนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วครับหลังจากยูเนสโกได้ประกาศให้วัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกก็ทำให้บรรยากาศที่วัดวันนี้ครับคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวและก็พุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้ขอพรพระบรมธาตุเจดีย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นครอบครัวคีรินินที่มาจากประจวบคีรีขันธ์เคยมาสักการะพระบรมธาตุหลายครั้งครับแต่ว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามก็อธิบายบอกว่ารู้สึกภูมิใจเป็นพิเศษที่ทราบว่าวัดได้เป็นมรดกโลกแล้วส่วนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดสุโขทัยอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยได้ไปสอบถามก็บอกว่ารู้สึกประทับใจมากตั้งแต่เดินทางเข้ามาในบริเวณวัดมิตรภาพและการต้อนรับของคนนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างดีภูมิใจที่วัดพระธาตุเมืองนครได้เป็นมรดกโลกเช่นเดียวกับสุโขทัยบ้านเกิดส่วนงานสมโภชมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุตอนแรกที่จะมีไปจนถึงวันเข้าพรรษาแต่ด้วยความภูมิใจตอนนี้ครับมีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนเข้ามาขอจัดต่อเนื่องเพื่อให้ชาวนครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยวได้ซึมซับวัฒนธรรมและประเพณีกันอย่างจุใจไปอีกหลายวันครับ
1: ค่ะมาดูกรณีคนร้ายหมายเอาชีวิตซุ่มยิงตำรวจยะลาขณะกลับจากหาปลากับภรรยานะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเกือบเที่ยงคืนนะคะของเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโดยพันตำรวจเอกสมบัติซุ่นหัวผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงปัตตานีก็ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนซุ่มยิงดาบตำรวจจักรพงษ์โลสันตาผู้บังคับหมู่ปราบปรามสภ.โกตาบารูจังหวัดยะลาบาดเจ็บนะคะถูกยิงที่ต้นขาซ้าย1นัดนะคะเหตุเกิดที่หมู่4ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงปัตตานีค่ะแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจจักรพงษ์มีภรรยาและลูกนะคะไปด้วยกันเดินทางไปหาปลาเมื่อกลับขึ้นฝั่งผู้บาดเจ็บก็ลงไปดูอุปกรณ์ไปเก็บอุปกรณ์ในเรือนำขึ้นรถระหว่างนั้นคนร้ายซุ่มอยู่ในป่าใช้อาวุธปืนยิงใส่หนึ่งนัดกระสุนถูกบริเวณต้นขาซ้ายทำให้ล้มลงก่อนที่ภรรยาจะรีบขอความช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลสำหรับดาบตำรวจจักรพงษ์นั้นรู้สึกตัวดีพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังต้องรักษาตัวและอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเก็บรวบรวมหลักฐานเร่งสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะทางหน่วยความมั่นคงก็เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบมุ่งหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐส่วนประเด็นอื่นๆก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งอยู่ระหว่างการสืบสวนอย่างละเอียดค่ะ
0: เปิดสัญจรได้แล้วนะครับสำหรับเส้นทางที่เกิดเหตุวางระเบิดแล้วก็ลอบยิงทหารพลันดับไป5ศพที่ตันหยงมัดนะครับย่านเศรษฐกิจตันหยงมัดเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังเจ้าหน้าที่ประกาศเปิดเส้นทางสัญจรจุดเกิดเหตุผู้ก่อเหตุรุนแรงซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพลานขณะที่กองร้อยทหารพลานที่4509ยังคงตั้งด่านตรวจเข้มยึดมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ขวัญผวาครับหลังมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกระบุคุ้นชินมานานแล้วจากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา 18:50 นาทีโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงครับได้ก่อเหตุลอบยิงแล้วก็ใช้วัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพลานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่4509บริเวณพื้นที่หมู่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพลานผู้กล้าพลีชีพในที่เกิดเหตุรวม5นายมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บ6คนนั้นล่าสุดวันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ทำการเคลียร์พื้นที่และก็เปิดเส้นทางบริเวณจุดเกิดเหตุให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ต้องปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวตั้งแต่22กรกฎาคมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ EOD และก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนครับ แม้ว่าเส้นทางจะเปิดเดินทางได้ตามปกติแต่ว่าบรรยากาศการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ก็ยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดโดยกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพลานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่45ยังคงตั้งด่านตรวจบนเส้นทางสายหลักและสายรองอย่างต่อเนื่องมีการตรวจด้วยยานพาหนะตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนคุมเข้มไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงฉวยโอกาสเข้ามาเคลื่อนไหวหรือว่าก่อเหตุแทรกซ้อนได้อีกขณะที่บรรยากาศบริเวณตลาดเทศบาลตำหยงมัดอำเภอระแงะวันนี้ก็พบว่าประชาชนในพื้นที่ครับเริ่มออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าซื้อของใช้อุปโภคบริโภคกันตามปกติบรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งตามลำดับหลังจากมีกระแสข่าวการประกาศใช้กฎอัยการศึกเพิ่มเติมเพื่อควบคุมสถานการณ์จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็ให้ความเห็นตรงกันว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลหรือว่าตื่นตระหนกกับการประกาศใช้กฎอัยการศึกในครั้งนี้เนื่องจากพื้นที่นราธิวาสมีการใช้กฎหมายดังกล่าวในการดูแลความสงบเรียบร้อยมาอย่างยาวนานประชาชนจึงมีความคุ้นเคยและเข้าใจถึงความจำเป็นของฝ่ายความมั่นคงเป็นอย่างดีพร้อมทั้งยังคงดำเนินชีวิตตามปกติภายใต้การดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหน

0: 9 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ประเด็นดราม่านักท่องเที่ยวกลุ่มอิตาลีนะคะล่าสุดค่ะข่าวดีนะคะเพราะว่าจบด้วยดีเคลียร์กันได้สำหรับนักเรียนชาวอิตาลีพร้อมกับผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายมีการกล่าวขอโทษขอโพยกันยอมรับผิดค่ะเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะคะช่วงประมาณ4 ทุ่มครึ่งที่สถานีตำรวจนครบาลสำเรน้องสุกัดผู้เสียหายจากเหตุการณ์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายคลิปขณะโต้เถียงกับกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีบนรถไฟฟ้า BTS ที่เป็นคลิปดังเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเยาวชนชาวอิตาลี5 คนผู้ดูแล1 คนต่อมาพนักงานสอบสวนเชิญผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6 คนพร้อมกับล่ามแปลภาษาเข้ามาพบผู้เสียหายเพื่อเจรจามีการพูดคุยกันนานกว่า1 ชั่วโมงในระหว่างการเจรจากลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลแสดงความเสียใจพร้อมกล่าวขอโทษผู้เสียหายอย่างจริงใจยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมก่อนที่ทั้ง2 ฝ่ายจะตกลงยุติข้อพิพาทไม่ติดใจดำเนินคดีต่อกันยินยอมลบคลิปวิดีโอเหตุการณ์ออกจากโทรศัพท์โดยผู้ดูแลคณะนักเรียนเผยว่าเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจต่อพ่อแม่ของเด็กตัวเด็กคนไทยทุกคนยืนยันว่าคณะนักเรียนให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทยจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเป็นบทเรียนทุกคนสำนึกในสิ่งที่เกิดขึ้นด้านน้องสุกัสผู้เสียหายบอกว่ารับรู้ถึงความจริงใจและความสำนึกผิดของอีกฝ่ายจึงเห็นว่าผู้ที่ยอมรับความผิดและกล่าวขอโทษนั้นควรจะได้รับโอกาสย้ำด้วยนะคะว่าการเข้าแจ้งความมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของตนเองรวมถึงสะท้อนให้ผู้มาเยือนประเทศไทยตระหนักถึงการเคารพสิทธิวัฒนธรรมและมารยาทของสังคมก่อนให้เรื่องทั้งหมดจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ดูแลเด็กเหล่านั้นนะคะว่าควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆและคุณพ่อของน้องสุกัสมีการพูดคุยอธิบายให้อีกฝ่ายเข้าใจวัฒนธรรมมารยาทของคนไทยพร้อมขอบคุณคนไทยที่ให้กำลังใจครอบครัวและขอความร่วมมือสังคมไม่คุกคามหรือต่อว่าคณะนักเรียนชาวอิตาลีเนื่องจากทุกคนสำนึกผิดแล้วและยังมีกำหนดร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศไทยต่ออีกหลายวันทางพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาดูหมิ่นซึ่งหน้ากับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเปรียบเทียบปรับคนละ 1,000 บาทส่วนคนที่ชูนิ้วกลางในคลิปก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มกระทำการมิอันควรขายหน้าต่อธารกำนันก่อนเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาทแล้วก็ยุติข้อพิพาทร่วมกันอย่างเป็นทางการค่ะ
2: อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องจับตาวันนี้ก็คือเรื่องของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคคลข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารประจำปี69ทั่วประเทศทั้งหมด5 สนาม 5 จังหวัดซึ่งแต่ละสนามก็คึกคักตั้งแต่เช้าเลยครับผู้มาสอบก็เตรียมตัวล่วงหน้ามาตั้งแต่ยังไม่สว่างโดยไปดูพื้นที่ในต่างจังหวัดกันก่อนเลยนะครับที่ขอนแก่นครับบรรยากาศการสอบสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดขอนแก่นคึกคักตั้งแต่เช้ามืดโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งจัดสอบ2 แห่งครับก็ได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษาผู้เข้าสอบภาคอีสานเกือบ 14,000 คนทยอยเดินทางมาถึงสนามสอบตั้งแต่6 โมงเช้าเพื่อทบทวนตำราและก็ตรวจสอบห้องสอบเตรียมความพร้อมและตรวจเช็คห้องสอบบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะขั้นตอนการส่งข้อสอบมีการอารักขาและบันทึกภาพอย่างเข้มงวดตลอดเส้นทางสร้างความแน่ใจและความโปร่งใสยุติธรรมด้านผู้เข้าสอบก็บอกว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัฐกุมช่วยสร้างความเชื่อมั่นอย่างมากครับสำหรับจังหวัดขอนแก่นเปิดสนามสอบ6 แห่งรองรับผู้เข้าสอบจากภาคอีสาน 13,900 คนขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่ครับสนามสอบที่เชียงใหม่ก็คึกคักไม่แพ้กันผู้เข้าสอบทยอยเดินทางมาถึง4 สนามสอบตั้งแต่ก่อน6 โมงเช้าเพื่อเลี่ยงรถติดแล้วก็ตรวจเช็ครายชื่อสิ่งที่เชียงใหม่นะครับจัดสอบนั้นก็มีสถานศึกษาทั้งหมด4 จุดเป็นสถานที่สอบก็คือมีมาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ซึ่งจะมีการสอบ2 เวลาครับรอบเช้าสอบตั้งแต่9 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาเป็นการสอบภาคกวัดความรู้ความสามารถทั่วไปรอบบ่ายสอบเวลา13 นาฬิกา 30 นาทีถึง15 นาฬิกา 30 นาทีเป็นการสอบภาคขอวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเวลาในการสอบรอบละ2 ชั่วโมงการสอบครั้งนี้ครับมีการตรวจสอบการนำอุปกรณ์เข้าห้องสอบอย่างเข้มงวดโดยนำอุปกรณ์ตรวจโลหะมาใช้ในการตรวจผู้เข้าสอบก่อนขึ้นอาคารและตรวจนาฬิกาเครื่องประดับก่อนเข้าห้องสอบอีกครั้งป้องกันการทุจริตด้านท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ก็ยืนยันกระบวนการจัดสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปอย่างโปร่งใสพร้อมเตือนผู้เข้าสอบอย่าลงชื่อกระบวนการแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาดซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไม่มีความผิดปกติใดๆครับมีเพียงความสับสนเล็กน้อยของผู้เข้าสอบเกี่ยวกับชื่อสถานที่สอบที่คล้ายคลึงกันขณะที่ภาพรวมระดับประเทศนะครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตยืนยันความพร้อมและมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบเด็ดขาดพร้อมเตือนผู้เข้าสอบอย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อขบวนการซื้อขายตำแหน่งให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองหากพบการทุจริตจะให้ถูกออกจากราชการทันทีด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ย้ำความโปร่งใสหลังปิดหีบสอบเวลา 15:30 นจะมีการถ่ายทอดสดผ่านกล้อง CCTV ให้ติดตามกระบวนการตรวจนับคะแนนเตรียมเปิดระบบให้ผู้เข้าสอบสามารถตรวจเช็คสแกนใบกระดาษคำตอบของตนเองเปรียบเทียบกับคีย์เฉลยได้หลังประกาศผลสอบซึ่งคาดว่าจะทราบผลในวันที่27กรกฎาคมนี้ครับทั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นทุกประเทศ 37,359 คนมีผู้เข้าสอบสนามสอบธรรมศาสตร์กว่า 8,000 คนมีตำแหน่งที่ว่างประมาณ 17,543 ตำแหน่งครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องการเมืองนะคะวันนี้เลยค่ะกกต.นำคณะตรวจหน่วยเลือกตั้ง101ค่ะยืนยันถึงความพร้อมนะคะสำหรับนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนางพันวิภาสังคทิพย์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด101เดินทางไปที่โรงเรียนเทศบาลวัดบุรพาพิรามตำบลในเมืองอำเภอเมือง101จังหวัด101เพื่อไปดูการเตรียมความพร้อมการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.ซึ่งจุดดังกล่าวค่ะอยู่ในพื้นที่ใต้ถุนอาคารเรียนนะคะเป็นหน่วยเลือกตั้งที่17แล้วก็หน่วยเลือกตั้งที่19เขตเลือกตั้งที่1ภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้ง 2,539 หน่วยเปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนนายกเลือกนายกอบจ.ตั้งแต่ช่วงเช้า 8:00 น.จนถึงเวลา 17:00 น.นะคะทางนี้ค่ะจากการรายงานภาพรวมเรียบร้อยดีส่วนสภาพอากาศวันนี้เป็นใจเย็นสบายรวมทั้งไม่มีรายงานเหตุผิดปกติสภาพอากาศเอื้ออำนวยหลังฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนก็เชื่อว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์ได้สะดวกนะคะทั้งนี้ยังมีการเชิญชวนผู้มีสิทธิ์กว่า1ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามาดูแลงบประมาณพัฒนาจังหวัดทุกหน่วยค่ะก็เรียบร้อยดีไม่พบเหตุการณ์ผิดปกตินะคะเนื่องจากประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด101แล้วก็สำนักงานกกต.จังหวัด101ได้ซักซ้อมเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.ตั้งเป้าไว้ที่มีผู้มีสิทธิ์มาใช้สิทธิ์ร้อยละ65คาดว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จไม่เกินเวลา 4:00 น.คืนนี้นี่ผลสำรวจนิดาโพนะคะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของบัตรสวัสดิการนะคะในหัวข้อเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับทำการสำรวจนะคะในช่วง 21-23 กรกฎาคมค่ะทั้งนี้นะคะจากการสำรวจถึงผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ53เกินครึ่งนะคะร้อยละ 53.78 บอกว่าเคยได้รับแล้วก็ร้อยละ 46.22 บอกว่าไม่เคยได้รับด้านการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี69นี้ก็พบตัวอย่างร้อยละ 51.73 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการรองลงมาร้อยละ 24.65 ระบุว่าไม่ได้ลงทะเบียนและร้อยละ 23.62 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการโดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการก็มีจำนวน456หน่วยตัวอย่างนะคะหรือร้อยละ50คิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ได้ค่ะทั้งนี้นะคะท้ายที่สุดสอบถามถึงผู้ลงทะเบียนแล้วก็ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบตัวอย่างร้อยละ 36.84 บอกว่ายังไม่แน่ใจจะตัดสินใจอย่างไรรองลงมาร้อยละ32นะคะก็บอกว่ามีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลแล้วก็ร้อยละ19บอกว่าจะได้หรือไม่ได้รับบัตรสวัสดิการก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วค่ะ
2: ช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกองปราบครับเปิดปฏิบัติการ Dragon Nest ทลายรังมังกรเทายึดโรงแรมหรูย่านนนทบุรีครับดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการลับขนคนจีนมามั่วสุมเปิดบ่อนปาร์ตี้ค้ายาค้าประเวณีครบวงจรเลยครับกำลังเจ้าหน้าที่กองปราบกว่าร้อยนายนำหมายสารอาญาเข้าปิดล้อมตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งถนนงามวงวานตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีหลังสืบสวนพบว่าถูกดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มจีนสีเทาใช้เป็นสถานที่เปิดบ่อนพนันลักลอบเสพและค้ายาเสพติดค้าประเวณีครบวงจรรองรับลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะทั้งนี้ปฏิบัติการครั้งนี้ครับก็สืบเนื่องมาจากชาวบ้านในพื้นที่แจ้งว่าโรงแรมดังกล่าวมีกลุ่มชาวจีนเป็นแหล่งมั่วสุมผิดกฎหมายมีคนจีนเดินทางเข้าออกตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่เปิดให้คนไทยเข้าไปใช้บริการอ้างห้องพักเต็มเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงลงพื้นที่หาข่าวจนพบว่าโรงแรมแห่งนี้ครับถูกดัดแปลงเป็นรังลับของทุนจีนสีเทาอย่างเป็นระบบโดยบริเวณชั้น2ถึงชั้น6ถูกใช้เป็นห้องพักส่วนชั้น7และชั้น8ครับดัดแปลงเป็นห้องปาร์ตี้เสพยาเสพติดเปิดเป็นบ่อนการพนันยิ่งกว่านั้นยังมีการตั้งการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรปภ.ด้านล่างคอยใช้วิทยุสื่อสารส่งสัญญาณบอกพนักงานข้างในลิฟต์ก็ถูกล็อกต้องใช้คีย์การ์ดขึ้นไปได้แค่ชั้น6ก่อนจะต้องเดินขึ้นบันไดแล้วก็ปิดล็อกด้วยกุญแจไปถึงชั้น7และชั้น8ครับส่วนพนักงานบริการเกือบทั้งหมดเป็นชาวจีนกินนอนอยู่ภายในเพื่อป้องกันข่าวรั่วไหลสู่ภายนอกนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาจะจัดรถตู้ไปรับลูกค้าชาวจีนจากสนามบินพาส่งตรงมาที่โรงแรมแห่งนี้ให้บริการครบวงจรเลยครับทั้งที่พักเล่นพนันปาร์ตี้เสพยาเสพติดประเภทเคตามีนแฮปปี้วอเตอร์รวมถึงจัดหาสาวบริการทางเพศโดยเมื่อปี2566สถานที่แห่งนี้เคยถูกตำรวจตม.บุกจับนักพนันชาวจีนชาวไทยมาแล้วกว่า49รายก่อนจะแกล้งปิดปรับปรุงและแอบมาเปิดให้บริการเย้ยกฎหมายอีกครั้งเบื้องต้นครับจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบผู้พักอาศัยในตึกอยู่40รายทั้งชาวจีนชาวเมียนมาชาวไทยใหญ่พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีน4คนของกลางยาเสพติดแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอีก3คนที่หลบหนีเข้าเมืองนอกจากนี้ยังยึดของกลางได้มากกว่า200รายการอย่างเช่นยาเคตามีนแฮปปี้วอเตอร์ชิปพนันโต๊ะบาคาร่าลูกเต๋าเงินสด 110,000 บาทและกล้องวงจรปิดส่วนบริเวณลานจอดรถพบรถยนต์หลายคันผู้ครอบครองส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและจากการตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับผู้ถือครองในลักษณะโนมินีสอบสวนผู้ต้องหาชาวจีนอ้างว่าเป็นเพียงหัวหน้าคนงานคอยเดินส่งยาตามคำสั่งแต่ปฏิเสธว่ายาเสพติดเงินสดในตู้เซฟไม่ใช่ของตนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปครับ
1: ข่าวยึดยาบ้ายาไอซ์นะคะช่วงนี้ก็ได้ยินบ่อยนะคะล่าสุดค่ะยึดยาบ้า8ล้านเม็ดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกค่ะชาวบ้านโทรศัพท์แจ้งตำรวจ191ลพบุรีได้ยินเสียงปืนดังลั่นคล้ายมีเหตุยิงถล่มกันบนถนนพหลโยธินบริเวณ3แยกสัญญาณไฟถนนสายเลี่ยงเมืองลพบุรีตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีค่ะโดยตำรวจสภ.เมืองลพบุรีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ทราบว่านะคะณที่เกิดเหตุมีตำรวจนครบาลกว่า20นายพร้อมอาวุธกำลังปฏิบัติภารกิจติดตามคนร้ายขนยาเสพติดยิงสกัดที่ยางรถยนต์ทำให้รถยางแตก4เส้นและไม่สามารถวิ่งต่อไปได้2คนร้ายอาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหลบหนีเข้าป่าตรวจสอบรถกระบะนะคะซึ่งเป็นรถกระบะสีบรอนทองหลังคาแคลรี่บอยจอดอยู่ข้างทางพบว่ายางรถ4เส้นแตกกระจกประตูป้าซ้ายแตกนะคะรถนั้นติดผ้าม่านปิดบังกระจกมิดชิดเลยมีกระบะท้ายนะคะที่กระบะท้าย พบกระสอบปุ๋ย40กระสอบบรรจุยาบ้า8ล้านเม็ดมูลค่ากว่า40ล้านบาทภายในรถตู้ไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทราบว่าคนร้ายทิ้งรถวิ่งหนีเข้าป่าไปค่ะจากการสืบสวนของนครบาลตำรวจนครบาลได้มีการขยายผลจับกุมผู้ต้องหายาเสพติดจนทราบมีการลักลอบขนยาบ้าล็อตใหญ่จากภาคเหนือใช้เส้นทางสายเลี่ยงเมืองลพบุรีปลายทางสระบุรีในช่วงวันหยุดเข้าพรรษาและได้เบาะแสแน่ชัดว่าแก๊งยาเสพติดนั้นใช้กระบะขนยามุ่งหน้าจังหวัดสระบุรีกำลังตำรวจจึงเฝ้าติดตามแอบซุ่มตามเส้นทางจนพบนะคะกระบะตามเบาะแสขับอยู่บนถนนดังกล่าวเลยมีการไล่ล่าติดตามคนร้ายรู้ตัวเร่งความเร็วหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ตามทันมาถึงบริเวณ3แยกไฟแดงตัดถนนพหลโยธินค่ะตำรวจก็เลยนำรถยนต์ไปปิดล้อมแต่คนร้ายขับฝ่าหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอพระพุทธบาทเจ้าหน้าที่เลยตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงยางล้อ4ล้อสกัดไม่ให้คนร้ายหลบหนีไปได้นะคะแต่คนร้ายแม้ว่ารถจะไปไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่ยอมจนมุมค่ะพากันวิ่งหลบหนีเข้าป่าทางตำรวจเนี่ยนะคะก็มีการเร่งขยายผลผู้ครอบครองรถที่คนร้ายนำมาใช้ขนยาและเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาบ้าหรือไม่แล้วก็จะนำของกลางทั้งหมดไปตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงค่ะ
2: มีเรื่องของทหารพลานครับซุ่มจับเขมรลักลอบข้ามแดนฝั่งจังหวัดสระแก้วนำตัวมาสอบสวนอ้างเฉยเลยนะครับว่าอยากข้ามเข้ามาทำบุญเข้าพรรษาที่วัดในประเทศไทยครับกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดมอบหมายให้ชุดควบคุมกรมทหารพลานที่13กองร้อยทหารพลานที่1305ภายใต้ภารกิจรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีขบวนการลักลอบนำพาบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่จึงได้บูรณาการกำลังร่วมกับชุดควบคุมทหารพลานหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดและชุดปฏิบัติการที่3กองกำลังบูรพาวางแผนออกลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนต่อมาขณะเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนมาถึงบริเวณบ้านหลังหนึ่งที่หมู่บ้านคลองว่าใหม่หมู่ที่7ตำบลทับพริกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ 1.5 กิโลเมตรตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย3คนครับกำลังแบกสัมภาระเดินเท้าลัดเลาะมาตามช่องทางธรรมชาติมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจสอบจากการสอบสวนพบว่าเป็นชาวกัมพูชา3คนประกอบด้วยชาย2หญิง1ได้แก่นายสำลิดเพียบอายุ40ปีเป็นชาวจังหวัดพระศรีหนุนายเจตตาอายุ45ปีชาวจังหวัดบันเตียเมียนเจยแล้วก็นางทาหิมอายุ36ปีชาวจังหวัดบันเตียเมียนเจยสอบสวนทั้ง3คนให้การว่าเดิมเคยเข้ามาทำงานในพื้นที่ฉะเชิงเทรามาก่อนและยังมีเพื่อนที่เคยทำงานร่วมกันอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อมาได้รับการชักชวนจากเพื่อนให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพร้อมร่วมทำบุญในจังหวัดฉะเชิงเทราจึงตัดสินใจเดินทางจากกัมพูชาและเลือกใช้ช่องทางธรรมชาติในการลักลอบเข้าประเทศไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจเอกสารประจำตัวอย่างละเอียดพบว่าผู้ถูกจับกุม2คนครับมีหนังสือเดินทางแต่ว่าไม่ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจอนุญาตเข้าประเทศไทยตามกฎหมายขณะที่อีก1คนไม่มีหนังสือเดินทางแต่อย่างใดจึงเข้าข่ายลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชาวกัมพูชาทั้ง3คนพร้อมบันทึกการจับกุมแล้วก็ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใสเจ้าหน้าที่ทหารย้ำว่ากองกำลังบูรพาและหน่วยงานความมั่นคงปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจลาดตระเวนเฝ้าตรวจแล้วก็สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการค้ามนุษย์อาชญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องครับ
1: ไปที่ข่าวต่างประเทศเกิดเหตุรถตู้คันหนึ่งพุ่งชนฝูงชนในสวนสาธารณะกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีระหว่างพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลเบอร์ลินไพรด์ที่เมื่อคืนวันเสาร์นะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก16คนค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคืนวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นบริเวณสวนสาธารณะแทร์การ์เทนใกล้กับประตูชัยบรันเดนเบิร์กนะคะซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดขบวนพาเหรดเทศกาลเบอร์ลินไพรด์ยานพาหนะคันหนึ่งซึ่งเป็นรถตู้สีขาววิ่งด้วยความเร็วสูงเข้าไปที่สวนสาธารณะพุ่งชนกลุ่มคนที่กำลังทยอยเดินทางกลับจากการเดินขบวนพาเหรดจากนั้นรถตู้เสียหลักชนต้นไม้ก่อนที่คนขับขี่ ซึ่งพยานในที่เกิดเหตุเห็นว่าเป็นชายทิ้งรถแล้วหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุมีรายงานอย่างน้อยคนเสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก16คนในจำนวนนี้3คนสาหัสตำรวจและหน่วยกู้ภัยกว่า 2,200 นายรวมกำลังเสริมจากรัฐอื่นถูกส่งเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดล้อมพื้นที่เพื่อสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อมูลจากพยานแวดล้อมเนื่องจากมีรายงานเหยื่อบางรายมีบาดแผลจากการถูกแทงร่วมด้วยแต่ยังต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดผู้จัดงานประกาศยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตกิจกรรมทั้งหมดในค่ำคืนนั้นทันทีและประกาศผู้ร่วมงานนับแสนคนให้กลับบ้านอย่างสงบพร้อมเตือนการหลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านสวนแชร์การ์เทิร์นนะคะล่าสุดโฆษกตำรวจเบอร์ลินแถลงค่ะเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวตนผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นคนขับรถตู้คันดังกล่าวได้แล้วแม้ว่าขณะนี้ยังจับตัวไม่ได้ผู้ต้องสงสัยรายนี้มีประวัติข้อมูลนะคะในฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายกลุ่มแนวคิดอิสลามสุดโต่งในกรุงเบอร์ลินนายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมร์ของเยอรมนีออกแถลงการประณามเหตุการณ์นี้เป็นการกระทำที่น่าสยดสยองและยืนยันร่วมกับรัฐมนตรีมหาดไทยว่าจะสืบสวนคดีนี้อย่างเต็มที่เพื่อนำตัวคนผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุดขณะที่นายกเทศมนตรีกรุงเบอร์ลินบอกว่านี่คือการโจมตีต่อสังคมที่เสรีและเปิดกว้างของเยอรมนีหลังจากที่ผู้คนจำนวนมากออกมาร่วมแสดงพลังเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายอย่างสันติมาตลอดทั้งวันค่ะ
2: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6370

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำ
0: ค่ะ
1: วันเสียงกล้องไหมครับคุณขวัญ
0: กล้องอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์
1: เสียงกล้องเดี๋ยวผมปรับเสียงนิดนึง
0: ได้เลยค่ะอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่เดินทางไปเที่ยวท่องเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าคะใกล้ๆวันหยุดยาวแบบนี
1: ้ไปธุระนิด
0: อ๋อค่ะ
1: เสียงปกติเรียงเดี๋ยว
0: ยังกล้องอยู่อาจารย
1: ์นะฮะ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: กล้องอยู่ไหม
0: ยังกล้องอยู่นิดหน่อยค่ะอาจารย์คะแต่ก็ดีขึ้นกว่าตอนช่วงจังหวะแรก
1: ค
0: ่ะก็สัปดาห์นี้นะคะก็อยากจะชวนอาจารย์พูดคุยหลายๆเรื่องเลยทีเดียวค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นอาจารย์ส่งมาให้ขวัญเกี่ยวกับเรื่องวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารใช่ไหมคะที่ขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยอาจารย์เคยไปเที่ยววัดมหาธาตุไหมคะ
1: ถ้าคนกับพี่น้องชาวใต้ด้วย
0: ค่ะถ้าคนนครเขาเรียกวัดพระธาตุอาจารย์ค่ะ
1: ตอนนั้นผมไปเรียนที่โรงเรียนการประชาสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกว่าสถาบันประชาสัมพันธ์แห่งชาติเนี่ยนะ
0: กรมประชาสัมพันธ์
1: ไปดูงาน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธ์เนี่ยแล้วก็ไปที่วัดเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมชอบคุณขวัญเคยไปไหม
0: ขวัญเคยไปค่ะอาจารย์ก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะก็แต่ว่าคือถามว่าไปบ่อยหรือเปล่าก็ไม่บ่อยนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะห่างจากตัวที่บ้านของขวัญเนี่ยสักประมาณ20นาทีถ้าขับรถนะคะค่ะก็จะเป็น
1: ใกล้นั่นเหรอคุณขวัญสกลนครเหรอ
0: ใช่ค่ะอาจารย์เป็นมุกหรือเปล่าเนี่ย
1: สาวเมืองคอนนี่เอง
0: ค่ะ
1: ดีที่ได้เป็นเมืองมรดกโลกนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ความเป็นมรดกโลกไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือว่าจะเป็นอยุธยาหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ไหนๆเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็อยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ของชาติเอาไว้นะครับ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมทราบจากข่าวนะว่ามีบุคคลอยู่สองท่านที่ได้ต่อสู้เพื่อที่จะให้วัดพระมหาธาตุใช่ไหมฮะ
0: ค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะ
1: วัดพระมหาธาตุวรวิหาร
0: วรมหาวิหารค่ะอาจารย
1: ์วรมหาวิหารนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านที่มุมานะมาหลายสิบปีเพื่อที่จะให้สถานที่แห่งนี้ได้เป็นเมืองมรดกโลกแล้วก็ไม่มีใครมาเคลมได้ด้วย
0: ย้ายวัดไม่ได้นะอาจารย
1: ์อันนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับทีนี้เหตุการณ์มันเหมาะเจาะเลยคุณขวัญ
0: กับเหตุการณ์อะไรคะ
1: พอที่วัดนี้ได้รางวัลมรดกโลกใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันตรงกับสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นวันสำคัญคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคะ
1: รัชกาลที่10
0: ค่ะ
1: นะครับทางรายการของเราเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนเรื่องอะไรฮะเชิญชวนว่าในวาระที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านเนี่ยอย่างน้อยนะถ้าคนมีที่กว้างนะ
0: ค่ะ
1: 1คนเนี่ยปลูกต้นไม้10ต้น
0: ค่ะ
1: ตามชื่อราชการของท่านนะ
0: ค่ะ
1: 10ต้นคนละ10ต้นแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยปลูกกัน10ต้นจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางหรือจะเป็นต้นไม้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำว่าเราจะรับกับภัยแล้งที่จะมาถึงเนี่ยอย่างไรนะฮ
0: ะ
1: ก็อย่างน้อยรวมกันทั้งบ้าน10ต้นก็ได้และก็เป็นที่ระลึกทุกครั้งที่เราเห็นต้นไม้นี้เราก็จะได้รำลึกนึกถึงว่าอ๋อเราได้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะฮะทีนี้คุณขวัญครับถ้าเตรียมถ้ามีที่กว้างหน่อยนะแล้วก็เตรียมที่ไว้สำหรับเป็นที่ร่มรับกับ ช่วงแล้งที่จะมาถึงนะฮะปลูกแล้วได้ร่มกินได้ด้วยโรคก็มีน้อยแมลงก็มีน้อยหรือจะไม่มีเอาเลยก็ได้ต้นที่ว่าคือต้นขี้เหล็ก
0: ต้นขี้เหล็กนะครับค่ะอาจารย์
1: ขี้เหล็กที่เราเอามาแกงเนี่ยคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: เคยทานแกงขี้เหล็กไหม
0: เคยทานค่ะอาจารย์แต่ว่าขวัญว่าถ้าร้านไหนทำไม่ดีมันค่อนข้างขมอ่ะแต่ว่าถ้าเขาเรียกยอดขี้เหล็กป่ะคะหรือว่าลูกขี้เหล็กที่เป็นกลมๆอาจารย์เขาเรียกอะไรคะ
1: หวานเป็นลมขมเป็นยา
0: ค่ะ
1: ทีนี้ขี้เหล็กเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากใบเขาเยอะ
0: ค่ะ
1: นะฮะทีนี้อย่างขี้เหล็กเนี่ยถ้าคุณขวัญปลูกเป็นแบบอาชีพนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าปลูกเป็นอาชีพเนี่ยเราไม่เอาร่มเราจะปลูกให้ต้นสูงประมาณสักเมตรครึ่งเนี่ยระยะห่างกันก็ประมาณ2เมตรระยะระหว่างต้นนะระยะระหว่างต้นระหว่างแถว2คูณ2เมตรก
0: ็
1: ตัดยอดเรื่อยๆเนี่ยคุณขวัญจะเก็บใบขี้เหล็กเนี่ยไปขายได้เงินทุกวันเลยนะไอ้นี่ก็คือขี้เหล็กที่เขาปลูกกันไว้เป็นอาชีพในการที่จะเป็นเรียกว่าผักยืนต้นและปลูกครั้งเดียวนะคุณขวัญสามารถที่จะอยู่กับเราได้นานมากอ่ะนะปลูกอยู่กับเราได้นานโดยที่ไม่ต้องโค่นต้องปลูกบ่อยๆเพียงแต่ว่าเราตัดนะนอกจากเราตัดแล้วเนี่ยให้มันแตกใบใหม่สมมติว่าเราปลูกไว้หลายต้นนะต้นหนึ่งก็อาจจะเป็นว่าต้นหนึ่งเราตัดแล้วเดี๋ยวมันก็แตกตัดแล้วเดี๋ยวมันก็แตกใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็สามารถที่จะได้เงินทุกวันทีนี้ถ้าเราต้องการตัดทุกวันเราก็ต้องเรียกว่าดูที่ว่าจำนวนหนึ่งต้นเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยเราจะเก็บกี่ต้น
0: ค่ะ
1: นะฮะหนึ่งวันเราจะเก็บกี่ต้นถ้าเราจะเก็บกี่ต้นก็สุดแท้นะครับเราก็คำนวณดูว่าอันนี้เราจะปลูกเป็นการค้าไหมแต่ถ้าไม่ปลูกเป็นการค้านะเราปลูกเอาไว้รับประทานเองเนี่ยครับคุณขวัญสบายมากเลยท
0: ี
1: นี้ถ้าคุณขวัญจะไม่ปลูกเป็นเอาใบขี้เหล็กไปขาย
0: ค
1: ุณขวัญก็ปลูกเอาทั้งสองวัตถุประสงค์คืออะไรฮะ
0: ทั้งกินใบและไข่ร่มเหรอคะอาจารย
1: ์คุณขวัญก็ปลูกโดยที่ปล่อยให้ลำต้นเนี่ยสร้างลำต้นขึ้นไปนะ
0: ค่ะ
1: สักประมาณ2เมตรนะ2เมตร2เมตรครึ่ง
0: ค่ะ
1: และพอมันแตกยอดเนี่ยคุณขวัญก็ตัดยอดตลอดเวลาผมเคยเห็นที่พระแท่นดงลังนะโอ้เขาปลูกเขาตัดเป็นทรงซาลาเปาเนี่ยสวยมากแล้วยอดที่แตกออกมาเนี่ยคุณขวัญก็ปีนขึ้นไปเก็บยอดเอามารับประทานได
0: ้ค่ะ
1: นะครับทีนี้คุณขวัญครับ
0: ค่ะ
1: เวลาที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยพอเราตั้งทรงพุ่มขึ้นไปเนี่ยรอบต้นเนี่ยทรงพุ่มมันจะแผ่กว้างไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆเนี่ยข้างหนึ่งเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตร
0: ค่ะ
1: นะโอ้ร่มดีมากๆเลยอ่ะ
0: ให้ร่มเงานะคะ
1: โรคไม่มีแมลงมีหนอนอยู่บ้างแต่หนอนกินไม่ทันการแตกใบหรอก
0: ค่ะ
1: แล้วคุณขวัญใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงๆนะ
0: ค่ะ
1: ทำโทษแม้แต่ปัสสาวะนี่เอาไปราดรดโคนต้นเนี่ยแตกใบดี
0: โ
1: อ้ไอ้นี่คือไม้ที่1
0: ค่ะ
1: ให้ร่มให้ออกซิเจนแล้วก็ใบนะใบดอกอะไรนี่เอามาเป็นอาหารได
0: ้ค่ะ
1: นะครับนี่ถ้าจะปลูกผักยืนต้นนะ
0: อันนี้ปลูกริมรั้วบ้านได้ไหมอาจารย์มันจะส่งผลอะไรต่อพื้นดินหรือว่าบ้านเราอยู่บ้านจัดสรรอะไรทำนองนี้ค่ะมันได้ไหม
1: ถ้าริมรั้วบ้านไม่ควรปลูกตรงที่ว่าใบมันจะแผ่ทรงพุ่มไปข้างบ้าน
0: ค่ะ
1: มันต้องเว้นระยะให้ทรงพุ่มเนี่ยไม่ไปกวนข
0: ้
1: างบ้านเพราะมันจะข้างบ้านเขาอาจจะไม่ได้ชอบใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าจะปลูกข้างบ้านนะผมแนะนำให้ปลูกที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผักหวาน
0: ค่ะริมรั้วบ้านผักหวานดีกว่านะคะ
1: ดีกว่าหรือถ้าเป็นรั้วปูนผนังปูนอยู่แล้วเนี่ยก็ปลูกชะอม
0: ค่ะ
1: ขออภัยฮะ เมื่อกี้พักดื่มน้ำนิด
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ปลูกชะอมก็ได้ผักทั้งสามอย่างที่ผมพูดมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: ชะอมผักหวานบ้านขี้เหล็กต้นแคอันนี้เรียกผักยืนต้น
0: ค่ะ
1: ปลูกทีนึงเนี่ยบางทีเราไปก่อนต้นยังอยู
0: ่อืม
1: แต่ถ้าคุณขวัญจะปลูกต้นไม้ที่ปลูกทีนั้นเนาะถึงจะรื้อสักครั้งหนึ่งนะ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีตะไคร้ขิงข่ากระชายกระเพรา
0: ค่ะ
1: โหระพาสะระแหน่เนี่ยปลูกครั้งเดียวคุณขวัญครับนานๆน่ะหลายปีกว่าจะเริ่มมาปลูกใหม่สักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะตะไคร้นะตะไคร้เนี่ยเวลาคุณขวัญนะปลูกและเวลาตัดออกมาใช้ใช่ไหมเราถอนมาทั้งหัวทั้งรากเนี่ยเวลาคุณขวัญจะตัดเอาไปใช้เนี่ยตัดให้เหลือตอไว้หน่อยเหลือตอเหลือรากไว้อ่ะ
0: ค
1: ่ะไอ้นั่นเอาไปปลูกใหม่ได้อีก
0: อ๋อให้
1: ขึ้นต้นใหม่เลย
0: คือเราก็เอาไปใช้ส่วนแบบเหมือนว่าเหนือจากตอขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตอเนี่ยเราก็ไปปลูกได้ถูกไหมอาจารย์
1: ใช่คุณขวัญเอานิ้วชี
0: ้นิ้วชี้
1: นะสักหนึ่งข้อนิ้วหรือสองข้อนิ้วอะแค่นั้นนะแล้วโคนเหลือไว
0: ้
1: เราก็ไปปลูกได้อีกแล้วปลูกตะไคร้เดี๋ยวนี้นะ
0: ค่ะ
1: คุณขวัญจะไปทำน้ำตะไคร้ปั่นก็ดี
0: ค่ะ
1: นะเดี๋ยวนี้บางคนเขาปลูกตะไคร้อ่ะเขาไม่ได้ขายทั้งต้นหรอกเขาขายเฉพาะใบ
0: เ
1: ขาขายใบตะไคร้
0: ใบตะไคร้
1: ทีนี้ถ้าเป็นตะไคร้หอมนะ
0: ค่ะ
1: คุณขวัญก็เอาไปทำทูบได้อีก
0: อ๋อ
1: กันยุงด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะเนี่ยอันนี้ที่ผมพูดคือผักกึ่งล้มลุกกับผักยืนต้นที่จะเชิญชวนท่านปลูกเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะครับอันนี้ก็

0: เรียกว่าบ้วนกับขวัญขอร้องเชิญพี่น้องปลูกต้นไม้กันเถิดหนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ปลูกกันให้ทียิบเลยพ่อคุณเอ้ย
1: อาจารย์แต่งกลอนนานไหมเนี่ยหรือว่ามันไหลแบบเป็นกลอนสดตอนนี้เลย
0: เดี๋ยวประเดี๋ยวแต่งใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วผมมักจะเป็นคนต้นสด
1: ค่ะ
0: เวลาผมไปแหล่ไปร้องเนี่ยผมไม่ได้ท่องมาเหมือนคนอื่นนะ
1: อันนี้ความสามารถพิเศษดีมากเลยอาจารย์ไม่มีใครทำได้นะ
0: มันต้องฝึก
1: ค่ะ
0: จำได้ว่าเคยขึ้นไปแหล่ครั้งแรกที่จัดประชุมเกษตรกรที่วัดไร่ขิง
1: ค่ะ
0: ลองแหล่ดูปรากฏว่ารุ่นพี่ที่นับถือเป็นอาจารย์พอลงมาบอกเฮ้ยบุญไปได้นะไปได้แนวนี้ตั้งแต่นั้นมาผมขึ้นบรรยายเนี่ยผมก็แหล่เลย
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณปลูกองุ่นแล้วมันวุ่นเรือหลายเพราะทั้งโรคแมลงมากมายมันเข้ามาทำลายองุ่นเราทุกทีจะต้องรู้ทันอาการองุ่นแล้วจะไม่วุ่นนะครับคุณพี่ต้องสังเกตอาการให้ดีว่าอาการอย่างนี้มันเป็นโรคอะไรแต่แต่เราก็ไอ้ที่เราเนี่ยเรากำลังนึก
1: อะไรต่อดีนะ
0: จะร้องอะไรต่อเพราะฉะนั้นเวลาเขาท่านไปฟังหรืออะไรเนี่ยหรือโอ้โอ้ยเด็กก็แปลว่าเขากำลังนึกเนื้อ
1: ค่ะ
0: แต่ผมเคยเชิญนักร้องนักแหล่ดังๆมาขึ้นเวทีด้วย
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นหวังว่าถ้าคุ้นเคยกันเนี่ยจะชวนเขามาออกทีวีโดยผมแหล่ร้องโดยเขาแหล่ร้องถามผมนะอยากจะถามอาจารย์บวนก็สักหน่อยว่าต้นไม้มันหยิกย่อยมันเป็นเพราะก่ออะไรอาจารย์บวนเลยตอบไปในทันทีต้นไม้คุณนี้มันเกิดจากเสียไฟอะไรเงี้ยก
1: ็
0: จะร้องตอบโต้กันแต่ปรากฏว่าพอเขารู้ว่าผมแหล่สดเขาไม่ยอมขึ้นเวที
1: ก็อาจจะแบบ
0: ไม่ถึงที่จะได้ทำงานร่วมกันก็เสียโอกาสเพราะจริงๆถ้าได้เข้ามาร้องแหล่ตอบคำถามกันดีจริงฉับกับโมงมาตีไปเครื่องเคียงเนี่ยรายการมันจะสนุกเพราะฉะนั้นฝันที่ไม่เป็นจริงก็เยอะแต่ผมไม่ได้ขวัญหนีดีฟอน
1: ะ
0: ผมก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเพลงพวกนี้วันหนึ่งจะทำเพลงที่เกี่ยวกับเกษตรเพลงโรคพริกเพลงเยฉิมเพราะเหตุอันนี้ที่ผมแต่งมานานแล้วนะครับทีนี้คุณขวัญนอกจากเอาผมถามคุณขวัญว่าถ้าคุณขวัญไม่ได้มีเวลาไปปลูกต้นไม้เนี่ยคุณขวัญจะทำอะไรเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน
1: ขวัญเหรอคะถ้าไม่มีเวลาไปปลูกต้นไม้ขวัญจะเขียน เรื่องราวของพระองค์ท่านโดยในมุมมองของขวัญที่ขวัญประทับใจของเกี่ยวกับพระองค์ท่านนี่แหละค่ะผ่านเฟซบุ๊กของขวัญคือแบบอาจจะไม่ได้ขยับตัวเยอะนอกจากปลายนิ้วอาจารย์ค่ะ
0: อีกอย่างนึงที่ทำได้ง่ายมากเลย
1: ค่ะ
0: ปฏิญาณว่าจะทำดีอย่างน้อยวันละ4ครั้ง
1: ค่ะ
0: ดีเพื่อตัวเอง
1: ตัวเองคนรอบข้าง
0: อย่าให้ตั้งใจเจ็บป่วยหมอพยาบาลจะได้ไม่ลำบาก
1: ค่ะ
0: ดีเพื่อครอบครัวตื่นมากอดลูกกอดเมียซะหน่อยดีเพื่อชุมชน
1: ค่ะ
0: ดูซิว่าถ้าวันหนึ่งเราว่างแทนที่เราจะเดินหรือเราจะวิ่งไปเฉยๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราถือไม้หรือเหล็กแหลมไปสักอันนึงเราเจอขยะข้างทางตรงไหนเราก็ทิ่มไปด้วยอันนี้ผมดูมาจากอดีตรองอธิการบดีกำแพงแสนท่านหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ท่านตื่นเช้ามาวอล์กกิ้งแล้วก็เดินทิ่มเก็บขยะไปด้วยแหละหลังจากนั้นนะคนงานกลัวตัวสั่นเลยอ่ะเพราะขนาดรองอธิการบดีมาเก็บขยะ
1: ไอ้
0: พวกนั้นต้องทำให้ดีกว่านั้นและดีอย่างสุดท้ายก็คือว่าคิดจะทำอะไรเนี่ยอย่าทำร้ายบ้านเมือง
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือดีอย่างน้อยวันละ4ครั้งปีหนึ่งก็จะได้1,450ครั้ง

0: โอ้
1: เป
0: ไ
1: ็
0: ม
1: น
0: ่ใช
1: ก
0: ่
1: าร
0: น้อ
1: ถ
0: ย
1: ว
0: น
1: า
0: ะ
1: ย
0: เนี
1: พ
0: ่
1: ร
0: ย
1: ะองค์ท่าน
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าคุณขวัญอยู่ทางสื่อสายสื่อเนี่ย
0: ค่ะ
1: คุณขวัญทำดีครั้งเดียวเนี่ยแต่วันนี้ถ้ามีคนฟังหมื่นคนเนี่ย
0: ค่ะ
1: ทำดีครั้งเดียวจะได้ความดีหมื่นครั้งเลย
0: คือเหมือนติดเทอร์โบเลยนะอาจารย์คูณหมื่น
1: อันนี้ผมเอาแนวคิดมาจากหนังสือโอวาทสี่ของเลียวฝาน
0: ค่ะ
1: เลียวฝานตั้งปณิธานบอกจะทำดีให้ครบ 3,000 ครั้งแล้วเลียวฝานก็บอกไม่ครบสักทีเพราะเผลอไปทำชั่วแล้วเลียวฝานเอามาหักลบแก
0: ค่ะ
1: แล้วพระเถระผู้ใหญ่หรือใครสักคนก็บอกว่าท่านทำความดีครบ 3,000 ครั้งมาหลายครั้งแล้วเขาบอกครบได้ยังไงเขาบอกเอ้าก็ตอนที่ท่านเป็นนายอำเภ
0: อค่ะ
1: ท่านลดภาษีให้ราษฎรราษฎรได้รับอานิสงส์เป็นแสนคนเท่ากับท่านทำความดีครั้งเดียวแต่ได้ความดีเป็นแสนครั้ง
0: ค่ะ
1: และนี่ก็เป็นที่มาที่ทำให้ผมมาเป็นนักจัดรายการวิทยุ
0: ก็คือได้กระจายไปทั่วสารทิศเลยนะคะอาจารย์
1: เคยพูดครั้งเดียวมีเกษตรกรฟังสัก100 คนผมก็เอาสิ่งที่ผมทำเนี่ยเหมือนอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าแจกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศไปเนี่ยแล้ววันหนึ่งเขาเขียนมาบอกว่าหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็เก็บจดหมายฉบับนี้ไว้วันไหนเรารู้สึกเหนื่อยทุกข์ท้อเราก็จะเอามาอ่านจดหมายผมมีเก็บไว้เป็นลังๆเลยนะคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: มีลูกศิษย์ผมเป็นอดีตผอ.สำนักหอสมุดเคยมาขอไปแล้วไม่เอามาคืนผมเข้าใจว่าเขาเอาไปเก็บไว้เป็นประวัติของผมเพราะเนื่องในตอนที่เกษตรครบ72 ปีเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาก็จะเชิญศิษย์เก่า72 ท่านไปสัมภาษณ์แล้วก็เก็บประวัติเอาไว้เพราะฉะนั้นประวัติผมที่สำนักหอสมุดพอมีอยู่
0: ค่ะ
1: พอได้รับเกียรติจากมหาลัยเมื่อตอน72 ปีทีนี้
0: อาจารย์ค่ะมีขอนิดนึงเรื่องขี้เหล็ก
1: มีใครเสนอมาไหมว่าจะทำดีเพื่อพระองค์อย่างไรบ้าง
0: มีแฟนรายการเสนอว่าอยากเสนอครับว่ารบกวนให้เวลากับการศึกษาพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ของทั้งรัชกาลที่9และรัชกาลที่10แล้วก็ประชาชนเนี่ยให้ทำความเข้าใจแล้วก็มองว่าสามารถทำไปยังไงได้บ้างก่อนที่จะไปเผยแพร่ในรูปแบบของตัวเองเลยทำนองนี้ค่ะอาจารย์คะก็อันนี้ก็คือไปศึกษาพระราชกรณีย
1: กิจท่านนี้เก่งมาก
0: ค่ะแล้วก็คือเรียนรู้แล้วมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับตัวเองกับความเป็นอยู่ของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยไปทำ
1: ต้องเลยครับ
0: ค่ะ
1: เพราะการดำรงชีวิตเนี่ยมันไม่มีรูปแบบตายตัวใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เหมือนอย่างเราดูตัวอย่างน้องเน่เนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไหมเขาไม่ทิ้งระบบการศึกษา
0: ใช่อ
1: ันนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิต
0: ค่ะ
1: คือความรู้ต้องไม่ทิ้งและสิ่งที่เขามีคือความสามารถ
0: ค่ะ
1: แต่คุณขวัญไปสืบดูนะไม่ได้มีเฉพาะน้องแน่ๆนะมีน้องอีกคนด้วยชื่อน้องเฟียสหรือน้องอะไรนี่แหละ
0: น้องเพชค่ะที่เป็นโคดดิ้งเกี่ยวกับการเขียนโค้ดแล้วก็มีความเก่งด้านคณิตศาสตร์ที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของการที่อิตาลีอาจารย์แต่ขวัญจำชื่อรางวัลไม่ได้แล้วค่ะแต่เป็นการแข่งโค้ดด้านการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์การแข่งด้านคณิตศาสตร์ประมาณนี้ค่ะใช่ไหมคะ9 ขวบประมาณนี้ค่ะ
1: อีกคนหนึ่งเป็นคนเล่นกีตาร
0: ์อ๋อถ้างั้นไม่ใช่ละ
1: แต่ว่าไปเล่นกีตาร์กับวงดังๆในยุโรป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในอะไรมาแล้วเพียงแต่ว่าไม่เป็นข่าวในบ้านเราแค่นั้นเอง
0: เด็กภ
1: ู
0: เก็ตเหมือนกันป่ะคะ
1: ถ้าคุณไม่รู้จะทำความดีอะไร
0: ค่ะ
1: ผมเสนออีกทางหนึ่งนะหยุดต่อว่าต่อขานหยุดด่าท
0: อ
1: หยุดความเกลียดชัง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เปลี่ยนการด่าทอการพูดจาส่อเสียดกระแนะกระแหนเนี่ยมาเป็นการพูดจาที่ส่งเสริมกำลังใจให้กำลังใจและเปลี่ยนจากความเกลียดชังมาเป็นความรักเนี่ยอันนี้ก็ทำโดยที่เราไม่ได้เสียสตังค์เลยแต่เราบอกว่าตั้งปณิธานเอานะวันที่28เนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวเราเองนะเปลี่ยนตัวเราเองจากเจอใครก็คอยจะด่าเขาติเขาว่าเขาเนี่ยหรือจะพูดเนี่ย แทนที่จะพูดเป็นเครื่องหมาย question mark
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทำไมลูกทำเนี้ยเราก็เปลี่ยนไปบอกว่าทำแบบนี้ดีไหมลูกอย่างเงี้ย
0: ให้คำแนะนำนะคะ
1: เปลี่ยนจากไอ้ negative
0: เป็น positive
1: ให้เป็น positive เสีย
0: ค่ะ

0: ข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรนะคะรุ่น RC 1822ค่ะถ้าท่านกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วก็จบทำได้หลายเมนูหลายอย่างเลยนะคะขอแนะนำคาชิวาค่ะรุ่น RC 1822ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะสามารถที่จะประกอบเป็นเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้ค่ะในหม้อใบนี้เลยค่ะใบเดียวอเนกประสงค์มากๆนะคะมีความจุใหญ่สะใจค่ะ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวค่ะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงเนี่ยก็ช่วยในการประหยัดค่าไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเวลาในการปรุงในการต้มตุ๋นนึ่งทำสตูทำซุปเนี่ยก็ลดลงไปกว่าครึ่งเลยทีเดียวนะคะวัตถุที่นำมาคือวัสดุที่ทำมาประกอบเป็นหม้อใบเนี้ยก็มีความทนทานแข็งแรงไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันให้1ปีค่ะเต็มๆไปเลยนะคะ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงค่ะเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะพันต้นๆก็มีหม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้แล้วค่ะท่านไหนสนใจนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต่อกับอาจารย์บ้วนแล้วก็ขวัญค่ะท่านไหนมีคำถามด้านการเกษตรที่อยากรู้อยากทราบนะคะส่งกันมาได้ค่ะผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE @นะคะ @mcotnew ค่ะช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ตอบคำถามจากคุณผู้ฟังด้วยค่ะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

า 13:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันบิ๊กดุลเลี้ยงอาหารเช้าตงจวินก่อนบินกลับจีนสานต่อสัมพันธ์กลาโหมไทยจีนย้ำเดินหน้าความร่วมมือความมั่นคงรอบด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารเช้ากับพลเรือเอกตงจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ร้านโจ๊กปรินเขตบางรักกรุงเทพมหานครท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองก่อนที่ฝ่ายจีนจะเดินทางกลับประเทศภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการการพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการและสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทวิภาคีเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งนี้ในช่วงค่ำพลโทอดุลจะเดินทางไปส่งพลเรือเอกตงจวินที่ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่ออำลาคณะผู้แทนฝ่ายจีนที่เดินทางกลับประเทศสำหรับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความไว้วางใจความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงการฝึกศึกษาการแลกเปลี่ยนกำลังพลตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอันจะนำไปสู่เสถียรภาพและความมั่นคงร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคต่อไปผู้สื่อข่าวราย

0: งานว่าสำหรับร้านโจ๊กกรีนเป็นร้านโจ๊กสตรีทฟู้ดระดับตำนานที่เปิดมานานกว่า80ปีวิฝ่ายค้านจัดเวทีชำระ2ปีเลือกสว.ไอติมเผยขบวนการหัวลึกกว่าแค่โพยพบเตรียมการจ้างคนสมัครจ้างโหวตทั่วประเทศคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านนำโดยนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2โดยมีผู้ร่วมอภิปรายและพยานบุคคลร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้แก่นางสาวสิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอนายสาธิตมงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนางกุสุมาวตีนางกุสุมาราวตีสิริโกมุตสว.สำรองพันตำรวจเอกสมยศสีหบัวผู้สมัครสว.จังหวัดภูเก็ตนายสมนึกสุชัยธนาวนิชนายประดิษฐ์ได้กล่าวเปิดเวทีว่าคดีโกงสว.แม้จะถูกพูดถึงและมีการขับเคลื่อนมา2ปีแต่ที่กังวลใจคือเรื่องไม่ไปถึงศาลเพราะหน่วยงานที่ตรวจสอบอาจทำหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมาเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งที่4ใน7กกต.เห็นชอบโดยสว.ชุดปัจจุบันและกรมสอบสวนคดีพิเศษเกียบว่างและยังมีการเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งมา2สัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดงานภาคแรกเป็นการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบการทำงานอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่สิ่งที่ทำได้คือการทำให้เรื่องนี้อยู่ในแสงสว่างสังคมไม่กระพริบตาโดย2สัปดาห์ที่แล้วมีการเปิดหลักฐานเกี่ยวกับโพยหัวสว.มาถึงวันนี้เห็นแล้วว่าหนึ่งในผู้สมัครที่ยื่นโพยให้กกต.ไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาซึ่งได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าก่อนที่จะมาเป็นโพยในการเลือกสว.วันนั้นมีขบวนการที่มีการเตรียมการกันมาล่วงหน้าไม่ใช่แค่ขบวนการของการจะทำโพยแล้วแลกเปลี่ยนคะแนนการอย่างเป็นระบบแต่เป็นขบวนการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาโหวตกระจายตัวไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การจัดงานอีกครั้งในวันนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลบางส่วนและรวบรวมข้อมูลบางส่วนที่อาจจะยังกระจัดกระจายอยู่ให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กล
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
13: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำรัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
14: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
15: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
17: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมหญ้าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
12: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์บ้วนคะ
18: ครับคุณขวัญครับ
0: ค่ะ
18: ขอสวัสดีคุณขวัญอีกรอบหนึ่งแล้วก็แฟนรายการเกษตรทั่วไทยทั่วประเทศนะครับ
0: ค่ะ
18: คุณขวัญเมื่อกี้เนี่ยมีข่าวที่คุณกฤษยาอ่านเนี่ยสำคัญมาก
0: อาจารย์เล่าเลยพอดี
18: คุณไม่สเปน
0: ค่ะ
18: กับฝรั่งเศส
0: อ๋อเรื่องไฟป่า
18: ไฟไหม้ใช่ไหม
0: ค่ะ
18: และที่จีนเนี่ย
0: น้ำท่วม
18: รับกับพายุ
0: ค
18: ่
0: ะ
18: ไอฝุ่นโนเอลเนี่ยนะ
0: ค่ะ
18: ที่กำลังจะเข้าถล่มจีนเนี่ยต้องอพยพคนถึง 200,000 คน
0: ค่ะ
18: เพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้ที่สุดเนี่ยในระยะเนี้ยวันที่29ใช่ไหม
0: ค่ะ
18: จะเป็นวันเข้าพรรษาใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะอาจารย
18: ์เข้าพรรษาแปลว่าอะไรพรรษาแปลว่าฤดูฝน
19: อาจารย์ค่ะ29วันอาสาฬหบูชานะคะเข้าพรรษาวันที่30
18: อ๋อ30ขออภัยฮะ
19: ค่ะ
18: เพราะฉะนั้นคำว่าพรรษาแปลว่าฤดูฝน
19: ค่ะ
18: เข้าพรรษาก็แปลว่าเข้าฤดูฝน
19: ค่ะ
18: เพราะฉะนั้นใกล้ที่สุดเนี่ยเวลานี้พอหรืออาสาสมัครทั่วประเทศเนี่ยท่านประชุมกันหรือยัง
19: ค่ะ
18: ว่าถ้าเกิดภัยพิบัติจากน้ำท่วมที่พายุจะเข้าหรือไม่เข้าหรือจะหาหางพายุเนี่ยเราจะมีมาตรการอะไรที่จะช่วยชาวบ้านชาวบ้านเองเนี่ยเตรียมตัวหรือยังที่จะรับกับปัญหานี้อย่าเตรียมตัวอย่างเดียวคือแบมือขอแล้วก็โวยวายด่าเมื่อไหร่จะมาช่วยฉันเมื่อไหร่จะมาช่วยฉันเมื่อไหร่ฉันจะได้ค่าชดเชยอันเนี้ยเป็นสิ่งผิดที่เราสร้างขึ้นมาจนกระทั่งมันกลายเป็นว่าสังคมรอเรียกร้องอย่างเดียวไปแล้ว
19: ค
18: ่
19: ะ
18: นะอันนี้ก็คือเรื่องเร่งด่วนทีนี้เรามีเวลา5เดือนกรกฎาคมใช่ไหมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเอา4เดือนก็พอในการที่จะเตรียมการสู้กับไฟป่าสู้กับควันและไฟเดือนแรกประชุมด่วนเดือนที่สองกำหนดแผนปฏิบัติเดือนที่สามซ้อมปฏิบัติเดือนที่สี่ลงมือทำงานได
19: ้
18: เพราะฉะนั้นต้องคิดล่วงหน้าแบบนี้นะครับต้นฤดูฝนเข้าพรรษาเราต้องคิดว่าเราจะแก้ปัญหาภัยแล้งยังไงและอีตอนที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยความจริงเราต้องคิดมาตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวหรือว่าช่วงฤดูร้อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝน
19: ค่ะ
18: ทีนี้คุณขวัญผมว่าคนทั่วไปเวลาพูดถึงว่าวันเข้าพรรษาเขามีวันหยุดทำไมต้องหยุดวันเข้าพรรษา
19: เออให้ไปวัดเหรออาจารย์ไม่ใช่หรอก
18: เจตนาจริงๆเนี่ยคือจะให้ไปทำบุญที่วัด
19: อ๋อค่ะ
18: และไปวัดก็อย่าไปนั่งไหว้หินไหว้อิฐไหว้ปูนไหว้ทรายไหว้พญานาคไหว้เด็กไม่ซุ่งผ้าอะไรอะไรเนี่ย
19: เข้าหน้าฝนที่วัดต้องเตรียมอะไรอ่ะอาจารย์ถ้าแบบเหมือน
18: เพราะฉะนั้นเนี่ยไปวัดเนี่ยไปมองเห็นอะไรอะไรแล้วเนี่ยต้องเข้าใจนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆคุยไปแต่ที่แน่ๆเนี่ยเวลาตอนเข้าพรรษาเนี่ยพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าไงว่าต่อไปนี้ให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่ณวัดใดวัดหนึ่งใช่ไหม
19: ใช่ค่ะตลอด
18: เป็นเวลา3เดือน
19: ใช่ค่ะ
18: เสียดายตอนผมบวชเนี่ยครับคุณขวัญผมอยู่ไม่ถึงพรรษา
19: อาจารย์บวชช่วงไม่ได้อยู่ระหว่างพรรษาใช่ไหมคะ
18: ไม่ได้อยู่ระหว่างพรรษา
19: อ๋อค่ะ
18: แต่ผมเวลาผมไปบรรยายเนี่ยผมจะถามคนเข้าฟังบรรยายหรอกรู้ไหมเข้าภาษาทำไมเอาโอเคที่เราพูดกันแบบเรียนมาตั้งแต่เด็กของพระพุทธองค์กลัวว่าพระภิกษุสงฆ์ก็จะเดินทางไปไหนก็ลำบากจะไปเหยียบย่ำพืชผลก็ให้จำภาษาอยู่นะวัดใดวัดหนึ่งและผมก็ต่อบอกความจริงเนี่ยคือเมื่อคุณออกไปทำงาน9เดือนเนี่ยไปเผยแผ่พระศาสนาเนี่ยคุณก็ต้องมาอยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งและใน3เดือนเนี่ยไม่ใช่ได้นั่งนอนๆอยู่กับวัดนะแต่ให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพระรุ่นพี่พระรุ่นน้องแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าประเพณีเข้าพรรษาก็คือการที่พระสงฆ์จะได้มาสัมมนากันในวัดแต่เปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะฉะนั้นผมมักจะบอกกับลูกศิษย์ผมบอกว่าเฮ้ยปีหนึ่งเนี่ยถ้าคุณไปทำงานอะไรก็แล้วแต่9เดือนเนี่ย
19: ค
18: ุณต้องหาโอกาสเรียน3เดือนแต่คุณจะหยุดทำงานไปเรียน3เดือนเลยเนี่ยคุณทำไม่ได้คุณก็ต้องคิดว่า3เดือนเนี่ยก็เท่ากับ1ใน4ใช่ไหมนั่นแปลว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องเรียน
19: 1
18: ใน4
19: ค่ะ
18: คือคุณต้องเรียนวันละ6ชั่วโมงใช่ไหมครับ
19: ค่ะ
18: แต่6ชั่วโมงหักเวลานอนไปสักครึ่งเหลือ12ชั่วโมงหนึ่งใน4ก็คือวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องเรียน3ชั่วโมงเช้าตื่นมาเรียนรู้ข่าวสารจากทีวี
19: ค่ะ
18: ก่อนนอนเรียนรู้ข่าวสารจากอากูอายุบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำ
19: ค่ะ
18: เรียนทุกวันครับถ้าคุณไม่เรียนทุกวันเนี่ย

0: ความรู้ที่คุณมีคุณจะล้าสมัยคุณจะไม่ทันสมัยอย่างผมเนี่ยบางคนที่ว่าผมมันจัดรายการนั่งพูดจ้อยๆๆๆกับคุณขวัญทุกวันเนี่ยไม่ใช่นะผมเตรียมมาทั้งอาทิตย์นะว่าผมจะพูดอะไรผมคิดอะไรสคริปต์ผมไม่มีหรอกผมไม่มีเสียงคนที่จะขอสคริปต์ไม่มีผมคิดอะไรผมก็พูดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นโปรดเข้าใจวันเข้าพรรษาและอย่าไปเข้าใจว่าเข้าพรรษาคือวันงดเหล้านะ
1: คือ
0: คุณขวัญเคยได้ยินใช่ไหม
1: งดเหล้าเข้าพรรษาแต่อันนั้นก็อาจจะเป็นกุศโลบายที่หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแคมเปญในการแบบระยะสั้นๆก่อนแค่เข้าพรรษา3เดือนเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย
0: ์จริงๆเนี่ยนะถ้าจะงดเหล้าอ่ะต้องงดออกพรรษาย
1: าวไป ขอเหล้าอาจจะแบบว่าไม่ไหวไม่ทำแล้ว
0: งดไปข้าวเดือน
1: ค่ะ
0: 3พรรษาอยากดื่มอยากจิบเอ้าเชิญตามสบายแต่ถ้าให้ดีนะนี่ผมมีข่าวดี
1: ค่ะ
0: ทั่วโลกเขาวิจัยฮะเขาบอกว่าเด็กเจนซีเนี่ย
1: ค่ะ
0: ดื่มสุราน้อยลง
1: ใช่อาจารย์แล้วก็
0: เยอะมาก
1: ออกไปทำกิจกรรมพวกที่เป็นลักษณะของการเป็นสังคมมากขึ้นคือไม่ได้อยู่กับหน้าจอเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไปวิ่งไปออกกำลังกายเป็นเนี้ยเป็นเทรนด์ตอนนี
0: ้ไปมีทางโซเชียลมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: และถ้าโซเชียลนั้นเนี่ยเป็นโซเชียลที่บำเพ็ญประโยชน์ใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นั้นก็มีส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็แบบ
0: เป็นว่าทุกเดือนเนี่ยโรงเรียนใกล้วัดไหนเนี่ยจะพาเด็กนักเรียนไปพัฒนาวัดไปปลูกต้นไม้ในวัดอะไรต่างๆอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นเรื่องดีส่วนไอ้ที่มันมีความไม่ดีงามในวัดอยู่บ้างเนี่ย
1: ก็มีอยู
0: ่ต้องให้เข้าใจว่ามันเป็นหลักธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ดีไม่ดีมันจะมีแทรกอยู่เสมอ
1: ค่ะ
0: แต่ส่วนดียังมีเยอะเพราะฉะนั้นเข้าพรรษานี้ก็เป็นการเตือนพี่น้องเกษตรกรว่าฝนจะมาแล้วนะฝนจะตกเยอะแล้วนะ
1: ค่ะ
0: บ่อน้ำที่จะรองรับน้ำอยู่ที่ไหนจุดที่จะรองรับน้ำเนี่ยถ้าน้ำมันเต็มแล้วเนี่ยน้ำมันจะระบายไปทางไหน
1: ค่ะ
0: พอมันระบายออกจากบ้านเราเนี่ยมันไปได้ตลอดไหมหรือมันไปหยุดตรงไหนท่านก็ต้องไปบอกผู้นำชุมชนว่าระบบระบายน้ำในชุมชนจะต้องช่วยกันแก้ปัญหายังไงบทบาทของรถแบ็คโฮก็จะต้องเข้ามามีบทบาทอะไรแบบนี้ก็อันนี้เป็นการเตือนว่าเวลาเข้าพรรษาเราควรจะคิดในสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นนักปลูกพืชเราก็ต้องรู้ว่าใบไม้จะเปียกทั้งวันทั้งคืนความชื้นจะในบรรยากาศจะสูงโรคเชื้อราจะมากถ้าระบายน้ำไม่ดีรากเน่าโคนเน่าเชื้อไฟทอปเทอราพิเทียมฟิซาเลียมไลซ็อกโทเนียสโคโรเทียมจะเยอะแมลงปากดูดเพี้ยไฟไรอาจจะน้อยลงในช่วงนี
1: ้
0: แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเพราะว่าฝนมันทิ้งช่วงอันนี้ก็คือข้อคิดเนื่องในวันเข้าพรรษาทีนี้ก่อนเข้าพรรษามันมีวันอาสาฬหบูชาใช่ไหมครับคุณขว
1: ั
0: ญ
1: ใช่ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ตามความเข้าใจคุณขวัญเข้าใจว่าไงอาสาฬหบูชา
1: โอ้อาจารย์ก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาเลยแหละอาจารย์แล้วก็ถ้าขวัญส่วนใหญ่ถ้าตอนยุคสมัยนี้ขวัญยอมรับเลยอาจารย์ว่าขวัญไปวัดน้อยมากก็จะแบบ
0: ผมไม่ได้แทบไม่ได้ไปเลย
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้จอดอยู่ในวัดนั้นเนี่ยที่คุยเนี่ยกลับมาจากกรุงเทพอยู่วัดกลางคูเวียงลูกน้องไปเดินตลาดน้ำที่วัดนี
1: ้
0: ที่จอดรถเต็มไปหมด
1: คนเยอะไหมคะอาจารย
0: ์หรือว่าวัดได้อำนวยความสะดวกวัดเป็นมาร์เก
1: ็
0: ตในวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์
0: เป็นตลาดให้ชุมชนเป็นที่พึ่งให้ชุมชนอ
1: ัน
0: นี้ดีถูกต้องในวัดกลางคูเวียงก็ถ้าสมมติคุณวิ่งมาจาก M81 นะฮะ
1: ค่ะ
0: คุณดูช่องทางออกที่เขาเขียนว่านครชัยศรีดอนตูมอะแล้วคุณออกช่องนั้นอย่าเลี้ยวไปดอนตูมนะคุณก็เลี้ยวมานครชัยศรีเลี้ยวมาแป๊บเดียวอะจะมีป้ายวัดใหญ่ๆนะมีรถเข้าออกตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: นะผมยังไม่มีโอกาสไปดูวัดนี้เลยเมื่อกี้ลูกน้องบอกอาจารย์จะมาดูบรรยากาศริมแพไหมบอกเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวออก

0: วิทยุเสร็จก่อนไม่ดีจะไปดู
1: ค่ะ
0: นะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์วัดทีนี้วันอาสาฬหบูชา
1: วันแสดงพระ
0: ง่ายที่สุดนะ
1: ค่ะ
0: เรียกว่าวันพระสงฆ
1: ์ค่ะ
0: ผมจะเรียกอย่างนี้คุณขวัญวันมาฆบูชาวันพระพุทธ
1: พระธรรม
0: วันวิสาขบูชาผมเรียกว่าวันพระธรรม
1: เพราะว่าแล้วก็วัน
0: ที่ตรัสรู้ธรรมใช่ไหม
1: ใช่แล้ววันอาสาฬหบูชา
0: วันอาสาฬหบูชาม
1: ีพระสงฆ์
0: สองอย่างนะ
1: อ
0: าสาฬหะก็ได
1: ้ค่ะ
0: หรืออาสาฬหบูชาก็ได
1: ้ขอค่ะ
0: ที่ผมเรียกว่าวันพระสงฆ์เพราะว่าวันนี้พระพุทธองค์เมื่อบรรลุธรรมแล้วได้เสด็จไปพบปัญจวัคคีย์อันประกอบไปด้วยอัญญาโกฏัญญะวัปปะปัจจยะมหานามะและอัสสชิและได้แสดงธรรมที่ชื่อว่าธรรมจักรปวัตนสูตร
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: และอัญญาโกฏัญญะดวงตาเห็นธรรม
1: มีพระสงฆ์เป็นรูปแรกใช่ไหมคะ
0: ใช่จึงเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะก็คือวันพระสงฆ์ส่วนว่าเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกล้วนแล้วจะเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาได้มาพบกันโดยสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือนัดกันว่ามาพบพระพุทธเจ้าวันนั้นวันนี้อะไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นปลีกย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะขอร้องว่าเราอย่านับถือพุทธเฉพาะทะเบียนบ้าน
1: ค่ะ
0: แต่ให้เราเป็นผู้มีพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเช้าพรุ่งนี้คุณตื่นคุณต้องเริ่มต้นจากเบิกบาน
1: ค่ะ
0: อาบน้ำชำระล้างร่างกายทำความสะอาดกายภายนอกและชำระจิตใจโกรธเกลียดเครียดโมโหใครล้างทิ้งให้หมดและไปส่องกระจกแปรงฟันร้องเพลงไปด้วยเพราะแปรงฟันปลอมนะฮะแล้วก็ยิ้มกับตัวเองที่หน้ากระจก
1: ค่ะ
0: เพื่อพูดว่าสวัสดีแต่ยิ้มหน้ากระจก
1: อ๋อใช่คำว่าสวัสดีสระอีมันก็ยิ้มพอดีเลยนะอาจารย
0: ์เวลาออกไปเจอใครให้พูดคำว่าสวัสดีในใจหรือจะเอ่ยคำว่าสวัสดีเลยก็ได้แล้วค้างไว
1: ้ค่ะ
0: หน้าคุณจะยิ้มพอหน้าคุณยิ้มเสียงน้ำเสียงที่คุณพูดเนี่ยมันจะยิ้มครับถ้าคุณทำหน้าบึ้งเสียงมันจะบึ้ง
1: ค่ะ
0: นะอันนี้คือความเป็นผู้เบิกบาน
1: ค่ะ
0: เพราะเบิกบานแล้วก็ความเป็นผู้ตื่นตื่นจากอะไรตื่นจากการหลงไหลไปวัดขอนู่นขอนี
1: ่ขอพรนั่นแหละ
0: ไม่ขอเราต้องไปให้
1: อ
0: ๋
1: อค่ะ
0: ไม่ใช่ไปขอนะแล้วก็ไปหลงผิดอยู่กับวัตถุที่เราไปไหว้มันจะบันดลบันดาลรางวัลที่หนึ่งได้ยังไงเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ติดโดยหลักเหตุผลนะเพราะฉะนั้นเตือนจากความหลงผิดและกลับมาเป็นพุทธมามกะนะและหลังจากนั้นศึกษาพระธรรมเราก็จะเป็นผู้รู้ทั้งทางโลกและรู้ทั้งทางธรรมและอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้อริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกสมุทัยมันเกิดจากอะไรนะนิโรธเราจะต้องดับทุกมรรคคือวิธีทางในการดับทุกก็มีมรรคแปดใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ศีลสมาธิปัญญานะมรรคบางข้อก็จะเป็นว่ามีความเห็นชอบเห็นชอบแล้วก็ต้องดำริชอบพอดำริชอบเสร็จปั๊บนี่คือเรื่องปัญญาก็จะมาถึงศีลคืออะไรก็คือการวาจาชอบพูดแต่สิ่งดีๆนะและก็มีอาชีพชอบมีความเพียรชอบใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็มีสมาธิชอบสติชอบอะไรก็ว่ากันไปก็ไปดูเริ่มต้นจากสัมมาสมาธิอะไรก็ว่ากันไปอ
1: ัน
0: นี้ผมก็จะไม่รู้เรื่องบาลงบาลีผมก็รู้แค่นี้แต่อย่างน้อยถ้าคุณเป็นชาวพุทธเนี่ยขอให้คุณรู้พุทธประวัติพระพุทธเจ้าเป็นลูกเต้าเหล่ากอใครท่านสุขมามาก ีความสุขตั้ง29ปีสุขสำเริงสำราญวันหนึ่งก็บอกเอ๊ะไปเห็นคนทุกข์ยากอยู่ซอกหลืบของกรุงกบิลพัทก็เลยชวนนายชนะเอมาตันทกะบอกต่อไปนี้เราจะไปแสวงหาทางดับทุกข์ก็ไปทรมานร่างกายไปทำให้ตัวเองทุกข์จนแก่จนทนไม่ไหวถ้าไม่ได้นางสุชาดามาถวายมาทุกตาญาติร่างกายก็กลับมาสมบูรณ
1: ์
0: พระพุทธองค์จึงทรงเข้าใจมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางใช้ได้ตลอดแม้กระทั่งขับรถถ้ามีสามเลนต้องวิ่งเลนกลางไว้ก็ดีนะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าม
1: ีสองเลนล่ะอาจารย์ไม่ได้
0: สองเลนก็ให้ชิดริมไว้อย่าไปทางสายกลาง
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นเข้าใจทางสายกลางทางสายกลางเนี่ยถ้าพูดให้ทันสมัยยุคปัจจุบันก
1: ็
0: คือทำชีวิตให้บาลานซ
1: ์
0: สมดุลระหว่างงานพักการทำงานการหลับนอนและการเอนเตอร์เทนชีวิตถ้าทำอย่างนี้เราเรียกว่าเราบริหารชีวิตโดยหลัก 3-8 นอน8ทำงาน8แล้วก็เอนเตอร์เทนชีวิต8แต่ถ้าอาจารย์บ้วนผมจะหลับเป็นหลัก 4-6 นอน6ทำงาน6
1: ทำ12
0: สมัยก่อนรับราชการ6ไปทำสวน6
1: 18
0: แล้วก็อัดรายการวิทยุอีก6เพราะฉะนั้นก็ลองไปคิดดูว่ายังไงเพราะฉะนั้นท่านเชื่อผมอย่ารอให้ทุกข์แล้วดวงตาจึงเห็นธรรมอย่าหนีผัวไปพึ่งพระเอาภาระไปให้ท่านต้องรักทั้งผัวและชวนผัวไปหาพระนะและพระก็จะพูดสิ่งดีๆให้เราฟังผมไม่มีเครื่องรางของขลังนะในปัจจุบันท่านและตัวไม่มีเลยฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แหวนสร้อยพระติดตัวไม่มี
1: แล้วอาจารย์เอาอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจบางคนบอกว่าแขวนผ้าไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ
0: ผมฝังไว้ในใจแล้ว
1: ค่ะ
0: เตี่ยผมสอนว่าลูกถ้าลูกมีใจเป็นพระไปถามเตี่ยบอกทำไมลูกไม่กินเจเพื่อนเพื่อนโอ้โหกินเจทั้งนั้นเตี่ยบอกลูกทำไมต้องกินเจแค่สิบวันทำไมหรือไม่มีนิสัยเจทั้งปี
1: ค
0: ่ะใจหรือเป็นวัดหรืออยู่ที่ไหนก็เป็นวัดเพราะฉะนั้นหรือต้องเข้าใจนะฮะและเตี่ยก็จะสอนหลักธรรมะง่ายๆธรรมะอาจารย์พุทธทาสก็สอนง่ายธรรมะคือธรรมชาติท่านบอกว่าการทำงานคือการประพฤติธรรมที่ผมกำลังทำอยู่นี่ก็คือผมก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะ
1: ค
0: ือกำลังทำงานหวังว่าวันนี้พูดไปเนี่ยได้สักสองคนฟื้นได้สติเฮ้ยลองเชื่ออาจารย์บ้วนสักครั้งเถอะว่าไม่ต้องรอให้ทุกดวงตาก็เห็นธรรมธรรมะคือธรรมชาติเกิดแก่เจ็บจากเพราะเดี๋ยวนี้สื่อเขาไม่ให้พูดเขาว่า
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: ให้พูดว่าตุย
1: มันจะดูดค่ะ
0: ในเฟซบุ๊ก
1: ในสื่อค่ะ
0: เกิดแก่เจ็บตุยไงมันก็ไม่เข้าเรื่อง
1: ค่ะ
0: สื่อแสเจ็บเกิดแก่เจ็บจากแต่ถ้าคุณทำได้มันคุณสมบัติเพจหนังอนาสมบัติเมธานี
1: ค่ะ
0: เกิดแก่จากไม่มีเจ็บ
1: ก็
0: ถ้าได้อย่างนั้นนะแจ๋ว
1: ก็แล้วแต่ร่างกายของแต่ละ
0: คนนี้นะ
1: ค่ะ
0: ผมได้มาจากคนที่รับเหมาก่อสร้างบ้านนะ
1: ค่ะ
0: เป็นสมาชิกโรตารี่นครปฐมชื่อคุณปรีดาท่านหนึ่งไปนั่งฟังสวดศพด้วยกันอาจารย์คนเรานะถ้าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็จากไปโดยไม่ต้องเจ็บมันคงจะดีนะอาจารย์
1: ค่ะ
0: แต่อย่างคนที่เรามาสวดเนี่ยโอ้ยกว่าเขาจะตายเขาทรมานมากเนี่ยเราก็สนทนาธรรมก่อนไปฟังพระสวดพระก็สวดกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอัพยากตาธรรมาถ้าคนก็ไม่รู้แปลว่าอะไรก็มีอาจารย์ผมก็แปลให้ฟังง่ายๆกุศลาธรรมามาทำดีกันเถอะโว้ยอกุศลาธรรมาอย่าทำชั่วกันเลยว่าอัพยากตาธรรมาทำไมทำดีหรือไม่ทำชั่วก็ให้อยู่เฉยๆส ผมก็ท่องต่อบ้านเมืองหลังใหญ่ละบ้านกูหลังเล็กบ้านหลังสุดท้ายละบ้านเมืองละบ้านกูละออกแบบเหมือนกันขนาดเท่ากันกว้างสองคืบยาวหนึ่งวาหน้าหนึ่งศอกจะคล้องบรรลับตาพิมมีจุลินทรีย์เข้าคลอเคลียตลอดงานที่หน้าบ้านประดับในดอกไม้สดที่หน้าบ้านประดับในดอกไม้แห้งอาจจะต้องพักแล้วคอยสักหนึ่งที่หน้าบ้านประดับในดอกไม้แห้งที่คนทำตาแดงแดงเสียใจก็ไม่ใช่ใครมันก็คือความตายความตายความตายไม่มีใครหนีไปได้เลยสักคนแต่อย่าเป็นคนเป็นเมื่อตายให้ตายเมื่อเป็นเชิญพักได้
1: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋น1สตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าอาจารย์ไม่มีคนจะไปคำถาม
0: เลย
1: ได้เลยค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังสอบถามมาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว
0: นิดนึง
1: ใช่มีปัญหามีเรื่องค้างเก่าอยู่เกี่ยวกับเรื่องมะม่วงขุนศรีค่ะเขาบอกว่าปลูกในกระถางมะม่วงมันขุนศรีนะคะก็ปลูกในกระถางค่ะตอนนี้ที่ออกดอกและที่ปลูกมาเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาสงสัยว่าเอ๊ะพอดอกออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้กินผลไหมหรือว่าต้องนานแค่ไหนปลูกมาถึงจะได้ออกเป็นผลลูกออกมาค่ะอาจารย์คะ
0: ถ้าสภาพแวดล้อมเป็นไปตามปกติมีความพร้อมเนี่ยละอองเกสรตัวผู้กับละอองเกสรตัวเมียนะฮะดอกมะม่วงส่วนมากจะมีเกสรตัวผู้อยู่6อันนะถ้ามันได้รับการผสมปัจจุบันแมลงที่ช่วยผสมที่ดีนะครับก็จะมีผึ้งมีชนโรงชนโรงคือผึ้งจิ๋วไม่มีเหล็กในนะฮะหรือชาวบ้านบางคนเรียกตัวติ้งน
1: ะ
0: แล้วก็แมลงวันก็จะเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรถ้าผสมติดดีมีความสมบูรณ์ก็จะให้ผลเพราะการที่ออกดอกมาแล้วมันจะติดผลหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่มันออกดอกนะฮะอย่าให้มันขาดน้ำแต่อย่ากระทุ้งน้ำแรงถ้ากระทุ้งน้ำแรงช่อดอกจะกลายเป็นใบ
1: ค่ะ
0: นะมันรอให้ดอกเนี่ยบานสัก 80% ของทั้งต้นแล้วจึงค่อยโชยน้ำคือให้น้ำทีละน้อยและตัวที่จะสร้างปัญหาทำให้ดอกไม่เป็นผลเนี่ยไม่ติดผลคือ1โรคลาแป้งถ้าอากาศหนาวเย็นจะทำให้ทั้งดอกทั้งช่อเนี่ยแห้งไปเลย2ถ้าบางดอกเสียไปเพราะมีโรคเชื้อราที่ชื่อว่าโรคแอนแทรกโนสเกิดจากเชื้อคอเลสเตอรอลที่กุ้งตีโอสปอลิเดสเนี่ยนะฮะอันนี้จะทำลายเฉพาะบางช่อเหมือนที่ชาวบ้านบอกว่าถ้าหมอกลงจัดมักจะไม่ได้กินเพราะว่าหมอก คือความชื้นจะทำให้เชื้อราเจริญเติบโตดีอันนี้คือฝ่ายของโรคส่วนที่จะทำลายทำให้ดอกไม่ติดเป็นผลก็จะมีเพลี้ยไฟมาทำลายดอกนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็มีเพลี้ยจักรจันทร์มาดูดกินที่มันถ่ายมูลเหนียวๆและราดำจะขึ้นมาคลุมจนกระทั่งใบดำไปหมดก็จะมีเพลี้ยไฟเพลี้ยจักรจันทร์มะม่วงแล้วก็มีหนอนกลิ่นช่อถ้า5ตัวนี้นะถ้าเอาอยู่นะยังไงก็ติดผลทีนี้เนื่องจากว่าคุณปลูกในกระถางการให้น้ำในกระถางเนี่ยดูให้ดีถ้าเราลดน้ำแล้วน้ำมันระบายไม่ดีเนี่ยรากมันจะแช่น้ำ
1: น
0: ้
1: ำท่วมเลยคราวนี
0: ้มันจะกลายเป็นน้ำท่วมเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นพรวนดินหรือใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือใบไม้เนี่ยตรงไปบ่อยๆถ้าสำหรับมะม่วงปลูกในกระถางเนี่ยจะเล็กไปอย่างน้อยที่สุดขอเป็นวงซีเมนต์ขนาด80เซนเป็นอย่างน้อยหัวกลวงปากกลวงนะอันนี้แล้วก็ใส่ดินให้เต็มโดยดินผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอินทรีย์วัตถุและถ้าปลูกแบบนี้มะม่วงต้นอาจจะไม่ใหญ่นักเราเรียกว่าปลูกมะม่วงระยะชิดเหมาะสำหรับปลูกในบ้านแล้วรักษาทรงต้นสูง2เมตรระยะระหว่างต้นเราอาจจะตั้งรองต่อรองเนี่ยประมาณ2เมตรถึง2เมตรครึ่งและถ้าปลูกในบ้านอยากมีมะม่วงกินทั้งปีนะครับให้ปลูกมะม่วงดังต่อไปนี้1 3ฤดูลูกเล็กๆแต่จะออกช่อได้ทุกฤดูมะม่วง3ฤดูนะหรือจะเป็นปลูกพวกหนองแซงปลาลั่นนะเขียวเสวยจะติดลูกยากหน่อยแล้วก็น้ำดอกไม้ถ้าปลูกน้ำดอกไม้ไว้ในบ้านเนี่ยตอนดิบมันจะเปรี้ยวเราก็เอามาสับเอามาซอย
1: ทำอาหาร
0: นะทำมะม่วงน้ำปลาเป็นเครื่องจิ้มแต่ถ้าผลสุกเราก็เอาไว้รับประทานผลสุกเพราะฉะนั้นถ้าปลูกอย่างมะม่วงกินผลสุกเราก็จะต้องห่อผลเวลาตอนเก็บผลเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงวันทองมาวางไข่และไม่ให้หนอนเจาะผลเนี่ยมาเจาะที่ก้นผลนะครับอ้าวใครสงสัยเรื่องมะม่วงเพิ่มเติม
1: มีมะม่วงเพิ่มเติมจริงๆเลยอาจารย์เพราะว่าอันเนี้ยเหมือนอาจารย์มีตาทิพย์เลยนะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าต้นไม้เนี่ยที่บ้านจะปลูกต้นไม้แล้วทีเนี้ยมีต้นมะม่วงมันสูงประมาณ170เซนมีพอมันต้นโตขนาดเนี้ยพอจะเอาไปปลูกที่อื่นนะคะก็คือเหมือนรากมันก็เต็มที่แล้วล่ะ170เซนนะคะพอไปปลูกแล้วก็ตายต้องไปแบบมันมีความเสี่ยงแค่ไหนถ้าแบบเอาต้นมะม่วงใหญ่ขนาดสูง170เซนแล้วปลูกที่อื่นนะคะขุดจากที่นึงไปปลูกอีกที่นึง
0: ตายเลยถือว่ายังต้นเล็กมาก
1: อ๋อมันไม่มีความเสี่ยงว่าจะตายไม่มีอะไรเงี้ยเหรอคะ
0: โอ้ยสบายทำนี้คุณขวัญลำดับแรกนะท่านวัดจากโคนต้นมาเนี่ยประมาณสักสองคืบรัศมีรอบต้นนะท่านเอาเสียมไปขุดล่องโดนรากไม่เป็นไรขุดรอบต้นเลยนะแล้วก็ขุดให้เป็นล่องลึกลงไปแต่อย่าเพิ่งขุดตรงส่วนตรงกลางต้นพอคุณขวัญขุดไปแล้วเนี่ยคุณขวัญก็ไปหากระสอบถ้าได้กระสอบป่านจะดีเพราะมันอมความชื้นดีเอามาหุ้มที่เราไปล้อมไว้อ่ะนะหุ้มไว้รอบต้นแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ 2-3 เดือนสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากว่าไอ้รากที่เราขุดแล้วมันขาดเนี่ยมันจะเกิดรากใหม่นะในขณะที่ต้นมันยังอยู่ได
1: ้
0: เพราะรากเก่าที่มันดิ่งลงดินน่ะเรายังไม่ไปทำลายใช่ไหมครับเพราะรากใหม่มันเกิดซึ่งจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนเนี่ยคราวนี้เราก็เอาเสียมหรือพะว่าเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ขุดรากที่ยังไม่ขาดให้มันขาดแล้วก็เอากระสอบหรือสแลนตะข่ายพรางแสงเนี่ยไปหุ้มแล้วคุณขวัญก็เอาไปตั้งไว้ หรือเอาไปลงปลูกได้เลยครับตอนลงปลูกใหม่รากยังไม่จับดิน
1: คุ
0: ณฝันก็ควรจะไปทำคอกสี่เหลี่ยมแล้วก็มีไม้เป็นเครื่องหมายทะแยงมุมน่
1: ะ
0: ปลูกรับกับต้นไว้เพื่อไม่ให้ต้นเนี่ยโยกและเวลาปลูกให้ขุดหลุมให้ใหญ่กว่าต้นอย่างน้อยเนี่ยเอาหลุมสักเมตรคูณเมตรหรืออย่างน้อยสุด50เซนแล้วเวลาปลูกเนี่ยให้ยกสูงขึ้นมานิดหนึ่งอย่าไปปลูกให้มันจมเป็นแอ่ง
1: มันจะได้ไม่ท่วม
0: เพราะว่าดินรอบๆเนี่ยบางทีมันไม่ร่วนซุยเวลาเรารดน้ำเนี่ยน้ำมันจะขังทีนี้เราค้ำไว้แล้วเมื่อไหร่จะเอาออกได้เราก็สังเกตว่ามะม่วงของเราเนี่ยมันเริ่มแตกใบใหม่ยอดใหม่ออกมาหรือยังถ้ามันเริ่มแตกใบใหม่ยอดใหม่มาแล้วนี่แสดงว่ารากมันเริ่มจับดินได้แล้วก็เอาออกนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็จะทีนี้ตรงต้นเนี่ยตรงที่เราปลูกเนี่ยควรจะเอากระสอบนะเพื่อไม่ให้มันชอกช้ำครับคุณขวัญกุ้งเคยเห็นแล้วตับปั๊มน้ำมันที่เขาเอาต้นไม้อะ
1: แล้วมีเป็น
0: ใหญ่มากเลยอะ
1: เหมือนเหล็กยึดด้วยนะอาจารย์คือเหมือนว่าเขาล้อมคือเหมือนกับเป็นเหล็กอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเอาเหล็กไปยึดกับต้นไม้ด้วยนะที่ขวัญเห็นนะอาจารย
0: ์ใช่แต่อันเนี้ยผมเคยเจอเจ้าของปั๊มแห่งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เขาเป็นแฟนทีวีช่อง9แล้วเขาเกิดไปเห็นรายการผมอะเขาก็เชิญผมไปที่ปั๊มเขาว่าเขามีที่เขาควรจะทำอะไรบ้างผมก็ไปแนะนำเขานะว่าไอ้ต้นไม้ที่คุณเอาเหล็กมาล้อมเนี่ยมันแข็งแรงก็จริงนะแต่มันไม่น่าดู
1: มันไม่เป็นธรรมชาติมันดูแข็งแข็งค
0: ่
1: ะ
0: ใช่วิธีแก้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้คุณเอาตะข่ายอวนนะไปขึงรอบเหล็กนั่นนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคุณก็ปลูกต้นเหลืองชัชวาล
1: อ๋อให้มันเลื้อยไปถูกไหมคะ
0: ให้มันเลื้อยกับตะข่ายอวนนั่นนะ
1: ค่ะ
0: หรือจะเป็นแสลนก็ได้พอมันเลื้อยหมดเนี่ยโคนต้นเราจะเห็นดอกเหลืองหรือคุณจะปลูกพวงชมพูแต่ต้องคอยคุมไว้อย่าให้มันเลื้อยขึ้นทั้งบน
1: ค่ะ
0: นะคุณก็จะเห็นพวงชมพูแต่พวงชมพูจะมีข้อด้อยว่ารอบๆคนจะนั่งยากเพราะว่าแมลงพวกชันโลงพวกพึ่งเนี่ย
1: ชอบ
0: ม
1: า
0: ชอบ
1: ค่ะอันนี
0: ้แล้วแต่ว่าคุณจะเอาสีไหน มันจะดูไม่เป็นเหล็กแข็งกระด้าง
1: เมื่อกี้อาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องมะม่วงค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าจะปลูกในกระถางเนี่ยต้องประมาณ80เซนติเมตรใช่ไหมคะกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมคะควรจะ
0: ลองที่มันมีตั้งแต่80เมตร20
1: ค่ะ
0: เมตรครึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ขนาด
1: แสดงว่าที่ของคุณผู้ฟังที่บอกว่าเอ๊ะซื้อมาสูง60เซนติเมตรเนี่ยแล้วก็กว้างประมาณนี้เนี่ยน่าจะเล็กไปนะคะ60เซนเนี่ยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์อันนี้เพิ่งเรียกว่าเป็นมะม่วงที่เพิ่งจะขายฮะ
1: ใช่เขาบอกว่าซื้อมา
0: บางคนก็ซื้อมะม่วงมาสูง2เมตรเลยก็มี
1: ค่ะ
0: เขาจะใส่เข่ง
1: ค่ะถ้า
0: เข่งสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เข่งวะเข่งไม้ไผ่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ย่อยสลายไปเลยก็ปลูกทั้งเข่งได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่เข่งไม้ไผ่มันดีในแง่นั้น
1: ค่ะ
0: แต่มันมีปัญหาว่าก้นเข่งอ่ะมันจะผุ
1: อ๋อเวลายกปุ๊บร่วงเลย
0: ก็มีคนเอาเข่งพลาสติกมาปลูก
1: ค่ะ
0: มีคนถามผมบอกอาจารย์ผมปลูกทั้งเข่งเลยได้ไหม
1: ค่ะ
0: ได้ครับเข่งพลาสติกก็ปลูกทั้งเข่งได้เลยพลาสติกมันไม่ย่อยสลายจะลากเนี่ยมันออกมาได้หมดอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นเขาขายในสื่อเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แข่งเล็กๆเห็นว่าเท่าไหร่อ่ะใบหนึ่ง20แข่ง240บาทยังไงเนี่ยนี่แล้วคุณขวัญเมื่อวานนี้ผมไปซื้อโต๊ะมาตัวหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: มีขาสอดเข้าข้างเตียงได้อ่ะสูงสักประมาณ70เซน80เซน
1: ค่ะ
0: มีขาตั้งกับมีไม้พื้นทั้งบนนะ6บาท
1: ฮะทำไมมันถูกขนาดนั้นอาจารย์อาจารย์ใช้คูปองลดอย่างอันนั้นอันนี้เวลาแฟลชเซลหรือเปล่า
0: ผมถามลูกน้องบอกว่าเฮ้ยคุณดูไอ้ผมว่าพวกหลอกลวงมะเปล่าบอกไม่ใช่ไม่ใช่โทรศัพท์อาจารย์ไม่เคยซื้อของเลย
1: โ
0: ปรโมชั่นลูกค้าใหม
1: ่
0: เขาขายให้ในราคา6บาทเป็นค่าส่ง2บาทเป็นค่าของ4บาท
1: เขารออาจารย์ติดใจอะสิเดี๋ยวอาจารย์สั่ง
0: ได้โต๊ะมาตัวหนึ่งตอนนี้อยู่บนเตียงนั่งเล่นนอนเล่นอยู่บนเตียงก็เลยพยายามจะไปซื้อไอ้แบบเตียงคนไข้อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โต๊ะที่สอดเข้ามาเตียงคนไข้อ่
1: ะ
0: แต่มันแพง
1: เหมือนโต๊ะที
0: ่กว่าบาท
1: ที่โรงพยาบาลแล้วเวลาที่เตียงคนไข้แล้วไว้รับประทานอาหารนั้นใช่มั้ยคะ
0: อ่
1: าค่ะ
0: นั่นอ่ะมันแพง
1: ค่ะ
0: 1,000 กว่าบาทตอนนี้ก็เลยไปสั่งมาตัวหนึ่งมันมี2ขา
1: ค่ะ
0: แต่มันสอดเข้าไปได้ไม่ลึกพอตัวหนึ่งประมาณ200กว่าบาทปีนี้เดือนปีนี้เป็นปีที่ผมประหยัดที่สุดเลย
1: ค่ะ
0: ลูกหลานผมก็ดีนะเราเคยกินข้าวกันสัปดาห์ละวันเนี่ยตอนนี้ลูกสะใภ้ลูกชายบอกพ่อไม่ไปกินตามร้านแล้วเพราะทำมาเดี๋ยวซื้อแล้วไปกินบ้านพ่อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เคยไปกินมื้อละ6-7 คนมื้อละ1,000อย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็เหลือมื้อละ200-300
1: ประหยัดกันไป
0: มันต้องไม่สอนกันมันต้องคิดได้เอง
1: ค่ะ
0: เรียกว่าเกิดปัญญาแต่ว่าคุณขวัญผมดูข่าวเนี่ยผมเศร้าใจนะ
1: อาจารย์เรื่องอะไรครับพอดีมีคำถามคุณผู้ฟังเหลือค่า
0: 300บาทเนี่ย
1: อ๋อ3ไอ้บัตรคนจนใช่มั้ยคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่มั้ยคะ
0: ผมเสนอไปในรายการผมนะคนอายุ1-10ขวบมีเงินเดือนเท่านี้ในฐานะเป็นประชาชน
1: ค่ะ
0: 10-20ขวบได้เงินเท่านี้20-30เงินลดลงมานะ30-40เงินลดลงมา
1: ค่ะ
0: แต่พอไปขึ้นอีกที60ทุกคนเกิดมาต้องมีเงินเดือนหมด
1: ค่ะ
0: ถ้าผมเป็นรัฐบาล
1: ค่ะอาจารย์คะคุณผู้ฟังถามเพิ่มเติมมาเรื่องของมะม่วงเขาบอกเขาซื้อมาแล้วตอนที่พอจากซื้อต้นเท่านี้เอาไปลงดินทำยังไงแล้วก็จากมะม่วงนี่มีต่อเรื่องของตะลิงปริงหรืออะไรประมาณนี้ด้วยค่ะอาจารย์เดี๋ยว
0: ปริงใช่ไหม
1: เดี๋ยวต้นมะม่วงก่อนซื้อมาสูงประมาณ170เซนเนี่ยแล้วก็อยู่ในตะกร้าอยู่ในที่เขาใส่มาจากร้านเนี่ยลงได้เลยไหมหรือต้องปรับดินยังไงหรือว่าต้องเตรียมดินยังไงหรือว่าบอก
0: เขาใส่แข่งมาหรืออยู่ในกระถุงหรืออยู่ในกระถางเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอก
1: ค่ะ
0: ลำดับแรกนะครับเวลาขุดหลุมเนี่ยหลักมีอยู่ว่าหลุมใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งดี
1: ค่ะ
0: แต่มันจะขุดไม่ไหวยกเว้นบางคนมีรถแบคโฮเล็กเอารถแบคโฮมาขุดเลย
1: ค่ะ
0: แต่อย่าใช้เครื่องเจาะถ้าใช้เครื่องเจาะแล้วคุณเอาต้นใส่ไปในหลุมเนี่ยไอ้รอบหลุมเนี่ยดินมันจะแน่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำมันจะไม่ระบายนี่เวลาคุณขุดอย่างน้อยที่สุดขอให้ได้หลุมขนาดกว้าง50ยาว50ลึก50และถ้าพิถีพิถันหน่อยเวลาขุดหน้าดินประมาณ1ฝ่ามือตอนขุดให้แยกไว้ทางซ้ายแล้วดินชั้นล่าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้แยกไว้ทางขวา
1: ค่ะ
0: ทีนี้เวลาจะลงมือปลูกให้เอาดินหน้าดินที่อยู่ทางซ้ายอ่ะถักลงหลุมไปก่อนแล้วดินที่อยู่ก้นหลุมอ่ะให้ผสมใบไม้ผสมปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยหมักแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่ลงไปให้พูนหลุมนะพอพูนหลุมเสร็จปั๊บคุณก็แหวกพื้นที่เพื่อที่จะให้ต้นเนี่ยถ้าเป็นถุงอย่าเสียดายถุงฉีกเลยและประคองให้ลงไปอย่าให้ดินในถุงแตกนะครับควรจะอัดเพื่อให้มันแน่นอย่าให้มันแตกแต่ถ้าเป็นกระถางก็เอามือเนี่ยดันก้นกระถางมันจะหลุดออกมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ถ้าเป็นเข่งไม้ใส่ลงไปเลยทั้งเข่งเป็นเข่งพลาสติกก็ใส่ได้แต่ถ้าจะเอาออกก็ได้เหมือนกันก็ควรจะอัดข้างเข่งให้มันแน่นซะก่อนและก่อนจะลงอย่าลดน้ำอย่าลดน้ำอดน้ำไว
1: ้ค่ะ
0: ถ้าดินจับแน่นเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่ารากมันจะไม่เสียนะเหมือนอย่างกับยางพาราเงี้ย
1: ค่ะ
0: แต่ลดน้ำแล้วมันหักนะเสร็จเรียบร้อยพอปลูกปั๊บต้องตั้งต้นให้ตรงเพราะถ้าต้นไม่ตรงนะการแตกกิ่งจะเละละไปหมด ตั้งต้นให้ตรงวิธีให้ตรงก็คือพอเขาปลูกเสร็จเขาก็จะรดน้ำรดน้ำเนี่ยต้นจะเริ่มเซเราก็จะจับต้นให้ตรงโดยกดบริเวณโคนต้นไม่ใช่รอบต้นนะเฉพาะโคนต้นแล้วเอาไม้ไม้รวกหร
1: ือ
0: ไม้ไผ่เนี่ยมาปักตรงกลางเหตุที่ปักเพื่อยึดให้ต้นเนี่ยตรงปลูกไม่ต้องแน่นมากเอาแค่หลวมๆเพื่อให้ต้นตรงอย่างเดียวและคุณจะปลูกทรงไหนถ้าคุณปลูกทรงแบบร่มเงาคุณจะต้องตั้งลำต้นให้ตรงขึ้นมาประมาณเมตรครึ่งหรือ2เมตรแล้วจึงจะเลี้ยงพุ่มแต่ถ้าคุณจะปลูกแบบเอาผลผลิตแล้วก็แตกกิ่งหลายกิ่งอันนี้คุณปล่อยกิ่งได้เลยแต่ลักษณะการแตกพุ่มก็ต้องคอยแต่งเพราะมันอาจจะรกหน่อยทึบหน่อยนะครับก็เป็นแบบนี้พอปลูกเสร็จก็ให้เอาปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมีในระยะแรก2ปีแรกที่ปลูกมีดอกให้เด็ดดอกทิ้งให้หมดให้มันแตกแต่ใบลดน้ำได้ทั้งปีใส่ปุ๋ยสูตร25 7 7 16 8 8 20 10 10หรือจะเอาสูตรเสมอเสริมด้วยยูเรีย46 00 40 00 30 00หรือปุ๋ยแอมโมเนียม21 00ก็ได้ลดน้ำไม่หยุดเลยออกดอกมาถ้าจะเอาไว้ลูกเดียวเอาไว้ชิมสักลูกนอกนั้นเด็ดดอกทิ้งพอ2ปีต้นจะสง่างามมากๆเลยส่วนระยะแตกใบมีโรคอะไรแมลงอะไรระยะออกดอกมีปัญหาอะไรเหตุผลมีปัญหาอะไรไปฟังนะครับในคลิปเสียงทิดบ้วนชวนคุยเห็นเขาว่ามะม่วงมันน่าจะขึ้นมานะผมจำไม่ได้แล้ววันไหน
1: ไม่เป็นไรก็ลองไปพิมพ์ลองค้นเสิร์ชหาดูนะคะแล้วตะลิงปลิงล่ะอาจารย
0: ์ที่พูดไป
1: อะไรนะคะ
0: อาทิตย์กว่า
1: อ๋อประมาณช่วงอาทิตย์กว่า
0: ความยาวนะตอนละ20นาที
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าตะลิงปลิงสูงใบเยอะไม่ออกลูกเลยทำยังไงดีคะอาจารย
0: ์ต้นสูง
1: หยุดน้ำ
0: อย่าลดน้ำเยอะ
1: ค่ะ
0: นะตะลิงปลิงนะมันจะชอบอยู่ในร่องสวนในร่มเนี่ยนะหยุดการให้น้ำแล้วก็ถ้าจะเร่งเอาปุ๋ยสูตรตัวกลางนะ12 20 42นะแต่ตอนใส่ปุ๋ยต้องลดน้ำนะหลังจากนั้นเนี่ยลดน้ำน้อยๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าน้ำเยอะมันแตกเฉพาะใบคุณขวัญเคยเห็นลูกตะลิงปลิงไหม
1: เคยเห็นเคยกินนะอาจารย
0: ์เอออร่อยไหม
1: มันเปรี้ยวอะค่ะ
0: ผมเนี่ยปลูกที่บ้านอยู่สองต้นนะ
1: ค่ะ
0: ตายยาก
1: ก็คือ
0: ผมเคยแกล้งมันอะ
1: ยังไงคะอาจารย
0: ์ไม่ดูไม่แล้วปล่อยมือมันจะโตก็โตจะตายก็ตายต้นไม้ที่บ้านผมถือเป็นครูทุกต้น
1: ค่ะ
0: ตายยากถ้าได้น้ำท่าสมบูรณ์แตกใบดี
1: ค่ะ
0: และถ้าปลูกในร่องสวนที่ลำไรหน่อยนะจะยิ่งชอบนะครับตะลิงปลิงนี่มันเป็นไม้ผลที่เขาเอามาเป็นเครื่องปรุงรสเปรี้ยวไงคุณฝัน
1: ค่ะก็ถ้าได้ต้มกับปลาทูก็น่าจะดีนะคะอาจารย
0: ์โอ้ยนี่เคยไปกินที่สมุทรสงคราม
1: ค่ะ
0: สมุทรสงครามอาหารอร่อยเขาคือปลาทูซาเตะใช่ไหม
1: ใช่อันนั้นก็จะเป็นซีอิ๊วนิ่มไปทั้งกระดูกก็เคี้ยวได้คือไปกินได้ทั้งตัวใช่ไหมคะอาจารย
0: ์นั่นนะฮะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยไปกินปลาทูซาเตะแล้วติดใจแต่ตอนหลังนี่ก็กินไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้จะกินอะไรก็ต้องเอาไปปั่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้องดูดเอา
1: อาจารย์คะมีคำถามน่าจะได้แหละคำถามนี้สุดท้ายบอกว่ามีต้นมะนาวสูงขนาดประมาณ1เมตร50เซนนะคะก็ลูกใหญ่มีน้ำมะนาวเยอะด้วยแต่มันออกลูกไปทางเดียวข้างเดียวเอ๊ะยังไงคือต้น
0: แสดงว่าอีกข้างมันล่มอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะคือแบบมีคือแบบเหมือนถ้าตัดครึ่งต้นเนี่ยออกข้างเดียว
0: ที่แดดจับทั้งวันทั้งต้น
1: ค่ะ
0: ถ้าเผื่อว่าต้นไหนที่ล่มเนี่ยไม่ค่อยออกดอกนะครับ
1: เขาบอกว่าอีกข้างนึงเป็นต้นน้อยหนาสูงประมาณ3เมตรปลูกห่างกันประมาณ2เมตรมีมะนาวกับน้อยหนาอยู่ใกล้กันระยะห่าง
0: มันบังกันอันนี้แสดงว่าปลูกในพื้นที่บ้าน
1: ค่ะ
0: นะฮะสองอย่างนั้นมันไม่ไปด้วยกันเลยนะ
1: ค่ะเอามันควรปลูกด้วยกันได้ไหมคะถ้าเขามีน่าจะมีพื้นที่ไม่มากเท่าไหร่
0: มันควรจะแยกกันอยู่เพราะอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะน้อยหนาเนี่ยมันเป็นพืชทนแล้ง
1: ค่ะ
0: มะนาวเนี่ยมันต้องการน้ำสม่ำเสมอ

0: พูดได้อีกกี่นาทีครับ
1: สองนาทีอาจารย์สองนาทีครึ่งนาทีครึ่งอะ
0: ทีนี้ต้นที่เป็นเนี่ยก็ดูว่าระหว่างมะนาวกับน้อยนา
1: จะ
0: เอาอะไรเป็นหลัก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเอามะนาวเป็นหลักนะเราก็ตัดพรต้นน้อยนาเนี่ยให้เป็นต้นเล็กลง
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็ให้มะนาวเขาเติบโตเพราะว่าน้อยนาเนี่ยมันไม่ต้องต้นสูงใหญ่หรอก
1: คุณขัน
0: เพราะเวลาจะทำให้น้อยนาออกลูกเนี่ยเราต้องตัดแต่งกิ่งรูดใบทิ้งหมด
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนจะทำอย่างนี้ให้ใส่ปุ๋ยโถกลางสูงซะก่อนเพราะว่าน้อยนาเนี่ยเวลามันผลิใบใหม่ออกมาเนี่ยมันจะพาดอกออกมาด้วยงั้นถ้าคุณไม่ใส่ปุ๋ยเร่งดอกซะก่อนที่จะตัดแต่งเนี่ยนะดอกมันจะน้อย
1: ค่ะ
0: นะครับเสร็จแล้วพอน้อยนาเริ่มติดลูกเนี่ยอันนี้ท่านก็รายการเราก็เคยพูดไปแล้วน้อยนาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ลองไปหาฟังย้อนหลังดู
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆอาจารย์มีอะไรทิ้งท้ายไหมคะ
0: ครับก็ไม่มีอะไรนอกจากช่วยกันคิดหน่อยผมเป็นนิสิตเกษตรครูบาอาจารย์ผมสอนมาอย่างเดียวว่าศัตรูของพวกเราคือความยากจนผมเขียนไว้ในนิสเพลงอยู่เพลงว่าปีนายยากจนเดือดร้อนขอให้รีบไปใช้วิชาช่วยให้พ้นภัยช่วยเขาให้หายจนช่วยกันลบกับความยากจนครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์บ้วนนะคะวันนี้ขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีไม่มีความจนครับ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินโผล่คอมเมนต์รับทราบรับปฏิบัติหลังเพจรักษาแผ่นดินหนุนเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพไอหล่อปมคดีหัวสว.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายกับนายยิ่งชีพอาชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอหล่อจากประเด็นคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาล่าสุดนายอนุทินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เพจ Facebook รักษาแผ่นดินที่ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าพวกเราขอสนับสนุนให้นายกอนุทินและผู้ที่เกี่ยวข้องฟ้องยิ่งชีพไอลอจนถึงที่สุดโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินเขียนคอมเมนต์ว่ารับทราบรับปฏิบัติครับผมยิ่งชีพท้าชนนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยลั่นพร้อมหน้าหงายหากยอมออกมาชี้แจงความจริงเผยกรรมข้อมูลโกงสว.แค่เศษเสี้ยวจาก 90,000 หน้านายยิ่งชีพอาชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมตัวหลังนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเดินหน้าฟ้องต่อเนื่องว่ายังมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงเลือกสว.มีใหญ่มากมหาศาลเท่าที่อยู่ในสำนวนของกกต.และ DSI ประมาณ 90,000 หน้าส่วนที่อยู่กับเราเป็นเพียง 5% ของที่กกต.มีรวมทั้งที่พูดออกสาธารณะไปแล้วก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นหากกกต.สั่งฟ้องข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอในชั้นศาลไปว่าตามกระบวนการยุติธรรมหากผู้ต้องหาคนใดถูกฟ้องถูกยกฟ้องทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนแม้จะจบไปแล้วเราก็ไม่มีทางอื่นต้องพยายามเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเปิดเผยส่วนนางสุขสมรวยวรรณธนิยกุลส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชวนไปเที่ยวที่จังหวัดอำนาจเจริญนั้นนายยิ่งชีพกล่าวว่าหากไปเที่ยวก็อยากไปแต่ถ้าเป็นหมายก็ไม่เป็นไรก็ต้องไปว่ากันตามข้อเท็จจริงยืนยันอีกครั้งว่าหากออกมาชี้แจงก็จบส่วนการที่ฟังผู้ถูกกล่าวหาพูดมาโดยตลอดคือเป็น

0: พยานบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือจะตอบอย่างไรนายยิ่งชีพกล่าวว่าก็แล้วแต่ฟังพยานบุคคลมาหลายคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ยืนยันมีเส้นทางการเงินเยอะกว่านี้แต่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องออกมาเปิดเผยยกเว้นศาลไม่ฟ้องและคดีจบทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเปิดเผยส่วนพยานบุคคลจะน่าเชื่อถือหรือไม่อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนแต่ยืนยันว่าพยานบุคคลมีเยอะมากส่วนที่บอกว่าพร้อมหน้าหงายหากเขาชี้แจงก็ได้จริงยอมรับใช่หรือไม่ว่าข้อมูลบางส่วนอาจจะยังคลาดเคลื่อนและพร้อมหากโดนฟ้องเพิ่มนายยิ่งชีพกล่าวว่าไม่มีปัญหาเรามีที่มาของข้อมูลมีการตรวจสอบทั้งระบบเมื่อนำเสนอแล้วมีใครชี้แจงว่าจริงไม่จริงก็ต้องตรวจสอบถูกบ้างผิดบ้างก็ว่ากันไปแต่ไม่มีเจตนาให้ร้ายหรือหมิ่นประมาททั้ง9คนที่ตนเอ่ยชื่อไปมีข้อมูลเกี่ยวข้องมากกว่านี้ตนยังไม่ได้พูดทั้งหมดเพราะไม่มีความจำเป็นหากฝ่ายค้านไปตรวจสอบและอยากที่จะฝากฝ่ายค้านไปตรวจสอบและนำเสนอมากกว่านี้นอกจาก9คนยังมีอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนหากต้องถูกดำเนินคดีอะไรก็ต้องไปนำเสนอต่อศาลเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไม่ตอบคำถามปล่อยให้คดีเดินไปตามกระบวนการเรื่อยๆจะมีไม้เด็ดใดนายยิ่งชีพกล่าวว่าตนไม่มีอำนาจที่จะไปทำอะไรได้มากกว่านี้คนที่มีอำนาจคือฝ่ายค้านที่จะต้องใช้กระบวนการสภาบีบให้นายกรัฐมนตรีและฝ่ายรัฐบาลตอบคำถามยืนยันว่าตนยังมีข้อมูลที่จะค่อยๆนำเสนอในโอกาสต่อไปแต่หากกกต.สั่งฟ้องโดยเร็วข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อศาลในกระบวนการยุติธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติ

0: ครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
2: ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอบบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทิงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
7: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดยดีเจช้าง

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันครับ 14:17 นะครับวันนี้เราเจอกันตรงกับวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคม2569กับผมดีเจช้างณัฐพรกาลิการครับ
1: และก็เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
0: พบกันนะครับทางสถานีวิทยุอสมทนะทั่วประเทศครับ9สถานี10คลื่นความถี่ด้วยกันนะครับที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามแล้วก็รับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอสมท
1: นครศรีธรรมราชนะคะ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
0: อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัยครับ FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM
1: 107.0 ค่ะอ
0: ุดรธานีครับ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังคงทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอยู่ทางหน้าแฟนเพจทุกท่านนะคะไม่ว่าจะชมกันอยู่ที่แฟนเพจ DJ ช้างตกมันหรือแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดมาทักทายมาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสอบถามถึงผลงานเพลงอยากโทรศัพท์เข้ามาในรายการนะคะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ
0: 075ครับ419225นะครับ075419225นะครับก็สามารถโทรมาได้ตลอดทั้ง2ชั่วโมงที่เรา2คนนะครับนั่งจัดรายการกันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต้องการจะสั่งซื้อนะผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1นะครับอันนี้ก็สามารถติดต่อตรงนะฮะได้ที่คุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะฮะที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ063-459-6939ครับ063-459-6939
1: ค่ะเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ด้วยนะคะใครที่ทำสวนอยู่ไม่ว่าจะปลูกอะไรคุณปลูกพืชชนิดไหนก็ได้นะคะใช้ปุ๋ย Black Cat ได้ทั้งหมดเลยนะคะปุ๋ย Black Cat ของเราเนี่ยใช้ฉีดพ่นทางใบนะคะท่านผู้ฟังไม่ได้ขายเป็นกระสอบขายเป็นลิตรนะคะ1ลิตรค่ะมีทั้งขายปลีกขายส่งนะคะ1ลังเราบรรจุ24ลิตรค่ะท่านผู้ฟังนะ1ลังมี24ลิตรคุณจะซื้อทีละ1ลิตรก็ได
0: ้
1: ถ้าเราใช้ในปริมาณที่มากก็สามารถซื้อยกลังได้เลยเพื่อประหยัดต้นทุนของเราไปด้วยจะได้รับส่วนลดไปเลยค่ะ 9,600 บาทนะคะ
0: 1ลัง24ชุดสำหรับปุ๋ย Black Cat ก็อยู่ที่ลังละ 37,920 บาทครับถ้าเกิดว่าซื้อทีละชุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ชุดละ 1,980 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อ6ชุดเราก็มีแถมให้ด้วยนะครับ1ชุดครับซื้อ10เราก็แถมให้2ชุดนะครับนี่คือโปรโมชั่นที่มีอยู่ในขณะนี้นะสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat ส่วนยาลา Black Cat 1ครับ
1: ก็ยังคงเป็นราคา1ลังมี12ลิตรค่ะ 17,520 บาทนะคะอันนี้ก็ถ้าขายปลีกก็อยู่ที่ 1,540 บาทต่อลิตรผสมน้ำใช้ได้ 1,000 ลิตรนะคะไม่ต้องตกใจนะคะทำไมถึงแพงจังเลยเพราะว่ามันควบเขาเรียกว่าควบคุมครอบคลุมไปจนถึงการที่ไปช่วยขับไล่หนอนแมลงอยู่ในตัวนะคะการทำงานของปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1เราทำงานตรงที่ให้ภูมิคุ้มกันกับต้นให้ต้นเราสมบูรณ์แข็งแรงและต้านทานโรคได้ดีต้านทานหนอนแมลงได้ดีดังนั้นเนี่ยทำไมใช้แค่ปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1แล้วไม่ต้องไปใช้เคมีอื่นที่มันหนักหน่วงร่างกายหนักหน่วงในเรื่องของพื้นที่ในดินในต้นไม้นะคะอันนี้การทำงานของเราคือตัดวงจรการต้องมาฟื้นฟูและก็รักษาโรคกันในรายปีค่ะ
0: เดี๋ยวแอดมินบล็อกคุณยุทธนาแต่งวงด้วยนะครับแอดมินบล็อกเลยนะฮะอันนี้เข้ามากวนนะครับ
1: คุณยุทธนาขอเพลงอะไรคุณยุทธนาแต่งวงนี่คุณรู้จักคุณเกียร์ไหมคะ
0: อันนี้คือเข้ามาเขาเรียกว่ารบกวนการจัดรายการสมาธิของดีเจนะครับอันนี
1: ้
0: แอดมินบล็อกเลยนะครับ
1: ค่ะมาตรวจสอบเหรอคะว่าเราทำงานแบบไหนอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรเป็นในจะบอกไหมคะ
0: มาขอเพลง
1: มาขอเพลงนะคะขอเพลงว่า
0: ครับ
1: เพลงไฟดำกว้างโอเคให้จัดให้ใช่ไห
0: ม
1: ใจเย็นๆค่ะเลือกเหมือนกันนะคะรายการนี้เวลาจะเปิดเพลงก็เลือก
0: วันนี้เราเปิดเพลงวัยรุ่นนะครับต้องขออภัยด้วย

0: ป้าพึ่งบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจทั้งสองที่น่ารักค่ะสวยและหล่อค่ะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คุณธนชาชุมคงด้วยนะครับจากจังหวัดตรังนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หญิงแจ๋ดนะสวัสดีค่ะดีเจสุดหล่อนะครับ
1: หญิงแจ๋ดนี่หายไปสักระยะนะหญิงแจ๋ด
0: นี่กลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้ว
0: เน็ตหมด
1: ที่ไม่มานี่คือเน็ตหมดเหรอ
0: ใช่
1: ไม่ได้เติมเน็ตนะคะไม่เป็นไรจะมายามไหนก็ได้ปุ๋ยแบ็คแคทของเราก็เช่นกันนะคะคุณก็เมื่อไหร่ที่อยากปลอดภัยเมื่อไหร่ที่อยากที่จะลดต้นทุนจริงๆนะเมื่อไหร่ที่เราไม่ต้องการความยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมาคุณใช้ปุ๋ยแบ็คแคทค่ะแล้วคุณจะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำงานให้คุณทำงานง่ายขึ้นแล้วก็มันติดดอกออกผลได้ดีผลผลิตของเราน้ำหนักจะดีด้วยนะคะ
0: ครับนี่คุณหญิงแจ๋ดบอกว่าไปเก็บดอกมาค่ะ
1: ดอกอะไรจ๊ะ
0: น่าจะเป็นดอกดีปรี
1: ดอกบี
0: นะแล้วเก็บดอกดีปรีมา
1: ดอกดีปรีนะครับภาคอีสานเขาเรียกลูกเผ็ดนะเจ้า
0: ครับ
1: ภาคเหนือนี่เลือกอีกอย่างดอก
0: ตอนนี้ดอกหมดแล้วก็เลยว่าง
1: ได้เงินต้นคืนแล้ว
0: ก็เลยฟังรายการได้สวัสดีน้องเจนนี่ด้วยนะจ๊ะเจนนี่สุนิดานะครับสวัสดีตอนบ่ายค่ะแล้วก็พี่รัฐบอกว่าวันนี้ตัวสับแบตหมด2รอบแล้วนะครับ
1: อุ๊ยคุณพี่ทำอะไรดู
0: น่าจะดูไลฟ์สด
1: อ๋อ
0: เป็นรายการดีเจช้างตลอด
1: ไม่แอดมินเกียร์ก็นั่งดูไลฟ์สดนะฮะทุกคนดูไลฟ์สดค่ะแล้วเราก็แชร์ไปให้ทนายเรียบร้อย
0: ครับอุ๊ยเดี๋ยวพี่เอาไปพาดหัวข่าวอีก
1: เอาจริงไหม
0: 14:00 น.กับ23:00 น.
1: ค
0: ุ
1: ณยุทธนาออกไปจากไลฟ์สดดิฉันก่อน
0: รับชมจากกรุงมอสโกจริงไหมเนี่ย
1: จริงไหมคะคุณเป็ดคุณเป็ดไหม
0: คุณเป็ดหรือคุณเปิดเป็ดเป็ด
1: ทั้งเขียนแล้วก็ดีเจจังสายตาไม่ดี
0: คุณเป็ดสุขนิดเพชรรัตน์นี่รับชมจากกรุงมอสโกค่ะ
1: ตอนนี้มอสโกอากาศหนาวหรือว่าร้อนค่ะ
0: โอ้ยสุดยอดมาก
1: อันนี้คุยจริงนะแล้วก็ที่มอสโกเนี่ยหนาวหรือร้อนช่วยรายงานนิดนึงเพราะเราเห็นว่าเอาจริงๆมอสโกนี่เป็นเมืองหนาวเหน็บเนาะเวลามันหนาวมากๆนี่ก็น่าจะติดลบ50-60องศากันไปเลยทีเดียวนะ
0: คุณสมหมายบอกว่าเสียงอะไรชาวๆอยู่บนถนน น่าจะเสียงรถหรือเปล่าบนถนน มันน่าจะเป็นเสียงเรือไปไม่ได้นะพี่น่าจะเป็นเสียงรถ
1: เดี๋ยวลูกค้าท่านอื่นไม่เข้าใจแฟนรายการไม่เข้าใจ
0: เนี่ยชอบปั่นกันเนี่ยแฟนรายการเนี่ยชอบเข้ามาปั่น
1: อ๋อนี่เขาบอกเขาอยู่มอสโกจริงๆ
0: เชื่อครับพี่เป็ด
1: ก็
0: มอสโกนี่อยู่ทวีปอะไรอ่ะ
1: มอสโกอยู่ที่ไหนอยู่รัสเซียทางนู้นไหมอยู่ตรงไหน
0: เขาดูแผนที่โลกเลย
1: มอสโกมันอยู่แถวรัสเซียไหมอ่ะ
0: อยู่ตรงไหนครับพี่ต้องไปทางไหนถ้าขึ้นเครื่องบินจากสุวรรณภูมิมันต้องบินไปทางไหน
1: มันต้องไปทางจีนสิ
0: บินขึ้นจีนเหรอ
1: เออเห็นไหมมอสโกรัสเซียเห็นไหมดิฉันนี่ก็พูดถูก
0: เก่งมาก
1: เฮ้ยแต่จริงๆที่นี่น่าไปนะเป็นอีกเมืองที่ปีมีความตั้งมั่นว่าอยากจะไปเพื่ออยากจะไปดูมัสยิดหลากสีนะนะฮะอยากไปนะฮะอันนี้ก็อากาศวันนี้อยู่15องศาสบายๆเลยนะคะก็ไม่เหมือนยุโรปนะยุโรปตอนนี้ยังติด28-30กว่าอยู่เลยนะ
0: ร้อน
1: ใช่พี่เกียรติต้องเช็คยุโรปตลอดเวลาเลยมันจัดกระเป๋าไม่ถูกพี่ช้าง
0: เนี่ยพี่ศิวิไลก็อยู่ที่ลาสก้าค
1: ่
0: ะ
1: อลาสก้า
0: ลานกา
1: ใช่ๆรัสเซียค่ะ
0: นี่พี่สมัย
1: บอกว่าอยู่รัสเซีย
0: ใช่
1: น้องเกียร์ก็ลืมอ่ะเดี๋ยวนี้นะนอกจากสายตาไม่ดีความจำก็สั้นอีกค่ะท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: นัดกันเมื่อเช้ายังสั้นเลยอ่ะยังลืมนัดนะคะสวัสดีเจ้อรุณีสุขใสด้วยอย่านั่งชมแบบนี้กดเข้ามาก่อน
0: ครับ
1: แล้วมาทักทายหน่อยนะคะตอนนี้ต้นที่สวนฟื้นดีแล้วหรือยังชุดใบมาชุดที่เท่าไหร่สิงหานี้เราลงสารกันได้หรือเปล่าสำหรับทีมงานในเครือข่ายของเจอีทนะเจอีทหรือผู้ใหญ่อีทเนี่ยท่านผู้ฟังนะหรือเจอรุณีสุขใสนะหลายหลายคนรู้จักกันในนามใหญ่อีท
0: อยู่ที่
1: อยู่ที่จันทบุรีค่ะ
0: จันทบุรี
1: โป่งแรด
0: นะ
1: นะคะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ทราบว่าสวนเป็นยังไงบ้างตอนนี้ได้ชุดใบที่เท่าไหร่แล้วส่งข่าวกันนิดนึงนะคะ
0: ครับใครที่ฟังรายการกันอยู่นะครับแล้วก็มีสวนนะครับวันนี้คุณจะปลูกพืชอะไรจะมีสวนอะไรก็ตามในรายการนี้เราแนะนำสองผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันเพราะวันนี้หลายคนอาจจะเข้ามาดูด้วยปัจจัยอื่นอันนี้
1: ไม่เรื่องดัง
0: วันนี้กิมขึ้นไป30
1: ดีคุณสร้างเรื่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน
0: จะเป็นประโยชน์ให้สำหรับท่านมากกว่
1: าน
0: ะคือมากกว่าเรื่องชาวบ้านก็คือเอาไปใช้ดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีพืชมีอะไรอยู่ที่สวนอะไรเงี้ย
1: ค่ะสวัสดี
0: น้องเบสสวัสดีครับ
1: พี่เชียร์พี่ช้าง

0: ครับขอบคุณนะคะ
1: คุณพัฒน์สวัสดี
0: เชียร์พี่ช้างก็ซื้อปุ๋ยแบล็คแคทกันด้วยนะคะทุกคนค่ะมันจะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านเลยนะแบล็คแคทเข้าบ้านไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากนะก็อะไรที่อยู่บนท้องถนนฟังแล้วทิ้งเนาะอย่าไปคิดอะไรมากนะนั่งพูดคุยกันน่ารักเลยนะพ่อพึ่งบอกนะคะวันนี้จัดรายการระยะเผาขนเลยนะคะ
1: คือยังไงครับผู้กองละพิน
0: ไม่เป็นไรเราฟังกันทั่วประเทศนะคะทุกท่านค่ะรายการเราเนี่ยอยู่ทั่วประเทศเลยทั้งภาคอีสานภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้นะคะอยู่กันหลากหลายเลยนะพื้นที่ดังนั้นเนี่ย2ชั่วโมงจะเป็น2ชั่วโมงที่เราอยากนำพาพี่น้องภาคเกษตรเนี่ยให้ทำเกษตรแบบง่ายๆแล้วก็ประสบผลสำเร็จได้อย่างง่ายๆด้วยนะคะ
1: แล้วก็ที่สำคัญคือปลอดภัยนะเรื่องราวของสุขภาพนี่สำคัญมากๆ
0: ใช่
1: เพราะถ้าเราใช้เคมีกันเยอะๆเนาะก็เป็นการสะสมนะเรื่องราวของเคมีนะครับก็จะตายผลส่งได้
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ตายผลส่งไม่พอนะตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยใครที่ใช้เคมีเยอะๆเนี่ยสวนข้างๆมีสิทธิ์ฟ้องร้องคุณได้ตลอดเลยสคบคุ้มครองนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้เรื่องของสคบคุ้มครองผู้บริโภคแน่ๆ
1: ครับ
0: นะคะถ้าเกิดว่าเราทำเป็นมลพิษเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองดังนั้นเนี่ยเส้นทางของปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตในปัจจุบันมากๆนะ
1: ครับคือคุณสามารถทำสวนแล้วก็ร่วมกับชุมชนหรือว่าในพื้นที่ร่วมกับธรรมชาติอะไรพวกนี้ได้สบายเลย
0: ได้สบายเลยค่ะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายจริงๆนะไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่เป็นมลภาวะที่เป็นพิษแล้วก็ไม่ทำให้เพื่อนบ้านต้องมานั่งแบบทะเลาะกันแบบมองหน้ากันไม่ติดนะคะมันก็มีหลายเรื่องเนาะทำสวนบางทีเราคิดว่าเราทำสวนเราทำของเรานี่แหละแต่ว่าการฉีดพ่นน่ะมันฟุ้งละออง
1: ครับ
0: ละอองเนี่ยนอกจากกลิ่นไปแล้วเนี่ยมันก็ไปกับละอองไปกับลม
1: ใช
0: ่แล้วก็ขนาดตัวคุณยังอยู่ไม่ได้แล้วคุณคิดว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงละแวกนั้นเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้เช่นกันนะคะดีกว่าไปซื้อสแลนมากั้นนะคะ
1: มันกั้นไม่อยู่หรอก
0: แค่คุณเปลี่ยนปุ๋ยมาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวัน2ตัวนี้เท่านั้นพอค่ะมันก็จะทำให้อัตราการใช้เคมีของคุณจาก 100% เต็มเนี่ยมันค่อยๆลดนะไปอยู่ประมาณสักลดไป 80% นะอาจจะเหลือใช้บ้างครั้ง2ครั้งซึ่งเราก็สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่นจริงๆปูมปัญญาของภาคเกษตรเราเนี่ยตั้งแต่บรรพบุรุษมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เอามาใช้งานได้จริงๆนะคะท่านฟังแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะมองว่ามันเป็นการเพิ่มขั้นตอนมันอาจจะมองเป็นการเพิ่มขั้นตอนนะฮะพี่เคียร์ยังมองว่าการเผาควันเนี่ยคาร์บอนจากการเผายังดีกว่าเคมีย ังดีกว่านะเพราะมันไม่ได้แบบมาจุกๆเต็มที่กับเรายังดีว่าเวลาเราเผาเวลายามเย็นค่ำคืนมันก็ยังช่วยขับไล่แมลงลิ้นยุงอะไรให้เราได้อีกต่างหากแล้วก็มันเป็นการเผาไม้สดใบหญ้าใบหญ้าสดอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้ไปเป็นพิษเป็นภัยเหมือนทำเผาพลาสติกมันไม่ได้เป็นพิษภัยอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยเวลาเราจัดการเรื่องของพวกศัตรูพืชมันก็จำเป็นนะเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็จำเป็นต้องใช้เคมีแต่จริงๆมันมีทางเลือกอื่นอีกเยอะแยะมากมายแต่มันอาจจะเพิ่มกระบวนการเช่นอาจจะต้องฉีดทีน้
1: อ
0: ยนะคะแต่มันปลอดภัยทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งบริเวณเพื่อนบ้านทั้งหมดก็ปลอดภัยด้วยดังนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจนะคะเปิดใจในการที่จะดำเนินชีวิตในการทำเกษตรใหม่เพื่อที่จะมองหาอะไรที่มันปลอดภัยสำหรับเราปลอดภัยสำหรับพืชแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะพี่ช้างนะถ้าทุกคนไม่เปิดใจใช้ก่อนทำงานของเราเนี่ยง่ายมาก
1: ครับ
0: 5-7 รอบเท่านั้นไม่ดีไม่เห็นผลคืนเงินเต็มจำนวนจ้ะไม่ดีไม่เห็นผลคืนเงินเต็มจำนวนจริงๆนะ
1: ใช่แล้วนะครับติดต่อคุณเกียร์นะครับที่0634596939
0: ค่ะ0634596939วันนี้คงสำรักเยอะหน่อยนะเพราะมีคนพูดถึงตลอดเวลาเลยนะคะอุ๊ยแต่ว่ามันเป็นการดีนะต้องขอบคุณพี่ช้างรู้ไหมเหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้พี่ช้างดังกว่าเดิมอีกดังมากดังกว่าเดิม
1: ครับ
0: แล้ว
1: เอาบ้างไหมเดี๋ยวบอก
0: อันนี้ถ้าเขาฟังอยู่เขาคงจัดการดิฉันด้วยก็ดีค่ะฉันชอบ
1: จะรู้ว่าคนที่สามารถปลดดีเจช้างได้นี่คือใคร
0: มีคนปลดดีเจช้างได้ด้วยขนาดปลดเขายังไม่ไปเลย
1: ตัวจริงเนี่ยนั่งอยู่เนี่ย
0: คุณจุฑาทิพย์อนุวัฒน์สวัสดีนะคะสว
1: ั
0: สดีด้วยเลยนะคะแล้วก็ป้าพึ่งหมอนั่งจัดรายการ

0: อยู่ก็ระวังหน่อยนะคะ
1: ระวังอะไร
0: ระวังอะไรพื้นที่เราปลอดภัยมากตอนนี้ตำรวจอยู่เต็มอสมทเลย
1: หมายถึงมดแดงนะครับ
0: มดแดงมาคอยเฝ้ากิ่งมะม่วงอยู่นะคะ
1: ครับ
0: เจ๊อีจ๋าไหนกดเข้ามาชมกันหน่อยสิคะมาเมื่อวานก็มาเจ๊อีค่ะ
1: มาดู
0: มาดูมาฟังนะคะเมื่อวานเรามีเคสของน้องต้อมน้องแตงค่ะพี่ช้างลงไปทางหน้าแฟนเพจค่ะใครที่ติดตามแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทอยู่เนี่ยใจเห็นคลิปวิดีโอที่เราไปเยี่ยมสวนน้องแตงน้องป้อมที่บ้านสำนักม่วงอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งไปมาหมัดหมาดเลยนะคะแปลงล่าสุดที่ไปเยี่ยมมาแล้วน้องแตงน้องป้อมก็บอกว่าเนี่ยแปลงเนี้ยพี่เกียร์ผมทำผลผลิตเนี่ย2ปีได้ทำผลผลิต3รอบ
1: 2ปีได้3รอบ
0: ก็จะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าต้นมันไม่โทรมหร
1: อ
0: มันไม่ตายหรอแล้วมันทำได้จริงๆหรออ่ะเนี่ยหลายคนถามนะคะต้องอธิบายแฟนๆก่อนนะคะว่าการทำผลผลิตเนี่ยมันมีรูปแบบการทำงานเกษตรอยู่มันมีอยู่2รูปแบบนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: รูปแบบแรกที่เราทำกันอยู่ประจำทุกวันเนี้ยเราเรียกว่าอดแล้วออกผลผลิตคำว่าอดออกผลผลิตยกตัวอย่างสวนทุเรียนก่อนนะคะสวนทุเรียนเราก็ไปทำให้วิชาการเดิมประสบการณ์เดิมที่เราทำกันคือการไปกดให้ใบมันเล็กพี่ช้าง
1: ครับ
0: ใบมันเล็กเหมือนใบมะปรางเหมือนใบมะปริงนะคะใบจะเล็กมากเพื่ออะไรเพื่อไปเกิดความเครียดให้กับต้นแล้วให้ต้นเนี่ยออกผลผลิตเพราะว่าโดยธรรมชาติของต้นไม้เมื่อไหร่ที่เขาเจอสภาวะตึงเครียดเมื่อไหร่ที่เขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องตายจากโลกนี้ไปเนี่ยเขาก็จะออกดอกออกผลทิ้งต้นลาต้นอันนี้เป็นเรื่องที่เล่าแล้วให้ทุกคนได้ฟังเข้าใจเนาะแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ดอกแล้วทุกคนก็กดยอดต่อไป
1: ครับ
0: กดยอดต่อไปยาวๆจนถึงตัดผลผลิตบางครั้งมันก็ใบเวลามันใบเล็กเนี่ยก็จะอาหารไม่เพียงพ
1: อ
0: ที่จะไปเลี้ยงดอกมันสามารถทำดอกได้แต่อาหารที่จะไปเลี้ยงดอกให้มันลงเกล็ดสวยๆให้มันลงหางแย้ดีๆให้เข้าแบบไข่นกงามๆเนี่ยนุ่นฟังมันก็ไม่พอนะคะพอมันไม่พอลูกก็คุณก็จะเห็นลูกที่เป็นทรงเป็ดบ้างขั้วจะสั้นบ้างลูกออกมาป้อมป้อมกลมกลมบ้างไอ้พวกเนี้ยมันจะไม่สามารถพลิกร่างตัวเองให้ออกมาเป็นภูสวยๆ
1: ครับ
0: ไม่สามารถทำระยะต่อไปคือการสร้างเนื้อดีๆได้เพราะโรงครัวเราไม่พอนะคะดังนั้นเนี่ยนั่นคือเขาเรียกว่าการอดแล้วออกผลผลิตข้อดีของมันคุณได้ผลผลิตแต่ข้อเสียของมันตามมาเยอะมากนะคะหนึ่งผลผลิตที่ขึ้นมาเนี่ยAB จะน้อยใน 100% 100ลูกคุณจะเจอ AB 25ลูก
1: ครับ
0: นอกนั้นคุณจะเจอ CD E ก็ว่าไปตามไซส์ที่เขาซื้อก็จะไปเจอลูก4ภูเนี่ยน้อยมาก25 20 25ลูกที่เหลือก็จะเป็น3ภูเม็ด2ภูเม็ดแล้วก็เป็นเป็ดเป็นโบ้เป็นไอ้เข้นี่คือประสบการณ์ของคนที่ทำอดแล้วออกผลผลิต
1: ครับ
0: และพอวันตัดเก็บผลผลิตสิ่งที่ตามมาก็คือใบมันจะต้นมันจะโทรมจะขึ้นเรียวไม้กวาดใบเป็นใบไม้นะคะพอใบไม้ปุ๊บมันก็จะมีมอดเข้ามานะมีมอดมีรามีอะไรเข้ามาหมดคือประดังประเดกันเข้ามาเลยนะคะก็เหมือนคนที่พอเป็นเบาหวานปุ๊บโรคหัวใจก็มาไตก็มาอะไรก็มาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกันกับคนพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บคุณก็ต้องใช้งบประมาณทั้งหมดในการฟื้นฟูต้นฟื้นบางทีฟื้นได้ไม่ครบทั้งร้อยต้นคุณก็ต้องเสียไปบ้าง5ต้น10ต้นแล้วแต่แปลงในการดูแลนะคะนี่คือกระบวนการแล้ววิธีการที่2รูปแบบที่2ก็คือการทำให้ต้นอิ่มแล้วออกผลผลิตเมื่อเราทำให้ต้นอิ่มแล้วออกผลผลิตข้อดีของมันคือเราได้ผลผลิตที่ได้ดอกที่สวยสมบูรณ์อัตราการผสมเกสรดีดอกลูกจะติดดีไอ้เป็ดไอ้เข้ก็จะไม่มีนะคะขั่วก็จะยืดยาวเพราะอาหารมันเพียงพอที่จะไปยืดเราก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อจิบมาเพิ่มเพื่อจะยืดมันอยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ที่โรงครัวค่ะทุกคนค่ะพอมันอยู่ในระยะที่เขาจะสร้างเนื้อจะเบ่งภูในเมื่อโรงครัวมันดีแล้วเราก็สร้างยอดต่อในระยะดอกเนี่ยมันก็จะโรงครัวมันจะสดมันจะใหม่พอที่จะไปเบ่งภูไปสร้างเนื้อไปขยายภูให้ออกมาเป็น4 5 6ภูได้อย่า

0: สมบูรณ์แบบมากขึ้นและสิ่งสำคัญสุดคือวันที่คุณตัดเก็บผลผลิตนะคะคุณจะไม่เจอปัญหาเรียวไม่กวาดคุณจะไม่เจอปัญหาใบไหม้คุณจะไม่เจอปัญหาเรื่องของลูกไม่สวยต้นโทรมรากไม่ค่อยมา
1: ครับ
0: นี่คือการทำอิ่มและออกผลผลิตแต่การที่เราจะไปปลุกให้คนทุกคนมาทำแบบอิ่มและออกผลผลิตอะพี่ช้าง
1: ครับ
0: มันค่อนข้างจะยากเพราะเขาไม่เคยพาใจตัวเองผ่านในระยะดอกแล้วยอดเดินเลยเพราะประสบการณ์คนใช้เคมีอะค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ถ้ายอดเดินปุ๊บ
1: ดอกก็จะร่วง
0: ลูกร่วงดอกร่วงก็จะไม่มีผลผลิตทุกคนก็เลยกลัวยอดแต่ไม่เข้าใจกระบวนการว่าโรงครัวเราไม่พออาหารเราไม่พ
1: อ
0: มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็ต้องหาตัวนั้นมากดตัวนี้มากดเอาอาหารไปส่งคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยค่ะกดไปอ่ะคุณดูแล้วกันว่าอัตราการโทรมของที่สวนเป็นยังไงแล้ว AB อยู่ตรงไหน
1: ครับได้ไหม
0: AB ได้น้อยได้แต่น้อยนะคะแต่กระบวนการทำงานของปุ๋ย Black Cat เราพี่ช้างเราไปสร้างให้ต้นมันอิ่มสมบูรณ์ออกผลผลิตดังนั้นตัดปัญหาลูกที่บอกว่าไอ้เข้ไอ้โข่งในสวนตัดได้เลย
1: ครับ
0: โบมีไหมมีได้ค่ะลูกโบได้แต่เป็นโบ A ค่ะเป็นโบ2 A 3 A หรือว่าเป็น AB ความหมายคือมันจะมีภูเต็มหนามสวยหนามหยีแต่มันเป็นโบมันโบจากอะไรล่ะมันก็มีปัจจัยหลายเรื่องในการทำงาน1โรงครัวเราเยอะเราไปเจอวิกฤตน้ำท่วมเราไปเจอวิกฤตที่ดอกมันร่วงคือถ้าช่วงที่แบบคุณกำลังเป็นหางแย้หรือกำลังเป็นไข่ไก่เนี่ยค่ะแล้วก็ฝนเทมันหนักมากนะเกิดความเครียดในต้นมันอาจจะหลุดร่วงเทไปได้เหลือลูกน้อยมันก็จะขึ้นเป็นโบแต่การขึ้นโบแล้วทรง A หรือ AB อ่ะมันก็ยังเป็นประโยชน์เพราะแทนที่คุณจะมี50ลูกคุณมีแค่12ลูกแต่ลูกนึง7กิโล8กิโล10กิโล12กิโลแต่ราคาเนี่ยจาก AB คุณอาจจะได้สัก105บาทแต่พอมาเป็นโบแล้ว AB อย่างเงี้ยพี่ช้างคุณอาจจะได้ที่70บาทเพราะมันโบสวยแต่70บาทคุณอย่าลืมว่าน้ำหนักคุณเฉลี่ยแล้วมันจะได้ประมาณสักสมมติว่าสัก15ลูกแล้วกี่ลูกนึงประมาณ8กิโลเท่าไหร่น้อง15ลูกลูกละ8กิโลน้ำหนักรวมจะอยู่ที่เท่าไหร่120กิโลแล้วคุณคุย70ไปเลยคุณต้นนั้นคุณได้ 8,400 กับการที่คุณเป็นโบเคมันจะตัดคุณไปที่ 25-35 บาทมันต่างกันนี่แหละวิธีคิดใหม่ในการทำงานบางครั้งเนี่ยเราเจอวิกฤตได้ไม่มีอะไรวิเศษวิโสพอที่จะเก็บมันไว้ขนาดคุณโยงแล้วคุณผูกเชือกแล้วมันยังหลุดออกจากต้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้คือการเติมเต็มการที่ไปช่วยให้ต้นมันสวยและก็สมบูรณ์แบบจริงๆค่ะพี่ช้างนี่คือจะไปช่วยได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็ข้อความที่ส่งกันมาก็ขอบพระคุณด้วยก็แล้วกันนะคุณสมเด็จนะครับสวัสดีด้วยนะครับ
0: ป้ากุราบ
1: ใช่
0: นะฮะจากเขาพระทองจังหวัดอำเภอชะอวดค่ะ
1: ครับแล้วก็พี่สมยศนะครับสวัสดีครับนะครับพี่กุราบนี่บอกว่าสวัสดีดีเจทั้งสองท่านกับสวยหล่อทั้งสองท่านด้วยนะคะป้ากุราบจากตำบลขอบพระทองอำเภอชะอวดค่ะ
0: ผู้กองอย่าไปให้ค่าเขาเลยนะใครทำอะไรก็ได้แบบนั้นนะวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: และเป็นวันที่ดีมากเลยนะที่ว่าพระธาตุคึกคักมากวันน
0: ี้เป็นวันที่ดีของประเทศไทยนะคะที่เราได้มรดกโรคเพิ่มขึ้นมา1ชิ้น1อย่างสถานที่ก็คือวัดมหาธาต
1: ุ
0: นะคะก็คือวัดพระธาตุที่จังหวัดน
1: คร
0: อาจารย
1: ์ครับ
0: คุณพูดไหม
1: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: นะได้รับจากยูเนสโกเป็น
1: มรดกโลก
0: ทางวัฒนธรรม
1: ใช่ก็เป็นแหล่งที่9ของประเทศไทย
0: วันนี้อยู่กันตรงไหนถ้ามานครศรีธรรมราชแล้วหรือว่าอยู่กันพัทลุงอยู่ที่ตรังอยากจะมาร่วมบรรยากาศกับเรานะคะก็สามารถมาได้ที่หน้าวัดพระธาต
1: ุมาร่วมฉลองได้
0: มาร่วมฉลองวันนี้จะมีมโนลาทั้งหมด 1,000 กว่านางนะคะเข้ามาลำเพื่อเป็นการถวายเขาเรียกอะไรนะ
1: บูชา
0: ลำถวายบูชาบูชาพระธาตุนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะส่วนใครที่จะทำเรื่องไม่ดีอะไรก็สุดแล้วแต่นะ
1: คะให้เราทำเรื่องที่ดีแล้วกัน
0: ถูกค่ะ
1: เพราะเราไม่สามารถไปบังคับคนอื่นได้อ
0: ยู่ที่ตัวเราเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดในเมื่อแกว่งเท้าหาเสี้ยนก็รับกันไปเอาเองที่ใครจะทำอะไรนะคะส่วนเรามีหน้าที่ที่จะต้องเป็น มนุษย์ที่ดีบุคลากรที่ดีเป็นประชาชนที่ดีเป็นคนที่ดีของสังคมก็เราต้องยึดมั่นความ

0: เป็นคนดีเอาไว้ให้เต็มที่กับตัวเรานะคะเราอย่าไปให้ค่ากับคนที่กระเลวกระราด
1: คุณธัญพัฒน์นี่เป็นห่วงมากเลยเนี่ย
0: คุณธัญพัฒน์เป็นห่วงอะไร
1: สวัสดีค่ะน้าช้างแล้วก็น้าคนสวยด้วยนะคะคิดถึงค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เออ
0: แล้ววันนี้เราจะปลอดภัยไหมล่ะ
1: ไปไหน
0: เฝ้าหน้าบ้านนะนั่งจัดรายการอยู่เพื่อนตุ้มตามขึ้นมาทำยังไงล่ะตามหน้าที่จะมีธงชาติคลุมให้เราไหม
1: นี่เราไปดูนาข้าวดีกว่าตอนนี้ที่เขาค้อข้าวเหนียวลืมผัวตอนนี้สวยงามมากทั้งภูเขาเลยจ้ะ
0: โอ้ยมันเป็นความสำเร็จอย่างมากค่ะท่านผู้ฟัง
1: อันนี้เรามีพรีเซนเตอร์ด้วยนะเป็นสาวน้อย
0: มีสาวน้อยลิต้านะคะซึ่งเป็นการเรียนรู้แล้วเดี๋ยววันที่14เนี่ยเกียร์ก็จะมีงานพี่เกียร์ก็มีงานเนาะให้ความรู้แล้วก็ให้องค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์จริงนะก็เรียกว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรชบูรณ์นะคะกลุ่มนึงค่ะที่จะขึ้นไปคนเขาขอไปดูงานไปวิธีการทำงานไปเรียนรู้ว่าทำยังไงให้ทำเกษตรแบบอินทรีย์แบบไหนได้ประสบผลสำเร็จด้วยแล้วก็เป็นการอนุรักษ์พื้นที่เขาขอไม่ให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากสารเคมีนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นอีกหนึ่งผลงานที่เราจะไปร่วมทำตรงนั้นเพื่อให้ชุมชนเกิดเป็นชุมชนที่ภาวะอากาศดีอ่ะเกียร์ก็อยากให้รานสกาเราเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: แต่มันต้องมีผู้นำเนาะพี่ช้างนะอันนี้ยังมีคณะอาจารย์ด็อกเตอร์เขาเข้ามาช่วยแล้วเขาเห็นการทำงานแล้วก็เห็นอุดมการณ์ในการทำของเราค่ะพี่ช้างนะคะเขาก็เลยอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นเขตที่ปลอดภัยสารเคมีนะเป็นการเกษตรที่ทำงานและปลอดภัยจากสารเคมีอันนี้เป็นข้าวเหนียวลืมผัวค่ะ
1: ครับ
0: น่าจะอายุครบสักหนึ่งเดือนกว่า
1: ๆ
0: หนึ่งเดือนกว่าๆนะคะข้าวนี้มีอายุ110วัน
1: ครับ
0: 90 100ประมาณนั้นนะคะถึงจะเก็บเกี่ยวได้
1: ก็ประมาณ4เดือน
0: แต่ประสบการณ์อันเนี้ยมันก็เป็นการถอดบทเรียนมาได้อย่างหนึ่งเรื่องนะคะพี่ช้างสำหรับข้าวเหนียวลืมผัวแปลงนี้เนี่ยค่ะเป็นข้าวไร่นะคะทุกคนค่ะเราก็เป็นการหยอดหลุมลงไปด้วยความที่เริ่มต้นการทำข้าวแปลงนี้เนี่ยเกี่ยวเอาเมล็ดข้าวอะค่ะมาแช่ด้วยปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อราแบล็คแคทวันก่อน1คืนค่ะพี่ช้างนะน้ำเปล่า200ลิตรค่ะพี่ช้างนะใครที่ต้องการจะแช่เมล็ดข้าวนะคะน้ำเปล่า200ลิตรเราใส่ยาเชื้อราไป400ซีซีนะคะใส่ปุ๋ยแบล็คแคทชนิดน้ำไป200ซีซีใส่ชนิดผงไป4ช้อนนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็เอาข้าวเนี่ยค่ะไปแช่ทั้งกระสอบเลยนะคะข้าวไปแช่ทั้งกระสอบ1คืนค่ะรุ่งเช้ามาเอาข้าวมาเสด็จน้ำแล้วก็เอากระสอบป่านมาห่มอีกวันอีกคืนนึงค่ะก็ข้าวเนี่ยจะแตกปากจาบออกมาสวยแล้วรากจะออกมางอกงามสวยงามมากแล้วออกทุกเม็ดพี่ช้างแต่เราลุงตุ้ยเนี่ยคนสวนเนี่ยเขาไม่เคยมีประสบการณ์กับการแช่เมล็ดข้าวแบบนี
1: ้
0: เขาก็ยังหยอดหลุมนึงประมาณ8เม็ดหลุมนึงยังหยอด8เม็ด10เม็ดอย่างเงี้ยค่ะพี่ช้าง
1: คือหยอดเผื่อไว
0: ้หยอดเผื่อเอาไว
1: ้สุดมันไม่งอก
0: ใช่พอสุดท้ายเนี่ยคือข้าวมันอัดแน่นมากเลยในกอค่ะมันแน่นมากค่ะก็เลยให้ถอนไปหยอดหลุมใหม่แล้วพออีกพื้นที่นึงเราจะขยายพื้นที่ในการปลูกข้าวเหนียวลืมผัวอีกประมาณสัก2ไร
1: ่
0: ตรงนั้นเนี่ยหยอดแค่3เม็ดแหละหยอด3เม็ดแล้วค่ะพอเวลาการแตกกอเนี่ยมันก็จะแตกออกมาสวยงามมากกว่าเพราะว่าตัวปุ๋ยแบล็คแคทของเราเนี่ยไอ้เรื่องของการเร่งรากเรื่องของการแตกกอขยายกอสร้างพูนน้ำหนักคือทุกอย่างเนี่ยมันสามารถให้ได้เต็มที่แล้วก็ดีมากๆมันก็เลยเป็นประสบการณ์ว่าครั้งแรกในการปลูกด้วยความว่าคนสวนเราก็ไม่เข้าใจว่าประสิทธิภาพของเราเนี่ยดีขนาดนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ยังสงสัยเวลาพี่เกียร์ให้ฉีดแปลงแมคคาเดเมียค่ะให้ฉีดดินก่อนเลยฉีดดินอยู่อย่างนั้นแหละฉีดอยู่อย่างนั้นแหละเขาก็บอกไม่เข้าใจเลยทำไมนายให้ผมทำแบบนี
1: ้
0: พอฉีดไปได้3รอบถึงบางอ้อเลยโอ้โหนี่ยอดเดินขนาดนี้เลยเหรอใบสวยแบบนี้เลยเหรอลูกติดขนาดนี้เลยเหรอเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงทีนี้พอเวลาเราให้เขาทำอะไรเนี่ยเขาทำอย่างเต็มที่ค่ะพี่ชาย
1: ครับเราเห็นแล้ว
0: เห็นแล้วแล้วก็โอ้โหนายผมนี่ทำข้าวโพดมาตลอดชีวิตเลยแต่เพิ่งมาทำข้าวโพดและประสบผลสำเร็จตอนที่มาอยู่กับนายแล้วเป็นข้าวโพดที่ฝักหนึ่งฝักสองอ่ะมันเต็มฝักจริง
1: ๆครับ
0: แต่มันต้องผ่านการทำต้องผ่านการลงมือแต่ถ้าคุณยังนั่งเอ๊ะจากประสบการณ์ฉันเคยทำมาแต่ประสบการณ์ที่คุณทำอ่ะคุณไม่เคยเติมเต็มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมให้

0: ครบทุกตัวในทุกระยะไงพี่ช้างมันเลยไม่ตอบโจทย์แต่วันนี้เกียร์แค่อยากปรับเปลี่ยนวิธีการให้ทุกท่านเนี่ยมาเติมเต็มตั้งแต่ครั้งแรกวันแรกเริ่มต้นแล้วมันเติมกันอยู่ไปเรื่อยๆๆจนมันออกผลผลิตเนี่ยไม่มีทางหรอกค่ะที่ผลผลิตของคนไม่ดีนะคะ
1: ครับนะครับนี่ป้าพึ่งบอกว่าทุเรียนของหลานที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทลูกงามมากได้มากกว่าปีที่แล้วได้มากถึง2เท่าเลยนะคะ
0: นี่
1: ใช
0: ้
1: ปุ๋ยแบล็คแคทจ้าย
0: ินดีด้วยทุกๆแปลงนะที่แกเห็นฟีดแบ็กกลับมาคือตอบกลับมาให้เราเห็นนี่คือทุกแปลงได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
1: ใช
0: ่เพิ่มขึ้นแล้วก็น้ำหนักดีขึ้นนะน้ำหนักดีจำนวนลูกมากขึ้นไม่ทราบว่าน้องเจี๊ยบพี่ตรีที่พี่ปูนนะคะตอนนี้ตัดเก็บกันเสร็จแล้วหรือยังเกิน50ตันไหมนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำทุเรียนมาตลอดชีวิตตัวเองนะ
1: ครับ
0: ใช้ปุ๋ยยามาก็เยอะลงทุนปีนึงก็หลักล้านพี่ช้างนะคะมันไม่เคยได้ผลผลิตเกิน25ตันเลย
1: ครับ
0: แต่ตั้งแต่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทไปอะค่ะฟื้นฟูจากสภาพสวนที่โทรมเลยท่านผู้ฟังพอตัดผลผลิตวันที่โทรคุยกับพี่เกียรติ35ตันแล้วยังเหลือลูกบนต้นอีกเป็นหมื่นลูกหมื่นลูกเฉลี่ยลูกนึง3กิโล4กิโลทั้งนั้นเลยพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะ 3.5 กิโลหมื่นลูกก็โอ้โหเยอะมากนะเกิน50ตันแน่ๆนะสำหรับสวนของพี่ตรีแล้วก็น้องเจี๊ยบอยู่ที่กระทูลนะคะพ
1: ี่
0: อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะ
1: ครับสวัสดีพี่วรรณโชคบุตรครุฑด้วยนะครับพี่จินดาจันหอมนะครับสว
0: ั
1: สดีคนสวยคนหล่อนะครับแล้วก็ทักทายร้านข้าวขาหมูน้องออนะครับจากอำเภอชะอวดที่กำลังมีงานดอกจูดบานกันอยู่ตอนนี้ด้วย
0: ร้านนี้ก็ขายดีนะร้านนี้ก็เวลามีหน้าอะไรนะหน้าแมงพลัด
1: ก็จะ
0: ส่งมาให้ขอบพระคุณมากมากนะได้ทานทุกรอบเลยค่ะน้องออข้าวขาหมูนะคะ
1: ครับตอนนี้14นาฬิกากับ48นาทีครับคุณฟังครับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันเรายืนยันครับว่านี่คือตัวช่วยตัวจริงนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแล้วเรากล้าการันตีคุณภาพว่าถ้าเอาไปใช้แล้วไม่เห็นผลเรายินดีคืนเงินนะครับปุ๋ยแบล็คแคท1ชุดราคา 1,980 บาทครับซื้อ6ชุดนะครับแถมฟรี1ชุดครับซื้อ10ชุดเราแถมฟรี2ชุดนะครับหรือว่าจะซื้อ1ลัง24ชุดในราคาขายส่งนะครับ 37,920 บาทคุณประหยัดไปถึง 9,600 บาทต่อลังครับส่วนยาราแบล็คแคทวันเนี่ยมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพี้ยแมลงได้ด้วยนะครับนอกจากจะป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดแล้วนะครับและที่สำคัญคือเป็นยาราที่เรานั้นทำจากสมุนไพรนั่นหมายความว่าคุณผู้ฟังเอาไปใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชเพราะไม่เป็นเคมีนะครับแล้วก็เห็นผลแน่นอนนะครับ 1,540 บาท1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะครับหรือจะซื้อยกลังไปเลยก็ได้ครับในส่วนของยาราแบล็คแคทวัน1ลังจะมีทั้งหมด12ลิตรนะครับราคาอยู่ที่ลังละ 17,520 บาทนะครับ
0: ตกลิตรละ 1,460 บาทค่ะแล้วก็ซื้อคู่วันนี้นะคะจาก 3,520 บาทหรือ 3,420 บาทเปิดใจคู่แรกไปก่อนนะคะ 3,420 บาทผสมน้ำใช้ได้ 1,000 ลิตรสำหรับต้นที่ให้ผลผลิตแล้วสำหรับการฟื้นฟูต้นนะคะคุณลองใช้ดูถ้าคุณไม่ใช้ทั้งแรงขอแค่ถังแรกที่คุณฉีดพ่น
1: ครับ
0: ถังแรกจะเป็นถัง20ลิตรหรือจะเป็นถัง200ลิตรจะเป็นถัง 1,000 ลิตรขอแค่ถังแรกเท่านั้นถ้าไม่ดีไม่เห็นผลไม่แตกต่างคุณหยุดที่เหลือหรือกระป๋องเปล่าเอากลับมาค่ะยินดีคืนเงินเต็มจำนวนค่ะสำหรับไร่สุพนุชวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการเติมปุ๋ยไป10ลังจ้านะคะขอบคุณด้วยคุณสุทธยาบอกว่าทักทายจากญี่ปุ่นครับนะคะคอนนิจิวะเริ่มเป็นละนะคะ
1: ครับก็ขอบคุณนะครับวันนี้มีต่างแดนกันมานะทั้งญี่ปุ่นทั้งมอสโกนะครับ
0: แล้วก็จากอารัสกา
1: ตอนนี้กำลังจะรอนี่อยู
0: ่ที่ไหนจ
1: ๊
0: ะ
1: มาเลเซีย
0: ใช่ไ
1: หมจะมีแฟนรายการเราที่ทักอยู่มาจากมาเลเซียด้วยเหมือนกัน
0: ใช่นะคะ
1: จากเคด้าใช่ไหม
0: จากเคด้าค่ะใครที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะอย่างมาเลเนี่ยพี่เกียร์เนี่ยไม่ได้กำหนดนะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของไทยจะขายให้เพื่อนบ้านไม่ได
1: ้
0: พี่เกียร์สนับสนุนเรื่องของภาคเกษตรทั้งหมดเพื่อเราอ่ะเป็นคนที่อยู่ในโหมด2โหมดคือโหมดผู้ผลิตนะอย่างเช่นพี่ทำข้าวทำข้าวโพดทำถั่วลิสงอย่างเงี้ยค่ะทำแตงเอ้ยทำอะไรนะมันหวานญี่ปุ่นเดี๋ยวมันหวานญี่ปุ่นออกมาเกียร์เอามาขายนะทุกคนรออุดหนุนด้วยคุณภาพแน่นอนนะคะเอ๊ะจะทำมันหวานญี่ปุ่นนะตอนนี้ที่ปลูกไปแล้วนะมีแมคคาเดเมียนะมีมันหวานญี่ปุ่นมีถั่วลิสงรายเสือ
1: ครับ
0: นะแล้วก็ข้าวเหนียวลืมผัวมะพร้าว โอ้มี

0: อะมากเลยปลูกไปแล้วที่ทานได้นะที่ทานได้ก็คิดว่าน่าจะส่งต่อได้ใครที่อยากจะบริโภคผลผลิตจากเกษตรที่ปลอดเคมีจริงๆนะคะจากไร่เก็บประทานผ่อนนะเมื่อไหร่ที่ออกมาเดี๋ยวมาอุดหนุนกันได้นะคะ
1: ใช่แล้วนะครับติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทนะครับ0634596939นะครับ0634596939นะครับก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามานะครับได้เลยนะที่เบอร์นี้นะหรือว่าจะแอดไลน์กันมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: นี่พี่จินดาจันหอมบอกว่าน้องช้างครับวันนี้ขอเพลงน้ำตาชายเหนือด้วยได้ไหมคะ
1: น้ำตาชายเหนือ เขาอยู่ภาคเหนือเหรอครับพี่รู้ไง
0: อย่าไปร้องไห้แทนเขาผู้ชาย
1: แล้วเป็นคนเหนือ
0: ผู้ชายอ่ะนะไม่ควรจะไปร้องไห้กับมัน
1: ม
0: นะช้างไปเที่ยววัดพระธาตุไม่จ้าอย่าไปบอกเขาว่าตัวเองไปอย่าไปบอกเขาว่าจะยืนอยู่บนเวทีตรงกลาง
1: เขารู้หมดเลยเนี่ยเขารู้แต่แต่งหน้ามาแล้ววันนี
0: ้วันนี้แต่งหน้าขาวไปเลยนะคะกรบหน้าเกียร์ไปหมดเลยท่านผู้ฟังที่หลังพี่ช้างถ้าแต่งหน้าพี่ช้างต้องบอกพี่เกียร์พี่เกียร์จะไปแต่งมาด้วยจะได้นั่งสวยหล่อเท่ากัน
1: ครับ
0: นะคะโอเคเดี๋ยวเปิด
1: ฟังเพลง
0: หนึ่งเพลง
1: ก่อนแล้วกันเนาะวงแอลกองอครับชื่อเพลงว่าครบซ้อน
0: จ้ะ

ตรงมันกับปุยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับรายการนี้พบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะ2ชั่วโมงด้วยกันตั้งแต่เวลา14นาฬิกาไปจนถึงเวลา16นาฬิกาครับทั้ง9สถานี10คลื่นความถี่วิทยุ

0: พี่ช่างอธิบายได้ไหมมีเสียงไหม
1: ช่วงหน้า
0: นี่คุณสัทยาบอกว่าช่วงนี้อุณหภูมิที่ญี่ปุ่นสูงถึงประมาณ40องศาเซนเซียสเลยนะคะเพื่อนชาวไทยของผมก็บ่นว่าร้อนกว่าประเทศไทยอีก
1: ใช่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเจอกันในชั่วโมงที่2นะครับรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่จ้า
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองบิ๊กรันระบุออกหมายจับ2คนแล้วที่ก่อเหตุบึ้มโรงพักเก่าตันหยงเชื่อเป็นกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุในพื้นที่จากกรณีคนร้ายลอบปาระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าเมื่อคืนวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ1นายคือจ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผบ.หมู่ป้องกันปราบปรามสภ.ตันหยงและยังมีรถจนกระบะ1คันและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนทั้งพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดและรถยนต์ที่คนร้ายใช้ระเบิดคาร์บอมได้มีการขอศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว2คนคือนายอัสมินซาแลมแมอายุ35ปีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดตรัสที่วาดและนายอับดุลราฮูมสุงวนนามสกุลมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดตรัสที่วาดส่วนเคสกลัดยิงที่ด่านตรวจในพื้นที่ภาคใต้ทำให้ทหารพลานเสียชีวิตและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นได้ใช้กฎอัยการศึกควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบถามยังศูนย์ซักถามซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนเตรียมออกหมายจับเคสดังกล่าวเมื่อถามว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองกลุ่มเคยอยู่ในกลุ่มที่เคยก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้มาก่อนหน้านี้หรือไม่พลตำรวจเอกสำราญระบุว่าต้องนำข้อมูลที่ได้รวมถึงพยานหลักฐานไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลเดิมว่าเป็นกลุ่มเดิมที่มีการก่อเหตุมาแล้วหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้จะต้องมีการไปตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าจะมีการสั่งย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9หรือไม่พลตำรวจเอกสำราญระบุว่าประเด็นนี้ยังไม่ได้รับสัญญาณอะไรจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทศเดือนหน้าดันเชียงใหม่ชิงมรดกโลกชี้ไทยไร้แหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48พร้อมด้วยดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าหารือกับผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณศูนย์การประชุมนิทรรศการเบกโคนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนายสุชาติกล่าวว่าได้ขอบคุณศูนย์มรดกโลกและองค์กรที่ปรึกษาที่ให้การสนับสนุนประเทศไทย

0: ทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือจนนำไปสู่การขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยพร้อมกันนี้ฝ่ายไทยได้ยืนยันต่อศูนย์มรดกโลกว่าจะเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเข้าสู่กระบวนการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งต่อไปทางนี้ต้นเดือนสิงหาคมผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อประเมินความพร้อมและให้ข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำเอกสารการขึ้นทะเบียนประนามยูเครนโจมตีเรืออิหร่านในทะเลแคสเปียนทางการอิหร่านประนามยูเครนกรณีโจมตีเรือสินค้าของตนในทะเลแคสเปียนซึ่งทำให้เกิดการระเบิดมีลูกเรือเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนพร้อมประกาศจะปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติกล่าวหายูเครนว่าพยายามขยายขอบเขตสงครามท่าทีดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ของยูเครนระบุว่ารัสเซียได้แบ่งปันข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในภูมิภาคตะวันออกกลางให้อิหร่านเพื่อให้ชี้เป้าการโจมตีและว่ายูเครนจะโจมตีเรือรบรัสเซียและเรือขนส่งยุทโธปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่านในทะเลแคสเปียนทะเลสาบปิดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ระหว่างยุโรปและเอเชียลายล้อมด้วย5ประเทศคือรัสเซียอิหร่านคาซัคสถานเติร์กเมนิสถานและอาเซอร์ไบจาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำหลัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
7: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนีย

0: วันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ชาวนาเนีย
2: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่โลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
3: Hilux Travel Greater Together
4: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศพนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปล่งปรีเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: Mquad Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: Mquad Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง
8: สังคมดีคนมีสุขถ้าหากเราไม่สนุกใช้พลังงานท่านกำลังฟัง Mquad Radio Network FM 104.5 MHz อสมทนครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

0: 15:17 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับชื่อเพลงว่าน้ำตาชายเหนือนะครับบทเพลงที่คุณผู้ฟังนะครับแนะนำกันเอาไว้นะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับเพลงนี้ก็ร้องกันหลายคนนะครับผมเอาเป็นเสียงร้องของพี่ต้อมนะครับเรนโบว์นะครับมาให้ได้ฟังกันนะครับกับเพลงน้ำตาชายเหนือครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะแนะนำเลือกสรรบทเพลงที่คุณอยากฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงเวลาของรายการของเรานะก็สามารถที่จะโทรศัพท์นะกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทร075419225ครับ075419225นะครับก็สามารถที่จะโทรมาแนะนำบทเพลงกันได้นะครับส่วนใครที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์นะปุ๋ย Black Cat นะแล้วก็ยาราBlack Cat Oneนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อกันมาที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ063-459-6939นะครับ063-459-6939นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อนะครับไปที่คุณเกียร์ Black Cat ได้เลยปุ๋ย Black Cat 1ชุดนะครับราคาอยู่ที่ 1,980 บาทนะครับผสมน้ำได้ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังซื้อ6ชุดนะเราก็แถมให้ฟรีนะครับ1ชุดด้วยนะครับส่วนใครที่ซื้อ10ชุดนะก็แถมฟรีนะครับ2ชุดนะครับซื้อ1ลังนะ24ชุดนะครับในราคาลังละ 37,920 บาทนะซึ่งก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณผู้ฟังไปถึง 9,600 บาทต่อลังกันเลยทีเดียวนะครับนั่นคือในส่วนของปุ๋ย Black Cat ครับส่วนยารา Black Cat 1นะครับซื้อยารา Black Cat 1 1ขวด1ลิตรนะครับราคาอยู่ที่ 1,540 บาทครับซื้อ1ลังนะฮะ12ลิตรนะครับก็อยู่ที่ลังละ 17,520 บาทจ้า
1: ค่ะก็ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเราการันตีเรื่องของคุณภาพนะคะถ้าเอาไปใช้แล้วไม่ดีไม่เห็นผลไม่แตกต่างจากของเดิมที่เคยใช้กันอยู่นะคะยินดีคืนเงินแบบเต็มจำนวนกันเลยทีเดียวนะคะเหลือขวดเปล่ามาก็ได้ค่ะนะคะแต่การที่ถ้าเราไม่มั่นใจเลยเวลาจะใช้งานเริ่มต้นนะคะถ่ายรูป before after ไปก่อนใช้กับหลังใช้นะคะใช้ให้ได้7รอบค่ะไม่ดีก็คืนเงินกันไปเท่านั้นเองแต่วิธีการใช้นะคะฉีดพ่นแล้วอัตราในการฉีดพ่นเนี่ยก็ตามกำหนดตามปริมาตรที่เราบอกไปนะคะการฟื้นฟูต้นนะคะ 1,000 ลิตรก็ผสมไป1ลิตรเลยนะคะสำหรับไม่ว่าจะเป็นปาล์มไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะเวลาฟื้นฟูต้นเราจะอัตรา1ต่อ1เช่นน้ํา1ลิตรก็ใส่ปุ๋ยไป1ซีซีนะคะอันนี้คือใช้สำหรับการฟื้นฟูต้นต้นที่มีปัญหาต้นที่เปื่อยต้นเปื่อยแต่ว่าขอให้รากไม่เปื่อยขอแค่ระบบรากไม่เปื่อยเราฟื้นเราเอาอยู่หมดนะคะก็ขอบคุณพี่หยัดพี่สาวนะคะโทรมาจากปากหมากนะคะที่อำเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ
0: ก็
1: สภาพต้นโซมนะคะผลผลิตก็ไม่ได้ด้วยนะคะตั้งใจจะมาใช้ปุ๋ย Black Cat กับเราก็โทรมาสอบถามว่าเอ๊ะมันจะใช้ยังไงราคาเท่าไหร่นะคะฟังราคาไปในการฟื้นฟูต้นนะพี่ช้างก็ 3,420 บาทถ้าซื้อปลีกแต่ถ้าซื้อแบบโปรโมชั่นไปแล้ว6แถม1ก็ตกเฉลี่ยอยู่ที่ 2,900 กว่าบาท
0: ครับ
1: ต่อถัง 1,000 ลิตรอ่ะนะคะมันก็ลดลงไปได้แต่เพียงคุณต้องใช้เงินก้อน
0: ครับ
1: นะเพื่อจะประหยัดในการระยะถัดไปอะค่ะแต่ถ้าคุณใช้เงินปลีกก็ได้ก็ซื้อในอัตรา 3,420 บาทพี่หยัดก็บอกว่าทำยังไงดีผมอยากใช้แบล็คแคทจังเลยแต่วันที่เราเดินทางมาถึงเขาก็เหมือนพี่ตรีน้องเจี๊ยบ
0: ครับ
1: วันที่เดินทางมาถึงปุ๋ย Black Cat คือวันที่งบประมาณตัวเองหมดแล้วนะคะถามว่าฟื้นฟูได้ไหมฟื้นฟูได้นะคะฟื้นฟูได้ค่ะทำงานได้ดีแน่นอนสำหรับ Black Cat นะคะฟื้นฟูได้แต่เรื่องงบประมาณเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของบริษัทเนาะบริษัทเรื่องก็คือคุณภาพผลผลิต
0: เดี๋ยวเราจะสร้างบริษัทอีกบริษัทหนึ่ง
1: ให้กู้เงิน
0: เป็นไฟแนนซ
1: ์หรือจะเหมือนเป็นโตโน่ดีรับจำนองอะไรเงี้ยซึ่งจริงไม่ได้อยากมีที่ดินไม่อยากอย่าเบียดเบียนใครนะคะอยากแค่อยากจะมาช่วยฟื้นฟู

0: อยากจะมาช่วยเติมเต็มแล้วก็อยากจะมาเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องภาคเกษตรเท่านั้นเองไม่ว่าคุณจะปลูกเงาะลำไยนะคะหรือว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนนะคะลองกองนะอย่างเงี้ยคือถ้าเราทำเกษตรแล้วเรายังคงคำนึงถึงราคาขายอย่างเดียว
1: ครับ
0: ซึ่งราคาขายมันจะไม่เสถียร
1: ไม่แน่นอน
0: ไม่แน่นอนทั้งปีค่ะท่านผู้ฟังจะปีนี้ปีไหนก็แล้วแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่เกียร์อยากให้ทุกคนคิดภาคเกษตรของเรานะก็คือแค่บำรุงต้นของเราให้พร้อม
1: ครับ
0: พร้อมรับเสม
1: อ
0: ถึงแม้ว่าราคาถูกแต่ผลผลิตเราเยอะเงินก็ไม่หายไปจากกระเป๋าเรา
1: ครับและต้นทุนเราก็ลด
0: ใช่
1: เนาะ
0: นะคะได้ต้นที่สวยสมบูรณ์ด้วยอันนี้คุณได้แน่นอนนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีชายวิถีไทยนะคะปันชูสุชาดาด้วยนะคะเข้ามาทักทายนะคะคุณมายราบสาบเสือนะคะคุณบำเพ็ญสองแก้วนะก็ทักทายกันเข้ามานะขอบพระคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะใครมีอะไรที่อยากจะบอกเล่าใครเจอปัญหาเรื่องอะไรอยู่ก็สามารถบอกเราได้นะคะใครอยากจะสอบถามว่าทำเกษตรแล้วตอนนี้เจอปัญหาอะไรเกียร์สามารถที่จะแชร์ประสบการณ์หรือพูดคุยกับทุกท่านได
1: ้
0: นะคะส่วนการตัดสินใจจะให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเหมือนหลายๆแปลงที่เขาใช้กันนะคะต้องอยู่ที่การตัดสินใจของทุกท่านเองเท่านั้นเอง
1: อย่างแปลงของพ่ออารมณ์แม่พร
0: จ้ะ
1: ใช่ไหมครับที่ชัยยานี่ก็ตัดกันตลอดเลย
0: ตัดคือมันจะมีแบบคือบ้านนั้นน่ะเป็นบ้านที่เลิกฉีดสารแพ็คโคกันมา7ปีแล้วตั้งแต่ใช้ปุ๋ยแบคแคทค่ะพี่ช้างทำสวนทุเรียนเยอะมากนะท่านผู้ฟังทำเป็นลูกเขาเลย
1: ครับ
0: แต่เมื่อก่อนเนี่ยมากับการทำเหมือนที่เราเคยพูดไปเมื่อต้นชั่วโมงที่แล้วว่าทำอดแล้วออกผลผลิตคือไปทรมานต้นแล้วได้ผลผลิตสิ่งที่ได้ตามมาคือต้นโทรมแล้วก็ตายต้องปลูกเสริมปลูกเพิ่มนะคะแล้วก็ผลผลิตก็ไม่ได้เป็นกอบเป็นกำรอบล่าสุดที่ส่งมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันไหนครับพี่อุ๊บเพิ่งส่งมาให้เพิ่งตัดไปแล้วก็บอกว่าน้ำหนักดีมากนะ350ลูกได้น้ำหนักไปเดี๋ยวนะจำข้อมูลไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงเกียร์ก็มีด้วยเดี๋ยวแป๊บเดียวทุกคนค่ะดูภาพไปก่อนนะทุเรียนก็สวยๆ130ลูกได้น้ำหนัก539กิโลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4กิโล
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นเบอร์ที่สวยพอดีสำหรับที่ลงรับนะแล้วคุณดูทรงลูกดิทรงนะใครที่อยู่ที่หน้าแฟนเพจตอนเนี้ยนี่คือส่วนของแม่พร
1: ครับ
0: พ่ออารมณ์ที่น้ำตกโตนระบินนะคะตำบลปากหมากอำเภอไชยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ครับ
0: แปลงนี้5ปีลูกสาวนี้6ปีแล้วก็น้องแตงที่มาทำนี้7ปีมันเริ่มต้นจากที่ปากหมากเนี่ยพี่เกียร์เริ่มต้นจากแปลงของน้องแตงก่อนนะน้องแตงเริ่มใช้แล้วก็ส่งต่อให้เจ๊น้ำใช้เสร็จส่งต่อไปให้แปลงแม่แล้วก็มาแปลงพี่ชายน้องแตงแล้วก็ไปแปลงแม่น้องแตงแล้วก็ไปแปลงของลุงของอาตอนนี้ก็คือทั้งปักหมากแล้วล่ะค
1: ่
0: ะ
1: ใช้หมด
0: ใช้กันไปหมดแล้วทุกคนก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าการทำสวนพี่ช้างนอกจากจะดินดีน้ำดีปุ๋ยดียาดีแล้วนะคะยังคงต้องอีกหนึ่งดีคือการจัดการที่ดีด้วยนะคะบางแปลงอย่างทำไมอย่างรองนลินนะรองใจที่ใครๆรู้จักนะรองใจนี่พี่ช้างรู้ไหมถ้าใครพูดถึงรองนลินเนี่ยเขาจะรู้ว่าผู้ชายคนเนี้ยหนึ่งไม่ค่อยยุ่งเรื่องใครเป็นนักการเมืองแต่ไม่ยุ่งเรื่องใคร
1: ครับ
0: อันที่สองเป็นคนที่ไม่ออกมาการันตีอะไรให้ใครเลยเพราะกลัวเสียชื่อเสียงเพราะเขาคือนักการเมืองท้องถิ่นนะคะแต่วันหนึ่งเขาเต็มใจที่จะออกมาการันตีให้ปุ๋ยแบคแคทอันเนื่องจากว่าเขาประสบผลสำเร็จจากการใช้ปุ๋ยแบคแคท
1: เขาใช้เอง
0: ใช่
1: เห็นด้วยตนเอง
0: ใช่แล้วพอทำกันมาในแต่ละรอบเนี่ยมันขาดการจัดการที่ดีแต่ได้ผลผลิตดีไม่ได้ดีนะพี่ช้างแต่ก็ยังมีเสียบ้างเสียนอนเสียอะไรไปบ้างเสียเพลี้ยให้เสียใบให้เพลี้ยไปบ้างแต่พอมาเพิ่มกระบวนการจัดการที่ดีเข้าไปกลายเป็นว่าผลผลิตใน 100% น่ะขึ้น AB 98% 80ตันท่านผู้ฟังเจอลูกคัดคัดนี้ไม่ใช่คัดหนอนไม่ใช่คัดราดำนะ
1: ไม่ใช่คัดไม่เอานะ
0: คัดเอาแต่คือไม่ใช่ราดำไม
1: ่
0: ได้เน่าไม่ได้เป็นหนอนแต่มันโดนนกมาเหยียบลูกจนหนามมันเสียก็เลยคัดบ้างคัดไป 1,280

0: 10กิโล
1: ครับ
0: ทุกลูก125บาทเหมาทุกลูกจะกี่กิโลก็80ตัน125บาท
1: ครับ
0: นะก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแบบใสๆลูกสาวทั้งสองท่านของรองนรินทร์ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่เกียร์คือ Black Cat เนี่ยยิ่งใช้เนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยประสบผลสำเร็จวันนี้ต้องยกให้ว่าตัดสินใจเลือก Black Cat เมื่อก่อนรองนรินทร์ก็พูดเหมือนกับทุกคน
1: ครับ
0: มันแพงรองนรินทร์เองก็พูดเหมือนทุกคนว่ามันแพงนะ
1: ครับ
0: แต่ทำไมใช้ต่อเนื่องมา7ปีแล้วปีนี้เพิ่งปีที่8ถ้าไม่เห็นผลเขาก็ไม่อยู่กับเราแบบนี
1: ้ครับ
0: นะคะถ้าผลผลิตไม่ดีต้นไม่สวยไม่สมบูรณ์เขาไม่อยู่กับเราแบบนี
1: ้
0: เพราะกำลังซื้อเขาก็มี
1: ครับ
0: กำลังซื้อที่จะซื้อให้แพงกว่าเราก็มีพี่ช้างนะคะแต่สิ่งที่มันไปตอบโจทย์คือความยุ่งยากรองนรินไม่ต้องมาซื้อตัวสะสมอาหารที่เป็นน้ำที่เป็นปุ๋ยสูตรน้ำทั้งใบเลยเลิกมาแล้ว7ปีแล้วค่ะทุกคนไม่ได้เพิ่งเลิกเลิกใช้จิบเลิกใช้ขั้วเหนียวน้ำเขียวเลิกใช้เด็ดยอดเลิกใช้โบรอนแมกนีเซียมสังกะสีกลุ่มเชิงเดี่ยวทุกอย่างเลิกหมดเลยเหลือแค่ยาหนอนยาแมลงบางครั้งเท่านั้นเองนะคะนี่คือสิ่งที่แกอยากจะส่งต่อให้กับหลายๆคนคนที่ทำแล้วผลผลิตปีนึง 20-30 ล้านเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะไปซื้อใจกันเขายากนะพี่ช้างเพราะว่าเซียนไงเพราะทำมาตั้ง40กว่าปี
1: ใช่
0: เขามีประสบการณ์แล้วก็ทำสำเร็จมาตลอดเขาก็ไม่ได้แพ
1: ้ครับ
0: แต่สิ่งที่คือไม่ได้แพ้รายได้แต่เขาแพ้ตรงที่ต้นโทรมรายปีเขาแพ้ตรงที่ต้นใหญ่ๆที่สามารถแขวนถึง200ลูกได้เนี่ยกลับแขวนได้แค่ 5-60 ลูกเพราะกิ่งก้านสาขามันไม่
1: ม
0: ีนี่คือความแพ้ที่เกิดขึ้นในสวนของรองนรินทร
1: ์ครับ
0: แต่พอเปลี่ยนมาเป็นใช้ Black Cat ตอนนี้มันตีกลับไปอยู่ที่100กว่าลูก200ลูกได้แล้วต่อต้นนี่คือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้เปิดใจยะลาเนี่ยทุเรียนอายุมากนะยะลาทุเรียนอายุมากจันทบุรีทุเรียนอายุมากอุตรดิตถ์ทุเรียนที่มีอายุมากดังนั้นอายุมากเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นการถดถอยของกิ่งก้านสาขา
1: ครับ
0: พอกิ่งก้านสาขาไม่มีก็เหมือนของเจ๊น้ำที่ใช้เราเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะมันมีแต่ลำต้นเราให้ฉีดต้นใบมันออกมาบ้างแต่ลูกก็ติดที่ลำต้น
1: ครับ
0: แล้วก็บอกให้เอาแต่ขึ้นยากนะแต่เขาจัดการได
1: ้
0: ลูกออกมา 4-5 ภูเช่นกันค่ะเขาบอกเป็นไปได้ยังไงใบก็ไม่มีก็ฉีดพ่นสิคะเพราะเราบอกแล้วว่าปุ๋ยแบคแคทคืออาหารฉีดเข้าไปมันก็เอาไปใช้งานได้เลยมันต้องไม่ผ่านการสังเคราะห์แสงค่ะทุกคนค่ะมันมีคีเลตอยู่ในตัวนะมันก็สามารถเอาไปสร้างต่อได้เลยโดยไม่ต้องรอแสงอาทิตย์ในการจัดการปรุงอาหารสร้างคอโรฟิลแล้วเอาไปดูดซึมใช้งานกระบวนการมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันอยู่ที่นวัตกรรมที่เราเลือกเอามาใช
1: ้
0: ดังนั้น Black Cat มีให้คุณครบทุกอย่างแล้วคุณแค่ทำงานเท่านั้น
1: ใช่
0: นะคะ
1: แล้วก็ทำแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากด้วยนะครับนะสวัสดีค่ะคุณเกียร์คนสวยสวัสดีดีเจช้างด้วยนะคะ
0: วัน
1: น
0: ี้
1: ดีช่างแต่งหน้าซะสวยๆเนาะขอบคุณจากคุณบำเพ็ญสองแก้วนะครับสวัสดีครับแล้วก็คุณเกียรตินะครับมีขอเพลงหมากัดนะของเอกชัยเอาไว้ด้วยนะครับ
0: มีใน
1: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่อยเปิดให้ฟังกัน
0: นี่นี่ลูกสาวพี่เกียรติส่งมาในครอบครัวรู้กันหรือยังคะวัดพระมหาธาตุบ้านเราเป็นมรดกโลกแล้วนะคะมาม่าไปไห
1: ม
0: ส่งข่าวคนนี้จะอัปเดตข่าวสารอยู่เรื่อยๆ
1: ครับ
0: นะคะ
1: นะนี่แหละผลที่จะได้รับเนาะก็คือทำให้คนเนี่ยสนใจแล้วก็จะมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเนี่ย
0: ก็คือเขารู้จักทั้งโลกแหละตอนนี้
1: ใช
0: ่ตอนนี้พระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชเขารู้จักกันทั้งโลกแหละนะคะก็ถือว่ามันเป็
1: นเร
0: ื่
1: องด
0: ีที
1: ่
0: เก
1: ิ
0: ดขึ้นในจังหวัดเป็นเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะก็ถือว่าให้เป็นพรอันศักดิ์สิทธิ์จากพระธาตุนะฮะพระธาตุของเขาเรียกอะไรอ่ะทนเหร
1: อ
0: ฟันใช่ไห
1: ม
0: เป็นพระธาตุฟันใช่ไหม
1: ที่เขาเรียกว่าเป็น
0: พระบรมสารีริกธาต
1: ุ
0: พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: ก็คือเป็นทนเป็นฟันนะคะอยู่ที่องค์พระธาต
1: ุ
0: ในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะซึ่งที่นี่แปลกไม่ว่าพระอาทิตย์จะไปตะวันออกหรือตะวันตก
1: ครับ
0: พระบรมเจดีย์นี้ไม่มีเงา
1: ก็ไม่มีใครเห็นเงา
0: ไม่มีเงาเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีเงาแน่นอนคุณมาพิสูจน์กันได้หรือคุณนั่ง

0: ตั้งแต่เช้าจะหลดไปเย็นเลยเดี๋ยวคุณจะไม่เจอเงาของพระธาตุเลยม
1: ัน
0: ก็เป็นเรื่องแปลกที่ทุกคนคิดว่านี่คือความศักดิ์สิทธิ์นะคะปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยได้มีโอกาสเอาไปเขาเรียกไปทำอะไรนะไปสาบกสาบานพ
1: ี่
0: เกียรติไปสาบานต่อพระบรมสารีริกธาตุนี้นะว
1: ่
0: าสิ่งที่ลูกทำเนี่ยลูกจะตั้งใจทำเพื่อเกษตรกรให้ทุกคนที่ได้มีโอกาสใช้ปุ๋ยของเราประสบผลสำเร็จแล้วลืมตาอ้าปากได้มันเป็นกุศโลบายบังคับตัวเองที่ไม่ให้เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่มูลค่าของเงินหรือคือเราไม่ต้องตั้งเป้าอยู่ที่ต้องได้เม็ดเงิน
1: ครับ
0: แล้วมันจะต้องไม่คดโกงต่อสิ่งที่เราสาบานเอาไว้เช่นพอถึงเวลาลูกค้าใช้เยอะๆแล้วก็เป็นลดปริมาณคุณภาพลดปริมาณปุ๋ยลงอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยไม่ทำแน่เพราะพี่เกียร์เป็นคนที่กลัวเรื่องนี้มากๆแล้วก็ตั้งกุศโลบายบังคับตัวเองเอาไว้นะคะพี่เกียร์พาทีมงานแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็ทั้งหมดที่เราทำงานนะเราไปสาบานกันที่พระบรมธาตุวัดพระมหาวิหารอะไรนะ
1: ว
0: ัดพระธาตุนะคะก็ไปสาบานกันตอนมันสักเริ่มต้น 3:00 เสร็จเที่ยงคืนนะท่านผู้ฟังมันก็เป็นเรื่องที่คือเราตั้งใจแล้วก็เป็นการแบบย้ำให้กับตัวเองว่าเฮ้ยเธอต้องซื่อสัตย์นะเธอต้องทำงานแล้วก็ให้รักเกษตรจริงๆนะแล้วก็บอกพ่อตา
1: บ
0: อกกับในหลวงรัชกาลที่9ว่าลูกจะตั้งใจทำถึงแม้ว่าจะขายได้หรือไม่ได้ลูกก็จะตั้งใจทำเราอยากจะให้มันพัฒนาจริงๆนะแต่ว่าในการทำงานน่ะทุกคนก็รู้ว่ามันคือธุรกิจถ้าเกียร์ทำแล้วเกียร์ไม่เป็นกำไรเลยเกียร์ก็ไม่มีงบประมาณในการเดินทางนะเพราะทุกอย่างมันก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องลงทุนลงแรงไปก่อนเพื่อจะมากระจายให้ทุกคนได้พี่น้องภาคเกษตรเนี่ยต้องได้แน่นอนจากการที่ได้ใช้ปุ๋ยแบคแคท
1: ครับ
0: แต่แล้วแต่ใครใจจะเปิดนะคะว่าจะได้เจอไหมเหมือนพี่ขลีชอบพูดคำว่าบุญมันไม่เท่ากันคุณเกียร
1: ์
0: การตัดสินใจมันก็เป็นที่มาของพละกำลังหรือบุญที่สะสมมาว่าเราจะได้เจอกันไหมนะคะวันนี้เกียร์ก็ได้เจอหลายคนเราตั้งปณิธานมาว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ไปช่วยคนกลุ่ม 30% ที่70% ที่ไม่ประสบผลสำเร็จจากการทำเกษตรนะคะเพราะว่าใน 100% เนี่ยเราตีให้สำเร็จที่สุดคือ 30% นั่นคือกลุ่มคนที่มีงบประมาณมีทีมงานมีเงินหมุนในการจัดการในดูแลสวนคือใช้เครื่องจักรคล้ายทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาจัดการในสวนคนกลุ่มนี้เขาจะประสบผลสำเร็จแต่ต้นทุนในการทำงานของเขาก็สูงด้วยเช่นกันนะคะแล้วเราเนี่ยตั้งผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะอยู่กับกลุ่มคน 70% ที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จที่ยังอยู่กับสภาวะต้นโทรมสภาวะการขาดทุนอยู่แบบซ้ำซากแต่คนกลุ่มนี้พี่ช้างตัดสินใจยาก
1: ครับ
0: เราเลือกกับกลุ่มที่ตัดสินใจยากดังนั้นความอดทนหรือความตั้งใจอ่ะมันก็มาจากการที่พี่สาบานไว้ตั้งแต่วันแรกว่าลูกจะทำแบบนี้ก็ทำไปอย่างความอดทนขยับแม้กระทั่งมีสวนมาสักสวนหนึ่งแล้วมาจากสภาพโทรมๆเจ้าของสวนหน้าเหลือนิ้วนึงแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราทำให้เขาเบิกบานเป็นจานกระด้งขึ้นมาได้เนี่ยเราก็มีความสุขแล้วนะดังนั้นเกียร์ก็ยังอยากส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกชนิดพืชเลยไม่ว่าคุณจะทำยางพาราคุณทำปาล์มน้ำมันนะคุณทำนาข้าวคุณทำไร่ดอกไม้หรือแม้กระทั่งว่าคุณจะไปปลูกพืชผักสวนครัวทุกคนสำเร็จได้ 1,980 บาทปลูกเล็กปลูกน้อยคุณใช้ได้ทั้งปีไม่ได้บอกใช้รอบเดียวแล้วหมดแต
1: ่
0: ถ้าเกิดคุณทำสวนทุเรียนเนี่ยคุณฉีดทีละ 10,000 ลิตรคุณซื้อชุดเดียวคุณอย่าซื้อเลย
1: ไม่พอ
0: มันไม่พอแล้วมันก็ยังไม่เห็นผลนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าตัดสินใจคนที่ต้องเก็บผลผลิตใน1รอบ1ปีอะค่ะพี่ช้างเราอยากให้คุณอยู่กับเรา1ฤดูกาลเริ่มต้นจากการฟื้นฟูต้นทำใบกันก่อนนะคะสะสมอาหารกันก่อนส่วนเรื่องที่จะมาทำดอกบำรุงดอกบำรุงลูกก็มาว่ากันทีหลังให้ถูกใจในเรื่องของการฟื้นฟูต้นก่อนแล้วค่อยมาเดินกันทีหลังนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจกับปุ๋ยแบคแคทกับเราดูนะคะ2ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้แพงจนเกินไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผลลัพธ์ออกมาคือดีแน่นอนถ้าไม่ดีเขาคืนเงินคุณจะกลัวอะไร
1: ใช่
0: นะคะ
1: ครับเคขอแค่ 5-6 ครั้งนะครับไปฉีดพ่นใช้กันอย่างต่อเนื่องนะตามระยะเวลาที่เรากำหนดเอาไว้ด้วยก็แล้วกันเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ต้องเอาตัวอื่นมาผสมด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะไม่ต้องผสม
1: ครับ
0: ไม่ต้องผสมให้มันยุ่ง

0: ยากคุณดูหน้างานทำแล้วดูหน้างานต้นไม้โกหกใครไม่ได้ไม่เหมือนคน
1: ครับ
0: ต้นไม้ไม่เหมือนมนุษย์ที่โกหกได
1: ้
0: ต้นไม้มันได้รับไปเท่าไหร่มันจะส่งออกมาให้เราเห็นในใบเท่านั้นนะคะมันอาจจะดูป่วยๆแต่พอฉีดพ่นไปมันอาจจะแบบสดชื่นขึ้นมาหน่อยแต่จะให้ดูว่าดีเลิศประเสริฐสีจริงๆมันต้องเป็น1ชุดใบ
1: ครับ
0: แล้วคุณจะได้เห็นว่าโอ้มันดีนี่นาอะไรเงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่แกอยากให้ทุกคนได้เลือกการเลือกใช้เนี่ยคุณเลือกได้หมดคุณจะตั้งโจทย์ที่ราคาก็ได้แต่คุณจะตั้งโจทย์ที่คุณภาพผลผลิตก็ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ก็ได้อันนี้อยู่ที่ใจเราจะเลือกตั้งแต่ถ้านะวันนี้เราคิดว่าเราซื้อทีละ280แต่เราซื้อ10ตัวก็ 2,800 แล้วนะ
1: ครับ
0: เออยากแพงกว่าไห
1: ม
0: กับ1,980นี่แพงกว่าไหม
1: แพงกว่าสิ
0: เออ
1: เห็นผลหรือเปล่าก็ยังไม่รู
0: ้ยังไม่รู้ก็เหมือนกันเคมีเหมือนกันแต่ว่าของเรามันไม่ได้เป็นเคมีอันตรายไง
1: ครับ
0: แต่คุณก็ลองศึกษาดูว่าวันนี้ลองทำดูสัก 5-7 รอบพอไม่ต้องมากแค่ 5-7 รอบพอไม่ดีไม่เห็นผลคืนให้เต็มจำนวนเลยสำหรับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะ
1: เข้ามาดูหน้าเพจ Facebook นะครับปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทได้เลยนะครับว่าที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้าง
0: ใช่
1: เอกชัยศรีวิชัยครับบทเพลงที่คุณเกียรตินะครับแนะนำมาชื่อเพลงว่าหมากัดนะครับ

มากัดนะครับบทเพลงจากเอกชัยศรีวิชัยนะครับบทเพลงที่คุณเกียรตินะครับแนะนำกันเข้ามาสำหรับงานเพลงนี้นะตอนนี้นะครับบ่าย 3:42 น.นะครับ

0: นี่วันนี้นครศรีธรรมราชวัดพระมหาธาตุเป็นมรดกโลกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปครับเขาก็จะมีการหนุนนะครับให้เชียงใหม่ครับคุณเกียร
1: ์
0: นครหลวงของล้านนาครับสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะฮะ
1: โดย
0: เนี่ยไม่รู้จะเป็นพื้นที่ตรงไหนละครับแต่ว่าเนี่ยเขาจะดันเชียงใหม่นะครับนครหลวงล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะโดยต้นเดือนสิงหาคมนี้นะผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกเตรียมลงพื้นที่ประเมินความพร้อมนะครับแล้วก็ย้ำว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีแหล่งมรดกโลกแห่งใดถูกขึ้นบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายนะครับอีกทั้งได้จัดส่งร่างเอกสารประเมินขั้นต้นของพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศูนย์มรดกโลกแล้วด้วยครับอ
1: ันนี้สวยมากแล้วก็ดังทั่วโลกจริงๆนะพระอรุณนะพระปรางที่วัดอรุณนะคะดังจริงๆนะแล้วก็งานวิจิตรมากสวยงามวิจิตรจริงๆนะคะต่างชาติเนี่ยจะลงที่วัดอรุณเยอะมาก
0: เวลามาเที่ยวประเทศไทยต้องไปกราบใช่ไหม
1: นะคะแล้วก็คือเขาไปดูวัฒนธรรมเขาไปดูความประณีตในงานศิลปะนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่เนาะสวยจริงๆนะคะที่พระปรางวัดอรุณแล้วก็ยากลางคืนนี่ก็ส่องไฟขึ้นมาโอ้ยสวยงามท่านผู้ฟังนะคะจริงๆเมืองไทยนี่น่าเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยนะมีของดีเยอะมากนะคะแต่จริงๆทำไมเขาไม่ขอให้อาณาจักรศรีวิชัยบ้างล่ะพี่ช้าง
0: ไม่เดี๋ยวรอก่อน
1: รอก่อนเ
0: ถอะใช่ แล้วก็ทีนี้เนี่ยพอเราได้เป็นแล้วนะมันก็ต้องมีกฎมีระเบียบที่เราต้องปฏิบัติตามนะครับให้ได้ด้วยถ้าเราไม่สามารถปฏิบัติได้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสนะครับที่ก็จะมีการถอน
1: ออก
0: ใช่
1: เพราะถ้าเกิดว่าเรา
0: ได้แล้วจะอยู่ตลอดนะไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะรักษากฎตรงนั้นได้หรือไม่อย่างเช่นก็ไม่ให้พ่อค้าแม่ขายไม่ได้ยึดขายมันก็จะมีระเบียบมากขึ้นนะคะในการที่จะจัดการหรือว่าบอกแล้วว่านี่เป็นมรดกของโลกไปแล้วมันไม่ได้เป็นสมบัติของนครศรีธรรมราชแล้วไม่ได้เป็นสมบัติของประเทศไทยอีกแล้วเขาเป็นสมบัติของโลกนะคะดังนั้นเนี่ยการจัดการทั้งหมดการบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับยูเนสโกกำหนดการมานะคะพี่เกียร์ได้มีโอกาสไปที่สปป.ลาวนะทางลาวใต้เนี่ยก็คือเราไปที่วัดอะไรนะวัดภูจำปาสักนะก็เป็นคล้ายๆกับทางที่อยุธยาพี่ช้างนะก็ขึ้นไปคือเหมือนปราสาทสักอย่างนึงนี่แหละแต่ก็เป็นซากปรักหักพังแล้วเนาะแต่ข้างบนก็จะเป็นเหมือนถ้าเราไปเนี่ยมันก็จะมีเหมือนบัวที่ใส่เก็บกระดูกเหมือนบ้านเราอยู่เลี้ยงอยู่ข้างบนเต็มไปหมดเลยแล้วพอพี่เกียร์ไปปุ๊บพี่เกียร์ก็แบบเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเราก็ไปพูดไปขอใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราได้แบบเนี้ยเดี๋ยวเกียร์จะมาเปลี่ยนหลังคาให้ดีกว่าพี่เรารู้สึกว่าหลังคาโบสถ์นั้นอะน่าทำจังเลยน่าเปลี่ยนจังเลยเสร็จแล้วก็ทีมงานทางสปป.ลาวบอกพี่เกียร์เปลี่ยนไม่ได้อันเนี้ยมรดกโลกเอางั้นหนูขอโทษ
0: ครับ
1: ก็คือขอคืนคำนะฮะคือเราคิดว่าเราคงเปลี่ยนได้เราไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นมรดกทำไมมันไม่มีป้ายอ่ะหรือว่าเขามีป้ายเหรอ
0: เออ
1: แล้วพี่เกียร์ไม่เห็น
0: เนี่ยก็มีข้อห้ามไงหนึ่งในนั้นก็คือห้ามทำลายห้ามดัดแปลงหรือถอนหรือทำลายโครงสร้างดั้งเดิมของสถานที่
1: ทำอะไรไม่ได้เลย
0: ห้ามพัฒนาเมืองรุกรานห้ามก่อสร้างอาคารสูงใหญ่หรือสิ่งก่อสร้างที่บดบังทัศนียภาพรอบแหล่งมรดกโลกห้ามจัดการท่องเที่ยวเกินรองรับห้ามปล่อยให้เกิดการท่องเที่ยวแบบมวลชนจนสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศหรือโบราณสถานห้ามปล่อยปละละเลยห้ามรัฐภาคีละเว้นการซ่อมแซมการบำรุงรักษาหรือไม่มีแผนจัดการภัยพิบัติที่ชัดเจนนะฮะห้ามทำลายสิ่งแวดล้อมห้ามทำเหมืองแร่อันนี้คงไม่ทำจุดขุดเจาะน้ำมันสัมปทานป่านี่ก็น่าจะพวกที่เป็นพื้นที่ธรรมชาติเป็นป่าอะไรพวกนี้
1: เช่นเขาใหญ่
0: เนี่ยห้ามล่าสัตว์ป่าและค้าของป่าอะไรเงี้ยห้ามละเลยต่อชุมชนท้องถิ่นคือห้ามใครขับไล่หรือว่าจำกัดสิทธิ์ของชุมชนดั้งเดิมที่อยู่อาศัยและก็ช่วยดูแลพื้นที่มาแต่โบราณอะไรประมาณนี
1: ้ก็พี่เกียรติว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะการที่จะอนุรักษ์ศิลปะดั้งเดิมเอาไว้เนี่ยงบประมาณมันสูง
0: แล้วจริงๆวัดพระธาตุนี่คือเจดีย์เนี่ยมันจะมีเจดีย์องค์เก่านะอันนี้คือครอบไปนะ
1: ใช่อ่ะใช่ใช
0: ่จริงๆมันโดนครอบไปนะ
1: โดนครอบไว้ใหม่แล้วนะคะก็คือที่เขาบอกว่าไปขุดเพื่อจะไปดูว่าอายุเนี่ยเกินพันกว่าปีค่ะทุกคนค่ะอายุของอิฐ
0: องค์เดิมนะ
1: องค์เดิมพันกว่าปีแล้วก็พี่เกียรติได้มีโอกาสไปเรียกอะไรนะไปติดทอง

0: ที่ยอดพระธาตุได้มีโอกาสทำบุญร่วมบุญแล้วก็ติดทองพระในวัดพระธาตุด้วยเช่นกันก็ถือว่าเขาบอกว่าเกิดมาชาตินึงต้องมากราบพระธาตุเมืองนครนะคะ
1: ใช่
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ถ้ามาได้เน
1: า
0: ะมานครแล้วเนี่ย
1: ลอง
0: ให้กินตังเกียก่อนตอนเช้าไปที่ร้านตังเกียแต่เตี้ยมก่อน
1: ตอนเช้าก็ได้
0: อาจปิดบ่ายโมงค่ะร้านจะปิดบ่ายโมงพรุ่งนี้ปิดนั่นเหนื่อยจากวันนี้ทำงานเหนื่อยแล้วก็ไม่รอดเดี๋ยวมันจะมียาวอีกจนถึงเสาร์อาทิตย
1: ์
0: พรุ่งนี้หยุดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เปิดมาวันอังคารนะคะทุกคนค่ะแล้วก็
1: ซึ่งอังคารนี้ก็เป็นวันหยุด
0: เป็นวันหยุดใช่โอ้ใช่ใช่วันอังคารวันมาฆะนะคะแล้วก็กินตังเกียเสร็จก็ไปไหว้พระธาต
1: ุ
0: นะคะไปกราบพระธาตุหลังจากกราบพระธาตุเสร็จก็มากราบศาลหลักเมือง
1: ครับ
0: นครศรีธรรมราชมีศาลหลักเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์มากคือเล่ากันว่าคนที่เป็นสายโมนะคะคนที่มาสายเนี้ยค่ะเขาจะบอกว่าองค์ศาลหลักเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆก็คือที่กรุงเทพ
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ที
1: ่นคร
0: นครนะคะก็คือถือว่าเป็นอาณาจักรศรีวิชัยเริ่มต้นที่เมืองที่นี
1: ่
0: นะถึงรูปแบบของกรุงเทพมหานครเนี่ยได้รูปแบบจากนครศรีธรรมราชทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเสาชิงช้านครศรีธรรมราชมีมาก่อน ชื่อถนนหนทางทั้งหมดไม่ว่าที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครในชั้นในอ่ะนะคะก็มาจากนครศรีธรรมราชเช่นถนนราชดำเนินนะคะมีที่นครศรีธรรมราชก่อนที่จะมีที่กรุงเทพสนามหลวงที่นู่นเรียกสนามหลวง
1: แต่
0: ที่นครคือสนามหน้าเมืองก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันนะสนามหลวงเสร็จปั๊บเป็นพระราชวังใช่ไหมแต
1: ่
0: บ้านเราเนี่ยเป็นสนามหน้าเมืองเสร็จก็จะเป็นในเรื่องของกำแพงเมืองนะคะก็เป็นวังเหมือนกันแล้วเมื่อก่อนเป็นวังเก่านะแล้วก็จะมีองค์ศาลหลักเมืองที่นี่ก็เขาเรียกว่าขอได้ไหว้รับแต่คุณต้องรักษาสัจจะทุกอย่างแหละค่ะที่คุณมาในสายมูยังไงคุณก็ต้องรักษาสัจจะถ้าวันใดวันหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่สามารถรักษาสัจจะวาจาของคุณได้คุณก็ไม่ควรจะไปกราบไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: เพราะถ้าเกิดว่าอะไรที่เกิดขึ้นความสำเร็จที่เกิดขึ้นเขาก็ต้องคิดว่าคุณมาขอแล้วถ้าคุณไม่มีสัจจะวาจาเนี่ยเวลาเขาขอคืนเนี่ยมันคืนเกินสิ่งที่คุณขอมาซะอีก
1: อ
0: ันนี้มันเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับคนที่เป็นสายมูแต่ถ้าใครไม่เดินในสายนี้ก็ไม่เป็นไรมันอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละคนแต่กำลังจะบอกว่าความศรัทธามันจะก่อเกิดซึ่งพลังงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำมันจริงๆนะคะแล้วความตั้งใจนั้นนะคะมันจะทำให้เราประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะงานเล็กงานน้อยงานใหญ่มันขึ้นอยู่กับทั้งหมดนี้ไม่ใช่ขอแล้วทุกคนจะได้นะคะ
1: ต้องทำด้วยครับ
0: ต้องทำด้วยแล้วก็ทำมาแล้วก็ไม่ได้บอกทุกคนจะได้เท่ากันมันขึ้นอยู่กับบุญบารมีของแต่ละคนที่สั่งสมมาตั้งแต่ไหนอะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อค่ะทุกคนค่ะอันเนี้ยคุณก็เล่นกันได้เลยแต่จริงๆถ้าบางคนเนี่ยไม่มีบุญบารมีเอาเลยขอยังไงแล้วก็นอนอยู่ใต้ถุนบ้านก็ไม่มีทางสำเร็จนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะเห็นเหมือนพี่เกียรติก็ขอนะพี่ช้างบางทีเราเป็นพลังใจอ่ะมันคือกำลังใจในการต่อสู้ว่าถึงแม้ว่าไม่มีใครเห็นก็สิ่งหนึ่งที่เห็นเราก็คือศักดิ์สิทธิ์สิ่งหนึ่งที่เห็นเราคือเราก็คิดว่ามีเทวดาฟ้าดินอยู่แหละถ้าไม่มีแล้วก็จะมาไหว้กันทำไมตั้งแต่แรกเริ่มนะคะมันคือความเชื่อแล้วความเชื่อเนี่ยมันทำให้เรามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะทำแล้วก็ทำในเรื่องดีๆด้วยนะคะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกระบวนการแหละเนาะมาแล้วก็ต้องกินตังเกียแต่เตี้ยมนะคะอันนี้คือต้องแล้วไม่งั้นไม่ถึงนครศรี
1: ครับนะครับฝากข่าวมาเป็นกุศลศพนะครับเนื่องด้วยคุณแม่พันวันเสนนะครับอายุ89ปีได้เสียชีวิตนะตอนนี้เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดโคกครูดหมู่ที่3ตำบลกวนพังอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ำคืนนี้ก็จะเป็นค่ำคืนสุดท้ายนะครับที่มีการสวดพระอภิธรรมนะครับและกำหนดชาปนกิจศพนะครับคุณแม่พันวันเสนนะครับในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ณชาปนสถานวัดโคกครูดนะครับอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับหัวหน้าจรจันดารัตน์นะครับอดีตนายสถานีวิทยุอสมทนครศรีธรรมราชนะฮะก็เป็นลูกเขยนะครับเป็นผู้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันมาครับ
0: ค่ะคุณศิวรินทร์บอกว่าใช้ปุ๋ยแบคแคทจะสิ้นเปลืองไหมตอบยังไงดีไม่ใช้ยาราทุกรอบจะสิ้นเปลืองไหมยาเชื้อราที่ให้ใช้ทุกรอบเพื่อให้คุณไม่ต้องใช้ยาเคมี
1: ป้องกันไว
0: ้เป็นการป้องกันหนอนเพลี้ยแมลงที่คุณไม่ต้องใช้ยาหนอนยาเพลี้ยยาแมลงที่เป็นกลุ่มเคมีเลย
1: ครับ
0: อันนี้ก็คิดเอาว่าเราจะใช้ทุกรอบ
1: ก็ได้เราจะป้องกันหรือว่าเราจะไว้เกิดก่อนแล้วค่อยมารักษา
0: ใช่เราจะจบกับเคมีหรือว่ายังเลี้ยงเคมีต่อแค่นั้นเองค่ะเราตัดสินใจได้

0: ได้ทุกอย่างตัดสินใจได้เงินในกระเป๋าคุณตัดสินใจได้ทั้งหมด
1: แต่ก็มีบางพืชที่อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้
0: ยาราใช่เช่นยางพาราที่ไม่ได้มียาราไม่มีเชื้อราเกิดขึ้น
1: ครับปั๊มน้ำมัน
0: อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใช้ค่ะ
1: มะพร้าว
0: ก็ไม่ต้องใช้มะพร้าวต้องใช้อย่างคนที่พอติดทลายมาปุ๊บเป็นแทงนกมาปุ๊บไปติดลูกเท่าๆกำปั้นเนี่ยมันไม่ติดละมันที่เห็นไหมที่มันดำคาอันเนี้ยมันเกิดเชื้อราก็อาจจะต้องใช้เพราะว่าจริงๆคนที่ทำกลุ่มเนี้ยกลุ่มปาล์มมะพร้าวหรือว่าสละเนี่ยส่วนมากจะชอบใช้ขี้ไก
1: ่
0: อาจจะใช้ขี้ไก่ซึ่งขี้ไก่ที่เอามาใช้เนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่ผ่านกระบวนการหมักมาแล้วหรือยังพอเกิดไม่ได้ผ่านกระบวนการหมักมาจริงๆแล้วเอามาใช้งานเนี่ยมันก็จะเกิดการหมักหมุนเชื้อราเอาไว
1: ้
0: หน้าดินมันก็เลยทำให้เกิดการเชื้อรามันระยะยาวกับทุกคนค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีที่คุณใช้แต่มันเป็นการสะสมระยะยาวแล้วมาเกิดปัญหาหลังจากนั้นนะดังนั้นเนี่ยเวลาจะใช้มูลสัตว์ใช้ได้แต่เขาบอกว่าการจะใช้มูลสัตว์ต้องใช้ปลายฝนเข้าหนาวไปแล้งแต่ถ้าคุณใช้ตั้งแต่แล้งแล้วเข้าฝนเนี่ยเช
1: ื
0: ้อราบันเทิง
1: ใช่ใช่
0: เชื้อราบันเทิงเลยค่ะแล้วก็การใช้ถ้าเกิดว่าคุณเอามาปุ๊บใส่เลยคุณต้องห่างจากต้นไปอีกสักเม็ดนึงนะให้มันเกิดการหมักหมมอยู่ตรงนู้นหนึ่งเม็ดแล้วก็เกิดการกระจายเข้ามาเรื่อย
1: ๆครับ
0: มันอยู่ที่กระบวนการไม่ใช่ไปถึงใส่ทมคนแล้วก็ใส่ทุกปีเช่นใส่มาตั้งนานไม่เห็นเป็นไรก็ที่มันขาดคออยู่นั่นแหละที่มันเป็นนะคะมันคือกระบวนการแต่คุณต้องไปคิดก่อนว่าจะต้องทำแบบไหนที่จะไม่เป็นผลเสียกับเรานะคะทุกอย่างใช้ได้หมดปุ๋ยทุกชนิดใช้ได้หมดแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันพึงพอใจแล้วหรือยังพึงพอใจแล้วใช้ต่
1: อ
0: ถ้ายังคิดว่าฉันเบื่อแล้วนะกับการที่ต้องต้นโซมมาฟื้นฟูต้องใช้ยาเคมีเยอะคุณก็เปลี่ยนใจมาใช้ปุ๋ยแบคแคทและยาเชื้อราแบคแคทวันค่ะสิ่งเหล่านี้เอาไปทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องเจอกับเคมีและมันตอบโจทย์แน่นอนผลลัพธ์บรรทัดสุดท้ายออกมาดีกว่าที่เคยทำมาอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับและคุณก็ไปลดนะปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินนะของคุณลงได้เลยถึง 40% นะครับนะแล้วก็ใครที่จะไปฟื้นฟูนะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตต้นโสมตอนนี้ก็เอาแค่ยาราBlack Cat 1กับปุ๋ย Black Cat นะไปผสมแล้วก็ฉีดพ่นเท่านั้นพอยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมี
0: ไม่ต้องใส่เลย40ถึง45วันไม่ต้องตกใจว่าจะช้าไปหรือไม่ไม่ช้าค่ะแล้วเห็นผลดีกว่าแน่นอนต้องถาม J Eat
1: ครับ
0: ทำแล้วเป็นยังไงต้องถาม J Eat เต็บปิ้วนะถามเฮียไก่ถามใครอีกที่ใช้อยู่น้องแตงชัยยาน้องแตงท่าศาลาถามพี่ออสนะฮะถามพี่ศักพี่ศักนี่เริ่มแล้วเชื่อแล้วเชื่อน้องเกียร์แล้วปีที่แล้วก็ดีไหมน้องมันจะการันตีได้หรือเปล่าก็ถามทุก
1: ร
0: อบทำไปโอ้มันดีบทีปุ้ยนี่ว่าพี่ศักว่าดีมาค่ะขอบคุณนะคะที่เปิดใจนะคะแล้วก็ถ้าทำตามนะทำเหมือนของพี่จิ๋มชนิดาอย่างนี้ทำเหมือนลุงดื้อทำเหมือนพี่ปูปราโมททำเหมือนรองนลินทำเหมือนพี่บันเทิงอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยนึกชื่อไม่ออกค่ะนึกชื่อไม่ทันกับท่านผู้ฟังค่ะคือลูกค้าเราเยอะนะเยอะจริงเยอะจริงนะพี่ช่างเน
1: า
0: ะ
1: ตั้งกี่ปีแล้วเราขายกันมาเราใช้กันมา
0: จะเป็น10ปีแล้วทุกคนค่ะ
1: ทั่วประเทศ
0: ทั่วประเทศ
1: เพื่อนบ้านด้วยที่ใช้กันอยู่ตอนนี้
0: ใช่แล้วก็
1: ใครไม่ใช้นี่ตกเทรน
0: จริงช่วยมากแล้วจะใช้ผสมอยู่ก็ช่วยช่วยเนาะเสียดายเงินในกระเป๋าเถอะค่ะลองเขาให้เต็มที่แล้วก็ดูให้เต็มที่ว่ามันดีหรือไม่ดีไม่ดีคืนเงินแค่นั้นเอง
1: ใช่นะคร
0: ับง่ายๆเลยไม่ดีคืนเงินนะเกียร์บอกได้เลยว่าเกียร์ทำงานเนี่ยพี่เกียร์ใช้แค่เงินเดือนนะพี่ช่างที่อื่นยังเก็บไว้สำรองไว้คืนเงินให้กับทุกคนเลยนะแล้วพัฒนาปุ๋ยไปเรื่อยๆตอนนี้พัฒนามากที่สุดก็คือไปพัฒนาเรื่องของยาเชื้อราแบคแคทวัน
1: ครับตามคำเรียกร้อง
0: ไปพัฒนาให้มันต้านทานหนอนมะเร็งได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะดังนั้นคุณไม่ต้องกังวล นะคะถ้าคุณเกียร์ทำคุณเกียร์หวังผลให้ทุกคนได้ผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนนะคะ
1: ครับวันนี้เวลาหมดนะครับติดต่อคุณเกียร์แบคแคทนะครับสั่งซื้อปุ๋ยแบคแคทสั่งซื้อยาราแบคแคทวันติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ063-459-6939
0: ค่ะ
1: เจอกันใหม่วันเสาร์อาทิตย์หน้าครับบ่าย 2-4 โมงเหมือนเดิมนะครับกับเรา2คนแล้วก็2ผลิตภัณฑ์นะครับตัวช่วยตัวจริงสำหรับพี่น้องเกษตรกรปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันวันนี้เรา2คนลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333บริษัท Honda ชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ทุกรุ่น Honda Scoopy i Honda Wave ดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัท Honda ชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ Honda ต้องที่บริษัท Honda ชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขยายข้อมูลฝ่ายเดียวพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เปิดเผยว่าประเทศไทยเคารพหลักมนุษยธรรมและเข้าใจความห่วงใยของประชาคมโลกต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งแต่หลักมนุษยธรรมจะไม่สมบูรณ์หากตั้งอยู่บนข้อมูลเพียงด้านเดียวหรือข้อกล่าวหาที่ไม่ได้รับการตรวจสอบผู้อำนวยการ JIC ย้ำว่าไทยปฏิบัติตามข้อตกลงร่วม27ธันวาคม68อย่างเคร่งครัดซึ่งประเทศไทยได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมทั้งการยุติการสู้รบการหลีกเลี่ยงการยั่วยุการลดความตึงเครียดและการงดการเผยแพร่ข้อมูลที่จะซ้ำเติมสถานการณ์อย่างไรก็ตามในทางกลับกันไทยยังคงเห็นความพยายามเผยแพร่ข้อมูลฝ่ายเดียวการอ้างตัวเลขที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบการนำมาเป็นประเด็นด้านมนุษยธรรมมาเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาทางการเมืองและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องผู้อำนวยการ JIC กล่าวเตือนกัมพูชาว่าการใช้คนดังระดับโลกขยายข้อมูลฝ่ายเดียวเสี่ยงตกเป็นเครื่องมือซึ่งการนำบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาเป็นผู้ขยายการรับรู้โดยอาศัยข้อมูลจากฝ่ายเดียวนั้นย่อมเสี่ยงทำให้ประชาคมโลกได้รับสภาพสถานการณ์ที่ไม่ครบถ้วนและอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารโดยไม่ตั้งใจสุภชัยฟาดกลับสว.เทวฤทธิ์ปมหัวสว.เปรียบขโมยร้องจับโจรนายสุภชัยใจสมุทรสส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่านายเทวฤทธิ์มณีฉายสว.ชี้แจงตามที่ตนได้แสดงความคิดเห็นอย่างน่าสนใจโดยบอกว่าการชุมนุมกันที่เมืองทองของสว.ประชาชนหรือสว.สีส้มมีกกต.มาสังเกตการด้วยแต่กล้าปฏิเสธหรือไม่ว่าก่อนจะมาพบกันที่เมืองทองจนล้นห้องมีการนัดแนะการพบกันมาก่อนแล้วจะกี่ครั้งกี่หนเจ้าตัวคงทราบดีทุกคราวคงไม่มีกกต.อยู่ด้วยแต่เป็นการปิดลับแต่ที่แน่ๆตอนเวลามาพบกันคงไม่ได้นัดมาร้องคาราโอเกะแต่คงระดมสมองกันวางแผนคิดสูตรกันว่าจะทำวิธีไหนเพื่อจะได้รับเลือกเป็นสว.และบุคคลที่จะเลือกนั้นคือกลุ่มนี้ไม่ข้ามไปเลือกคนนอกกลุ่มแน่นอนเพราะคนที่นัดมาคอเดียวกันและเมื่อมีการเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงระดับประเทศตนก็มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่านายเทวฤทธิ์จะเลือกผู้สมัครจากกลุ่มที่นัดพบกันนี้หรือในทางกลับกันผู้สมัครคอเดียวกันก็เตรียมตัวตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะเลือกนายเทวฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้การที่นายเทวฤทธิ์กล่าวหาว่าคนอื่นเป็นโจรทั้งที่ไม่ได้เป็นกรณีของนายเทวฤทธิ์ก็คงจะเป็นขโมยร้องจับโจรกระมังสื่อเผยทรัมป์พับแผนยกระดับโจมตีอิหร่านสื่อของสหรัฐรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับแผนยกระดับการโจมตีอิหร่านชั่วคราวหลังที่ปรึกษาทางทหารเตือนว่าคลังกระสุนและขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐในตะวันออกกลางลดลงอย่างน่าตกใจท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดและการปะทะรอบช่องแคบฮอร์มุซที่ดำเนินมาเกือบ2สัปดาห์และสหรัฐได้โจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่13เมื่อวันพฤหัสบดีด้านสำนักข่าวทัสนีม

0: ของอิหร่านรายงานเมื่อวันเสาร์ว่ากองกำลังอิหร่านโจมตีทำลายเครื่องบินขับไล่และเฮลิคอปเตอร์รวม11ลำรวมถึงโดรนและอากาศยานอื่นๆที่ฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมเป็นต้นมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
12: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
13: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
14: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอบบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
11: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
15: MCOT Radio Network ช่วงชัวร์ก่อนแชร
16: ์ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลแชร์สาเหตุที่ทำให้แอร์ของรถยนต์ไม่เย็นเช่นน้ำยาแอร์ขาดและคอมเพรสเซอร์แอร์พังชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์สาเหตุที่ทำให้แอร์ของรถยนต์ไม่เย็นแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
2: ทั้งหมดนี้จริงครับแล้วก็สามารถที่จะแชร์ต่อได้ครับ
1: ก่อนอื่นมารู้จักระบบแอร์ของรถยนต์กันก่อน
2: ตัวหลักที่ทำให้เกิดความเย็นได้ก็คือคอมเพรสเซอร์แอร์เจ้าคอมเพรสเซอร์แอร์จะถูกล้องอยู่กับสายพานก็จะมีหน้าคลัตช์แอร์อยู่เขาจะทำงานตัดต่อตามอุณหภูมิที่ผู้ขับเนี่ยปรับตั้งไว้ข้างในตัวรถส่วนที่2มีคอมเพรสเซอร์เป็นตัวสร้างแรงดันจากนั้นจะถูกส่งไปที่แผงระบายความร้อนแล้วก็ไปผ่านไดเออร์เพื่อแยกความชื้นก่อนที่จะถูกส่งเข้าไป

0: ที่แผงทำความเย็นภายในก็จะดึงเอาความร้อนเข้าไปในตัวของน้ำยาเองจากนั้นก็จะถูกวนดูดกลับเข้าไปที่คอมเพรสเซอร์เพื่อที่จะสร้างแรงดันขึ้นมาแล้วถึงส่งกลับเข้าไปภายในห้องโดยสาร
1: สาเหตุแรกเขาบอกว่าพัดลมระบายความร้อนแอร์เสื่อมสภาพ
0: ข้อนี้จริงครับแผงแอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่อยู่หน้ารถสุดจะใช้พัดลมไฟฟ้าจะแล้วแต่ตัวรุ่นประเภทรถเหมือนกันนะครับจะมีแค่เปิดกับปิดหรือว่ามีการเปิดปุ๊บแล้วก็มีเซ็นเซอร์สวิตช์ว่าถ้าแอร์ทำงานหนักๆแล้วให้เร่งสปีดพัดลมไฟฟ้าสูงขึ้นมาแบบนั้นเนี่ยก็จะทำให้เวลาที่แอร์ทำงานหนักพัดลมไฟฟ้าก็จะเร่งสเต็ปขึ้นมาเป็นสเต็ปที่2โดยอัตโนมัติครับถ้าพัดลมตัวนี้เกิดไม่เร่งทำงานค้างที่รอบต่ำตลอดแบบนั้นก็จะทำให้ตัวระบบแอร์น้ำยาถูกระบายความร้อนออกได้ไม่ดีมากพอที่จะไปดึงความร้อนจะออกจากห้องโดยสารมาได้ครับแบบนั้นก็ทำให้แอร์เราไม่เย็น
1: สาเหตุที่2คลัตช์คอมเพรสเซอร์แอร์เสื่อมสภาพ
0: จะเป็น2แบบเลยครับถ้าคลัตช์ชอมแอร์ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบดั้งเดิมเสื่อมสภาพได้จากการทำงานของตัวแม่เหล็กไฟฟ้าชุดขั้วสายเซ็นเซอร์หรือว่าสายไฟความต้านทานต่างๆมีการรั่วฉีกขาดการเกิดเป็นแม่เหล็กลดลงครับส่วนที่2ก็คือชุดคอมแอร์สำหรับรถไฮบริดหรือรถไฟฟ้าอันนี้เนี่ยจะมีการทำงานควบคุมด้วยแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ซิสเต็มมาคอนโทรลผ่านชุดควบคุมแอร์แบบดิจิตอลโดยที่ไม่ได้ใช้ชุดคลัตช์ตัดต่อแบบเดิมแล้วครับเพราะนั้นการที่บอกว่ารถคอมไม่ทำงานแล้วเกิดจากหน้าคลัตช์ไม่ต่อทุกครั้งเนี่ยไม่ใช่ครับอยู่ที่ประเภทของตัวคอมเพรสเซอร์ด้วยครับ
1: สาเหตุที่3น้ำยาแอร์ขาด
0: สาเหตุนี้ก็คือน้ำยาแอร์ต้นเหตุแน่นอนครับจุดที่เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำยาแอร์ขาดหรือเปล่าเราไปดูที่กระบอกนึงครับจะมีตาแมวใสๆอยู่ที่เรียกว่าไดเออร์เวลาถ้าเกิดเราไปส่องขณะที่แอร์ทำงานที่เราเห็นควรจะใสครับก็คือน้ำยาเต็มระบบแต่ถ้าเกิดเราเห็นมีฟองวิ่งแสดงว่าไม่ได้มีน้ำยาแอร์เต็มที่ครับแต่เขามีในส่วนที่เป็นฟองอากาศอยู่ด้วย
1: สาเหตุที่4คอยร้อนคอยเย็นเสื่อมสภาพผุกร่อน
0: กรณีถ้าเกิดมีการรั่วที่ตำแหน่งของคอยเย็นนะครับจุดที่เราจะสังเกตได้ก็คือในตัวน้ำที่ระบายออกมาที่หยดลงบนพื้นที่ควรจะเป็นน้ำเปล่าๆบางครั้งเนี่ยจะมีส่วนผสมของตัวน้ำมันหล่อลื่นภายในระบบของตัวชุดแอร์รั่วออกมาด้วยส่วนที่2น้ำยาแอร์ที่รั่วออกมาสำหรับภายในห้องโดยสารเนี่ยนะครับมีโอกาสทำให้เราได้กลิ่นของตัวน้ำยาแอร์ได้แต่ถ้าเกิดการรั่วซึมนี้ไปเกิดทางด้านนอกตัวรถไปเกิดขึ้นที่แผงแอร์ข้อต่อขั้วต่างๆของตัวชุดไดเออร์หรือว่าท่อทางเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นตัวคราบไอของตัวฝุ่นขมเหลาที่จะไปเกาะรอบๆตัวตำแหน่งที่รั่วนั้นหรือไอของตัวน้ำมันหล่อลื่น
1: และสาเหตุสุดท้ายคอมเพรสเซอร์แอร์พัง
0: สุดท้ายข้อนี้ตรงมากครับคอมเพรสเซอร์พังนะครับถ้าแรงดันลดลงหัวฉีดก็จะฉีดเป็นละอองได้น้อยลงแรงดันที่จะฉีดทำให้ตัวระบบแอร์ทำงานให้เย็นเนี่ยก็จะลดลงเพราะนั้นก็จะทำให้แอร์เนี่ยผู้ขับรู้สึกว่าเฮ้ยเปิดอุณหภูมิเต็มที่แล้วคอมก็ทำงานตลอดเวลาไม่เห็นตัดเลยแต่ว่าทำไมไม่เย็นแบบนี้ควรจะต้องตรวจเช็คน้ำยาว่าเต็มระบบหรือเปล่าน้ำยาเต็มระบบแต่ยังไม่เย็นแสดงว่าคอมเพรสเซอร์แรงดันลดลงข้อนี้จริงครับถ้าคอมเพรสเซอร์เสื่อมสภาพแรงดันลดลงหรือว่าหยุดการทำงานแอร์ก็จะไม่เย็นครับ
1: ดังนั้นสรุปแล้วสาเหตุที่ทำให้แอร์ของรถยนต์ไม่เย็นแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
0: เพราะนั้นเรื่องนี้จริงครับสามารถแชร์ต่อได้แนะนำเพิ่มเติมกรณีเป็นรถไฮบริดหรือรถไฟฟ้าที่มีความแตกต่างในหัวข้อชุดคลัตช์นะครับก็สามารถแชร์ต่อได้แล้วครับ
1: แอร์รถยนต์หากใช้อย่างถูกวิธีและดูแลรักษาให้ดีก็สามารถยืดอายุของชิ้นส่วนต่างๆออกไปได้นะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์ชั่วก่อนแชร์ตั้งสติตรวจสอบตรีตอง
3: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์
5: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งครับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์สิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาข้อมูลข่าวสารปลอมหรือบิดเบือนได้และสิ่งนี้พบว่าปรากฏบนสื่อออนไลน์ในปัจจุบันเป็นจำนวนมากมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ
2: คลิกเบตเนี่ยเป็นคำภาษาอังกฤษที่มาจากคำว่าคลิกก็คือเวลาเรากดเมาส์เนี่ยอันนี้ก็คือคลิกแต่เบตนี่คือเหยื่อเพราะฉะนั้นใน2คำนี้ความหมายคือเป็นเหยื่อที่ล่อให้เราเข้าไปคลิกลักษณะของมันเนี่ยที่เราจะเจอกันได้บ่อยๆก็คือเวลามีพาดหัวข่าวเนี่ยมันจะต้องดูเร้าใจดูน่าสนใจก็จะทำให้เราชวนอยากคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาของมันนะครับอาจจะน่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังก็คือบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เอามาล่อเราเพื่อเราคลิกเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลโดยครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเนื้อหาของข้างในบางครั้งเนี่ยพาดหัวเป็นอย่างนึงพอเข้าไปอ่านรายละเอียดเนี่ยบางทีไม่ได้เป็นตามนั้นแต่หลายคนก็ดูแค่หัวข่าวอย่างเดียวก็เข้าไปคลิกเข้าไปคอมเมนต์ร่วมไลค์ร่วมแชร์โดยที่ยังไม่ได้เข้าไปศึกษาข้างในจริง
1: ๆอาจเรียกได้ว่าคลิกเบตนั้นกลายเป็นการตลาดในเรื่องคอนเทนต์เนื้อหาและการนำเสนอ
2: ถูกต้องเลยเป็นการตลาดในเรื่องของคอนเทนต์บางครั้งเราก็จะเจอว่าเหตุการณ์ประเภทนี้นี่ดูน่าสนใจมากเลยแล้วก็กลายเป็นว่าปรากฏมันเกิดขึ้นที่อื่นไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยบางทีเราก็เข้าไปดูแล้วก็จะพบว่าเป็นเรื่องที่บังเอิญเกิดขึ้นมาแล้วข้างในจริงๆเนื้อหาก็ไม่ได้ตามนั้นผมไม่ได้มองว่าเป็นประโยชน์หรือโทษแต่อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติของการแข่งขันในการที่ว่าเนื้อหาคอนเทนต์เนี่ยที่เราเจออยู่กันอย่างมากมายเนี่ยทำยังไงถึงจะให้คนสนใจเนื้อหาและคอนเทนต์ของเราให้มากที่สุดบางเรื่องมันน่าสนใจแต่ถ้าเอาข้อเท็จจริงมาปุ๊บแล้วอาจจะไม่อยากชวนให้อ่านต่อเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็เลยต้องสกัดในท่อนที่จะดึงดูดใจเรา
1: ด้วยสิ่งสำคัญในการรับมือกับปัญหาข่าวสารที่เป็นคลิกเบตสามารถทำได้ดังนี
2: ้ณปัจจุบันเนี่ยต้องขอย้ำเลยว่าอ่านข่าวจากแหล่งเดียวเนี่ยไม่พอละเพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยมันจะมีการเล่าเรื่องไม่หมดเพราะถ้าเล่าหมดปุ๊บมันจะไม่เหลืออะไรที่เป็นความน่าสนใจนะครับมีเหตุการณ์นึงที่ทุกวันนี้ก็เราจะยกตัวอย่างตลอดเลยก็คือเหตุการณ์ที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเขาจัดการแข่งขันในภูมิภาคนี้แล้วก็มีนักข่าวเราไปพาดหัวข่าวว่าเขาไม่มีเงินเลยต้องขอรับบริจาคพอเราไปดูทีแรกเราก็จะคิดว่าสงสัยเขาไม่มีตังค์จัดงานแต่พอเราไปอ่านเนื้อข่าวเขาก็จะบอกว่ามีเว็บไซต์รับบริจาคซึ่งถ้าเกิดเราดูแค่นี้เราก็อาจจะเชื่อเลยว่าน่าจะจริงเพราะมีเว็บไซต์รับบริจาคแต่ถ้าเกิดเราตามไปดูต่อเนี่ยเราก็จะพบว่าเว็บไซต์รับบริจาคเนี่ยมันไม่ได้รับบริจาคเพื่อมาจัดงานแต่เป็นการรับบริจาคเพื่อให้มีเงินอัดฉีดนักกีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราในยุคปัจจุบันครับรู้เท่าทันก่อนจะไปร่วมมือเขาไปแชร์ต่อหรือว่ารีบร้อนที่จะไปคอมเมนต์ทั้งที่เรายังไม่ได้อ่านเนื้อความเนี่ยส่วนนี้คือส่วนที่เราควรจะต้องระวังมากกว่านะครับคงไม่ได้มองว่าการทำคลิกเบตเนี่ยเป็นลบอย่างเดียวเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีเรื่องที่เขาพาดหัวเรื่องน่าสนใจด้วยคอนเทนต์ก็น่าสนใจด้วยเป็นเรื่องที่เราควรทราบแต่ว่าเป็นความรับผิดชอบของเราเองเหมือนกันว่าเวลาที่จะเข้าไปเสพเนื้อหาต่างๆเนี่ยควรจะต้องมีการเสพข้อมูลให้ครบเช็คในเรื่องของข่าวต่างๆให้มันถูกต้องแล้วค่อยตัดสินใจไปนะครับอย่าด่วนที่จะเห็นแค่เฉพาะหัวข่าวแล้วคอมเมนต์เลยเพราะว่าเรื่องจริงข้างในมันอาจจะไม่ได้มีตามนั้นเราต้องระวังว่าอย่าด่วนตัดสินใจอะไรไปว่าเห็นหัวข้อแค่นี้แล้วเชื่อตามนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูเนื้อข่าวตรงนั้นแล้วก็ตามไปดูต่อด้วยว่าอะไรคือข้อมูลสนับสนุนที่จะได้เช็คแล้วก็มั่นใจกันว่านี่คือสิ่งที่ควรจะเชื่อถือหรือจะไปช่วยส่งเสริมแชร์ให้คนอื่นไปร่วมดูไม่งั้นแล้วเราก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ในข้อมูลที่อาจจะไม่ถูกต้อง
1: คลิกเบตหรือพาดหัวยั่วให้คลิกสามารถพบเจอได้บ่อยบนสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันซึ่งสร้างผลกระทบต่อการสื่อสารคุณภาพเนื้อหาและการรับรู้ข่าวสารของผู้ใช้สื่อออนไลน์นำไปสู่ปัญหาข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดดังนั้นก่อนที่เราจะหลงเชื่อหรือแชร์ต่อควรมีสติรู้เท่าทันตรวจสอบที่มาและเนื้อหาให้แน่ใจก่อนนะครับครั้งต่อไปเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร
0: ์ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
3: ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โต

0: ใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์แสบตาเกิดได้จากสาเหตุใดบ้างและอาการแสบตาจะเป็นอันตรายต่อดวงตาแค่ไหนต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
2: อาการแสบตาเป็นอาการเตือนที่สำคัญของดวงตาของคนเราอาจจะเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นกับบริเวณดวงตาก็จะทำให้มีการป้องกันตนเองมากขึ้นหรือไปพบคุณหมอนะครับ
1: ภาวะหรืออาการแสบตาเกิดได้จากหลายสาเหตุอาจารย์แบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเริ่มจากการแสบตาจากปัจจัยภายในที่พบได้บ่อย
2: ภาวะแสบตาอาจจะเกิดจากปัจจัยภายในของลูกตาที่พบได้บ่อยๆเลยก็คือเกิดจากภาวะที่มีการขาดหรือพร่องของน้ำที่มาฉาบบริเวณกระจกตาดำหรือบริเวณเยื่อบุตาขาวก็จะทำให้เส้นประสาทที่อยู่บริเวณกระจกตาดำหรือเยื่อบุตาขาวนั้นเนี่ยสัมผัสกับอากาศหรือสิ่งแปลกปลอมข้างนอกได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้คนเรารู้สึกแสบตา
1: ดังนั้นน้ำฉาบลูกตาจึงเป็นส่วนสำคัญในการปกป้องดวงตาก
2: ระจกตาดำและตาขาวของคนเราเนี่ยจะต้องมีน้ำฉาบอยู่ตลอดเวลาเพื่อลดอาการแสบตาเคืองตาแล้วก็ช่วยทำให้การมองเห็นภาพดีขึ้นรวมทั้งการให้สารอาหารต่างๆเข้าสู่บริเวณกระจกตาดำของคนเรา
1: และการแสบตาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่พบได
2: ้เกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นมลภาวะอากาศที่ร้อนหรือที่แห้งหรือมีแก๊สบางชนิดหรือมีฝุ่น PM 2.5 หรือแสงแดดที่มีอุลตราไวโอเลตรุนแรงก็อาจจะทำให้เกิดอาการแสบตาน
1: อกจากนี้ยังมีอาชีพที่อาจมักแสบตาจากงานที่ทำ
2: แม่ครัวทำกับข้าวผัดอาหารโดนควันอยู่บ่อยๆหรือคนที่ทำงานกับแล็กเกอร์ทินเนอร์ทั้งหลายที่เป็นสารระเหยพวกนี้ก็มักจะไปทำอันตรายกับบริเวณกระจกตาทำให้เกิดอาการแสบตาได
1: ้และกลุ่มอาชีพที่อาจารย์มีความเป็นห่วงมากเป็นพิเศษ
2: อาชีพของช่างเชื่อมเหล็กหรือออกเหล็กเนื่องจากว่าแสงที่เกิดจากการออกเหล็กเรียกว่า UV หรืออุลตราไวโอเลตจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่บริเวณผิวกระจกตาอย่างรุนแรงในคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเชื่อมเหล็กหรือออกเหล็กถ้าอาการเคืองตานั้นเกิดขึ้นทันทีทันใดในขณะที่กำลังทำงานอาจจะเกิดจากเศษของเหล็กปิวเข้ามาที่ดวงตาได้แต่การที่เกิดกระจกตาอักเสบจากการแสบตารุนแรงของรังสี UV มักจะทิ้งห่างจากช่วงที่ทำงานไปแล้วประมาณ 4-6 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะมีอาการเคืองตาหรือแสบตารุนแรงขนาดลืมตาไม่ขึ้นมีน้ำตาไหลตลอดเวลาจำเป็นต้องไปพบจักษุแพทย์
1: ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันดวงตา
2: ในคนที่ทำงานเกี่ยวกับการออกเหล็กหรือการเชื่อมควรจะต้องมีแว่นตาที่สามารถกรองหรือกันแสงอุลตราไวโอเลตเพื่อไม่ให้เข้าไปทำอันตรายต่อบริเวณกระจกตารวมทั้งในคนที่ทำงานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุกับดวงตาเช่นการตอกตะปูหรือการตัดหญ้าก็จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันเช่นกันครับ
1: แล้วถ้าแสบตาแล้วไม่รีบแก้ไขจะรุนแรงมากขึ้นและเป็นอันตรายไหมครับ
2: อาการแสบตาอาจจะแบ่งได้เป็นหลายระยะความรุนแรงในระยะต้นๆอาจจะรู้สึกระคายเคืองไม่สบายดวงตาถ้าระยะต่อมาก็อาจจะรู้สึกว่าแสบตารู้สึกเหมือนมีน้ำตาไหลออกมาบ่อยๆแล้วก็มีอาการเคืองรวมทั้งได้อาการค่อนข้างรุนแรงมากขึ้นเนี่ยอาจจะถึงขั้นทำให้เกิดอาการแพ้แสงอาจจะทำให้เกิดปัญหากับการดำรงชีวิต

0: ก็อาจจะไปทํากิจกรรมกลางแจ้งได้น้อยลงรวมทั้งในคนที่ปล่อยให้การแสบตาเป็นไปนานๆอาจจะทําให้เกิดภาวะกระจกตาอักเสบการที่มีกระจกตาอักเสบก็อาจจะกระทบเตือนไปถึงการมองเห็นที่ดี
1: อาจารย์มีคําแนะนําในการแก้ปัญหาการแสบตาไว้แบบนี
0: ้ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในที่กลางแจ้งมีลมพัดแล้วเกิดอาการแสบตาขึ้นมาทันทีเนี่ยอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังว่าอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมปลิวเข้าไปในดวงตาการดูแลที่ดีที่สุดก็คือการอย่าขยี้ตากับพิตาให้น้ําตาธรรมชาติช่วยล้างตาถ้ายังไม่ดีขึ้นก็อาจจะล้างตาด้วยน้ำสะอาดรวมทั้งลองใช้น้ำตาเทียมหยอดดูสำหรับท่านที่รู้สึกแสบตาโดยไม่ได้มีปัจจัยภายนอกไม่ได้มีฝุ่นไม่ได้มีลมปิวเลยเนี่ยอันนี้อาจจะเกิดจากความผิดปกติของตัวดวงตาเองที่พบบ่อยก็คือการไม่สม่ำเสมอหรือความไม่เสถียรของน้ำที่มาฉาบลูกตาเราก็อาจจะแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการใช้น้ำตาเทียมแต่ถ้าใช้น้ำตาเทียมแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือเป็นหนักมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีสาเหตุอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นมีภาวะเปลือกตาอักเสบหรือมีการสะสมของไขมันบริเวณขอบตามากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เรารู้สึกแสบตาได้โดยไม่ได้มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นครับ
1: อาการแสบตาอาจเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้บ่อยในชีวิตประจำวันแต่หากมีอาการรุนแรงอาจต้องพบจักษุแพทย์ก่อนที่จะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อดวงตานะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
3: ์สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
4: คุณผู้ฟังคะสิ่งดีๆในช่วงนี้นะคะอยากจะมานำเสนอแล้วก็บอกกล่าวกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะจัดสัมมนาจัดประชุมจัดเลี้ยงนะคะวันนี้พร้อมให้บริการแล้วค่ะที่ The Beach Resort and Residence นะคะห่างจากสนามบินชุมพรเพียง10นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็มีห้องทากิทากินะคะหรือทากิทากิค่ะพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบนะคะพร้อมบริการสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะรองรับผู้ร่วมประชุมได้มากถึง250คนนะคะสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็ยังมีคาเฟ่บิสโทรต่อตูนะคะพร้อมให้บริการในช่วงพักเบรกด้วยแวะทานอาหารของหวานเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสุดสายตาได้บรรยากาศก็สบายสบายนะคะและที่สำคัญค่ะเรามีห้องพักวิวทะเลวิวสวยห้องกว้างสะอาดนะคะตกแต่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะวันนี้สนใจรายละเอียดก็อย่าลืมนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่0654313005นะคะ0654313005นะคะฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ในช่วงนี้ด้วยนะคะ The Beach Resort and Residence ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
2: เห็ดมีวิตามินดีมากแค่ไหนและถ้านำเห็ดไปตากแดดจะทำให้มีวิตามินดีเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเห็ดเป็นแหล่งสำคัญของวิตามินดี
3: แหล่งของวิตามินดีเนี่ยหลักๆถ้าเป็นอยู่ในปลาก็จะเป็นวิตามินดี3พออยู่ในเห็ดจะเป็นวิตามินดี2ก็คล้ายๆกันทานเข้าไปร่างกายเราสามารถเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ได
2: ้อาจารย์ได้ศึกษาวิตามินดีในเห็ด
3: ผมก็ศึกษาเห็ดที่นิยมบริโภคของประเทศไทย12

0: 2ชนิด
1: ซึ่งทำให้เรารู้ว่าเห็ดชนิดไหนวิตามินดีสูงสุด
0: เห็ดที่มีปริมาณวิตามินดีสูงสุดเป็นเห็ดนางฟ้าก็ประมาณ15ไมโครกรัมต่อ100กรัมซึ่งร่างกายเราต้องการวันนึง15ไมโครกรัมก็ถือว่าพอเพียงเลยถ้าเกิดเรารับประทานเห็ดนางฟ้าเข้าไป100กรัมนี่สุกแล้วก็ประมาณ1ทัพพีแนะนำได้เลยว่าถ้าสำหรับผู้ที่ต้องการวิตามินดีแนะนำให้รับประทานเห็ดนางฟ้าไม่ว่าจะต้มผัดไปลวกไปยำได้หมดรองลงมาก็จะเป็นเห็ดโคนแล้วก็เป็นเห็ดหลินดำปริมาณก็จะต่างกันเยอะเลย
1: ส่วนเห็ดชนิดอื่น
0: ๆเห็ดชนิดอื่นๆเนี่ยประมาณไม่ถึง2ไมโครกรัมมันน้อยมาก
1: แม้วิตามินดีไม่สูงเท่าแต่ก็ยังได้ประโยชน
0: ์หลักๆแล้วเราทานเห็ดเราก็ได้ใยอาหารวิตามินดีอาจจะได้นะครับแต่ก็ปริมาณน้อยนึงนะครับอาจจะไม่ต้องคาดหวังว่าจะเป็นตัวที่ทำให้เราได้วิตามินดีที่เพียงพออาจจะต้องหาจากแหล่งอื่นเช่นปลาเป็นหลัก
1: หลายคนรู้ว่าถ้าอยากให้มีวิตามินดีเพิ่มในร่างกายต้องออกจากร่มไปโดนแดดแต่ถ้าเรานำเห็ดไปตากแดดบ้างเห็ดจะมีวิตามินดีเพิ่มขึ้นได้ไหมครับ
0: เห็ดเนี่ยเมื่อได้รับแสงไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหรือแสง UVB เนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนไปเป็นวิตามิน D2 ได้ในตัวเห็ดเนี่ยจะมีสารตั้งต้นที่ชื่อว่าเออร์โกโซรอลเป็นสารสร้างวิตามินดีที่อยู่ในเห็ดเองต้นทุนเขาพร้อมที่จะสร้างถ้าเขาเจอแสงปุ๊บเขาก็สามารถสร้างวิตามินดีได้ทันทีสารตั้งต้นที่อยู่ในเห็ดก็จะอยู่ในบริเวณใต้ร่มเห็ดอยู่ในหมวกเห็ดบ้างก้านเห็ดมีนิดหน่อย
1: จากองค์ความรู้อาจารย์จึงสร้างนวัตกรรมที่ทำให้เห็ดได้อาบแสง UV
0: ตู้เนี่ยเป็นการออกแบบให้สามารถได้รับแสง UVB 2ด้านเราก็ไปซื้อเห็ดจากตลาดที่ขายส่งทั่วไปในล็อตเดียวกันเราก็เอามาอาบแสง UV โดยการให้เวลาที่ต่างกันแล้วลองวางตำแหน่งที่ต่างกันแล้วก็เอามาศึกษา
1: ซึ่งผลการทดลองทำให้พบว่ามีเห็ดบางชนิดที่วิตามินดีสูงขึ้นมากหลังอาบ UV
0: ประมาณเห็ด10ชนิดที่ผมลองเอามาใช้กับตู้อาบแสง UV 2ด้านเนี่ยครับก็เจอว่าเห็ดนางฟ้าที่เป็นต้นทุนสูงเขาก็ยังทำให้วิตามินดีในตัวเขาเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันประมาณสัก20เท่าแต่ที่น่าสนใจคือเห็ดเข็มทองซึ่งเห็ดเข็มทองเนี่ยในตอนแรกเนี่ยเขามีไม่ถึง1ไมโครกรัมครับแต่พอได้อาบแสง UVB 2ด้านไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ทำให้ตัวเขาเองเนี่ยสามารถสร้างวิตามินดีขึ้นมาได้อยู่ที่ประมาณ150ไมโครกรัมก็คืออยู่ที่ประมาณ200เท่าเลยซึ่งสูงที่สุดในเห็ดทุกชนิดที่ผมศึกษาเลยลักษณะเขาเป็นเห็ดต้นเล็กๆไปอาบแสง UVB เนี่ยผมก็แผ่เพราะนั้นโอกาสพื้นที่ผิวจะได้รับแสง UV ก็สูงขึ้นนั่นเอง
1: และแสง UV ที่อาบให้เห็ดนี่คือ UV อะไรครับ
0: สำหรับการเอาไปใช้ประโยชน์ถ้าสามารถหาหลอดแสง UVB ไม่ใช่หลอดที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อนะครับเป็นหลอดที่สำหรับใช้กับตู้ปลาทำความสะอาดตู้ปลาเนี่ยครับเราสามารถซื้อหลอดอย่างนั้นมาได้ที่ผมศึกษาในตู้อาบแสง2ด้านเนี่ยผมอาบที่เหมาะสมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงแต่ถ้าอาบเกินจากนี้ไปเนี่ยทำให้เกิดจุดรอยด่างดำของเห็ดซึ่งผู้บริโภคน่าจะจับเห็นได้ในแสงแดดเราเองเราก็มี UVB แต่ว่าอาจจะปริมาณที่มีเขาไม่ได้เยอะนะฮะอาจจะต้องใช้เวลา
1: แล้วแบบนี้สำหรับประชาชนทั่วไปถ้าเราซื้อเห็ดมาแล้วนำไปตากแดดก่อนรับประทานก็จะทำให้วิตามินดีในเห็ดเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะฮะล้างเห็ดเสร็จปุ๊บก็เขาจะไปวางผึ่งให้โดนแดดนอกจากทำให้เห็ดมันแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ได้วิตามินดีเพิ่มขึ้นไปด้วยในตัวเพียงแต่ว่าปริมาณอาจจะไม่200เท่ามันอาจจะเพิ่มสัก10-20เท่าก็เป็นไปได้สำหรับประชาชนทั่วไปก็แนะนำครับหลังจากเราล้างทำความสะอาดก่อนจะลงกระทะหรือเอาไปทำให้สุกต่อเอาไปผึ่งแดดสัก15-30นาทีก็จะทำให้ได้วิตามินดีเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับก็ยังดีเห็ดทุกชนิดครับเพียงแต่ว่าอัตราการขึ้นของเขาเนี่ยจะต่างกันไปเพราะนั้นถ้าหากเราสามารถเอาเห็ดที่เราซื้อจากตลาดทั่วไปไม่ว่าจะเห็ดชนิดไหนก็ตามหลังจากทำความสะอาดแล้วเนี่ยเรามาอาบแสงแดดหรือว่าจะอาบแสง UVB นะครับก็จะทำให้เห็ดของเราเนี่ยเปลี่ยนตัวสารตั้งต้นไปเป็นวิตามินดีที่ร่างกายเราไปใช้ประโยชน์ได้
1: ใส่ใจคุณค่าโภชนาการช่วยให้รับประทานได้อย่างมั่นใจนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์ชั่วก่อนแชร์ตรวจสอบให้ดีเช็คให้ชัวร์ก่อนลงมือแชร์นะคะ
3: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะ

0: แต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอนเรดิโอเรดิโอ

0: วิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพอ JIC ไทยซัดข้อมูล CMAC ไร้การตรวจสอบร่วมย้ำตัวเลขกระสุนคลัสเตอร์อย่างไร้หลักฐานพิสูจน์พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยกรณีศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชาหรือ CMAC เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปนเปื้อนวัตถุระเบิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่า JIC ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วและขอชี้แจงต่อสาธารณชนในหลายประเด็นประเทศไทยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและลดผลกระทบด้านมนุษยธรรมจากความขัดแย้งตามแนวชายแดนพร้อมการสนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างตามหลักมนุษยธรรมสากลโดยไม่เลือกปฏิบัติสำหรับตัวเลขและข้อกล่าวอ้างที่เกี่ยวกับจำนวนกระสุนปริมาณลูกระเบิดย่อยและพื้นที่ปนเปื้อนที่ CMAC เผยแพร่นั้นเป็นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาจัดทำเพียงฝ่ายเดียวและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบร่วมหรือได้รับการรับรองจากกลไกระหว่างประเทศที่เป็นอิสระจึงยังไม่สามารถถือเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันได้ประเทศไทยไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อกล่าวอ้างที่ระบุว่ากองทัพไทยยิงกระสุนคลัสเตอร์จำนวน 120,000 ถึง 130,000 นัดหรือมีลูกระเบิดย่อยตกค้างหลายล้านลูกเนื่องจากไม่มีการนำเสนอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์การตรวจพิสูจน์ทางเทคนิคหรือผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอิสระที่สามารถยืนยันได้กุลวลีเปิดมติกรรมธิการไล่บี้คดีรุกป่าภูเก็ตจี้หรือจริงเพิกถอนโฉนดมิชอบนางสาวกุลวลีนพอมรวดีส.ส.ราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ามติที่ประชุมกรรมการเห็นชอบรายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาที่ดินและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตพร้อมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีเพิกถอนเอกสารสิทธิ์และบังคับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่ของรัฐอย่างจริงจังซึ่งมติสอดรับกับกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเปิดปฏิบัติการภูเก็ตโมเดลบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลรื้อถอนโรงแรมและวิลล่าหรูที่รุกล้ำอุทยานแห่งชาติสิรินาถเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่ากว่า25ไร่กลับมาเป็นสมบัติของแผ่นดินนางสาวกุลวดีกล่าวว่าจากการลงพื้นที่และประชุมร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้กรมที่ดินและหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตพบว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถมีคดีสำคัญอย่างน้อย9คดีทั้งกรณีโรงแรมรีสอร์ทบริษัทและบุคคลที่ถูกกล่าวหาครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยานบางคดีศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดและผู้บุกรุกออกจากพื้นที่แล้วขณะที่บางคดียังอยู่ระหว่างเพิกถอนเอกสารสิทธิ์บังคับรื้อถอนหรือพิสูจน์ความชอบด้วยกฎหมายของโฉนดที่ดินกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไม่ปล่อยให้กระบวนการล่าช้าจนผู้ประกอบการยังสามารถใช้พื้นที่และประกอบกิจการต่อไปได้อินเดียตั้งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาคนใหม่อินเดียแต่งตั้งนายปรันฮัตโจซีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคนใหม่แล้วหลังจากนายทาเมนทราปราธานลาออกขณะเผชิญการประท้วงของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้แมลงสาบเป็นสัญลักษณ์จากกรณีข้อสอบรั่วมาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนโดยนายโจซีจะควบเก้าอี้รัฐมนตรีศึกษากับตำแหน่งเดิมการประท้วงถือเป็นวิกฤตทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในวาระที่3ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องการปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อแรงกดดันการประท้วงนำโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ลักษณะเดียวกันนี้เคยโค่นล้มรัฐบาลมาแล้วในศรีลังกาเนปาลและบังกลาเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำ

0: ข่าวไทย
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
4: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำหลัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการรักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลง

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: ในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรามีเรื่องราวอะไรฝากคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องราวดีๆนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันถ้าพูดถึงผลไม้ช่วงนี้นะคะก็อาจจะเห็นตามท้องตลาดเนี่ยหลากหลายมากมายค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าผลไม้ที่ติดอันดับ1นะคะที่มีวิตามินซีสูงนะคะแล้วก็มีสูงถึง250มิลลิกรัมค่ะซึ่งหลายๆคนเคยคิดว่าส้มนะคะแต่ว่างานนี้นะคะข้อมูลตรงนี้ค่ะบอกว่าไม่ใช่นะคะผลไม้ที่ได้รับฉายาราชาวิตามินซีส้มไม่ใช่เบอร์1อย่างที่คิดนะคะไปดูกันค่ะว่าผลไม้อะไรนะคะที่มีวิตามินซีสูงที่สุดนะคะคุณผู้ฟังเมื่อมีข้อมูลโภชนาการระบุชัดเจนเลยค่ะว่าฝรั่งนะคะคือแชมป์ตัวจริงค่ะที่มีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าส้มหลายเท่าตัวนะคะแล้วก็การเลือกรับประทานผลไม้ให้ได้วิตามินซีสูงนะคะไม่ได้ต้องไปดูว่ามีรสเปรี้ยวอย่างเดียวนะคะแต่ต้องพิจารณาถึงชนิดของผลไม้แล้วก็วิธีการกินที่ถูกต้องด้วยนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเมื่อเปรียบเทียบวิตามินซีต่อผลนะคะในขนาดมาตรฐานค่ะเพราะว่าส้มขนาดกลาง1ผลนะคะน้ำหนักก็ประมาณ130กรัมให้วิตามินซีประมาณ60ถึง70มิลลิกรัมนะคะในขณะที่ฝรั่งขนาดกลางเพียง1ผลนะคะน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณ100กรัมค่ะจะมีวิตามินซีสูงถึง200ถึง250มิลลิกรัมนะคะนั่นก็หมายความว่าการรับประทานฝรั่งค่ะในปริมาณที่เท่ากันจะช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินซีมากกว่าส้มนะคะถึง 3-4 เท่าเลยนะคะแล้วทำไมฝรั่งถึงเป็นสุดยอดผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะก็คือหวานก็ไม่มากนะคะดีต่อสุขภาพด้วยนอกจากจะได้วิตามินซีที่โดดเด่นแล้วฝรั่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลไม้นะคะที่เป็นมิตรนะคะต่อผู้ที่ใส่ใจสุขภาพค่ะเนื่องจากปริมาณน้ำตาลต่ำนะคะเมื่อเทียบกับส้มแล้วก็ผลไม้รสหวานชนิดอื่นๆนะคะมีใยอาหารค่ะมีไฟเบอร์ในปริมาณที่สูงนะคะซึ่งช่วยส่งเสริมระบบขับถ่ายค่ะทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะการได้รับวิตามินซีที่เพียงพอเนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยให้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะยังลดโอกาสการเป็นหวัดแต่ก็ยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะให้กับผิวพรรณที่สดใสแล้วก็ช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะหรือสสส.นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังส่วนการรับประทานนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้รับวิตามินซีนะคะแบบเต็มประสิทธิภาพก็ควรจะทานแบบนี้คุณผู้ฟังก็คือรับประทานผลไม้สดเท่านั้นฝรั่งแช่บ๊วยไม่แนะนำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากกินก็กินได้แต่ให้ดีนะคะทานเป็นผลไม้สดดีกว่าค่ะนะคะรับประทานทันทีหลังปอกเปลือกนะคะการหั่นทิ้งไว้เป็นเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้อากาศเข้าไปทำปฏิกิริยากับวิตามินจนสูญเสียคุณค่าไปได้นะคะแล้วก็เลี่ยงการแช่น้ำนานค่ะวิตามินซีนะคะเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำได้ดีนะคะการล้างหรือว่าแช่ผลไม้ที่หั่นแล้วนานจนเกินไปจะทำให้วิตามินเนี่ยละลายไปกับน้ำนะคะการรับประทานทั้งเปลือกเนี่ยฝรั่งนะคะถ้าล้างทำความสะอาดให้ดีก็ปลอดภัยแล้วนะคะต้องรับประทานทั้งเปลือกนะคะไม่ต้องปลอกเปลือกทิ้งนะคะคุณผู้ฟังอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวสาระดีๆนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นั่นเองค่ะ
1: นานาสารพันสาระ

คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีวันค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้02-114-3990 02-114-3990

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02 114 3

0: 0698975990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: M-Cot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่M-Cot Radio Network

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: สำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของนานาสารพันสาระค่ะโอ้มีเรื่องราวอะไรคะที่จะมาเล่ามาคุยกับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราติดตามกันเลยนะคะ
2: นานาสารพันสาระ
1: ในเรื่องราวของนานาสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องของ5สมุนไพรใกล้ตัวนะคะเขาบอกว่ากินแล้วหุ่นจะลีนขึ้นลีนในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าหุ่นจะดีขึ้นนะคะสงสัยโอ้จะต้องเอาไปทำตามแล้วล่ะนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะไปดูค่ะสมุนไพรไทยเราเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่หาได้ใกล้ตัวใช่ไหมคะสรรพคุณเนี่ยล้นเหลือจริงๆเลยคุณผู้ฟังเราก็สามารถปั้นหุ่นให้สวยได้นะคะอันดับหนึ่งคือขิงค่ะเขาบอกว่าขิงคือราชาแห่งการเผาผลาญนะคะเพราะว่าในขิงเนี่ยเขาจะมีสารจินเจอรัลนะคะซึ่งจะมีฤทธิ์ร้อนค่ะช่วยเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายทำให้ระบบเมตาบอลิซึมทำงานได้ดีคล้ายกับการออกกำลัง

0: ใจเบาๆนะคะก็บอกว่าให้ลองดื่มน้ำขิงอุ่นก่อนมื้ออาหารจะช่วยลดความอยากกินจุบจิบนะคะแล้วก็ช่วยย่อยอาหารได้ดีด้วยลดอาการท้องอืดทำให้เขาเรียกว่าอาการท้องอืดที่บางทีมันทำให้พุงเราป่องใช่ไหมคะเออแล้วก็ยิ่งในช่วงนี้ถ้ากินเยอะๆไปกินน้ำขิงนะคะพุงอาจจะลดลงไปได้บ้างส่วนอันดับ2ขมิ้นชันค่ะนอกจากจะช่วยเรื่องของผิวพรรณแล้วนะคะขมิ้นชันก็มีสารเคอร์คูมินค่ะที่ช่วยลดการอักเสบในเซลล์ไขมันแล้วก็ช่วยให้ตับเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะในการกำจัดสารพิษแล้วก็ไขมันส่วนเกินด้วยนะคะผงขมิ้นชันในเครื่องดื่มเนี่ยนำไปปรุงอาหารก็ช่วยให้ร่างกายเนี่ยจัดการกับไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะส่วนอันดับ3พริกขี้หนูค่ะความเผ็ดความเผ็ดร้อนของพริกขี้หนูนะคะเพราะว่ามันจะมีสารแคปไซซินในพริกเนี่ยเป็นจุดตัวระเบิดการเผาผลาญชั้นดีนะคะมันจะเข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยดึงไขมันสะสมออกมาใช้เป็นพลังงานได้เร็วขึ้นนะคะใส่พริกในมื้ออาหารพอประมาณจะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้ทันทีหลังกินเสร็จนะคะแต่ว่าอย่ากินเผ็ดจนเกินไปนะไม่ดีนะส่วนอันดับ4คือตะไคร้ค่ะเป็นสมุนไพรนะคะลดอาการบวมน้ำได้ตะไคร้เนี่ยมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอย่างอ่อนนะคะช่วยชะล้างโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกายค่ะลดอาการหน้าบวมขาบวมนะคะหลังจากมื้อหนักได้อย่างดีทีเดียวดังนั้นต้มน้ำตะไคร้จิบระหว่างวันแทนน้ำหวานจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็จะดูเพรียวขึ้นด้วยอันนี้สงสัยต้องรีบไปปลูกตะไคร้นะคะปลูกเอาไว้เป็นกอๆเลยจะได้เอาตะไคร้มาต้มกินนะคะใส่ตะไคร้ใส่ขิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่กระเพราเพราะสุดท้ายเขาบอกว่ามีกระเพราด้วยสมุนไพรคู่ครัวเลยค่ะที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ลดการหลั่นฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของการสะสมไขมันที่หน้าท้องค่ะใส่ใบกระเพราเยอะๆในอาหารมื้อหลักนอกจากจะให้รสชาติที่จัดจ้านแล้วยังช่วยคุมน้ำหนักได้ในระยะยาวด้วยนะคะนี่คือสมุนไพรไทย5ชนิดค่ะคุณผู้ฟังที่อาจจะทำให้หุ่นของเราดีขึ้นนะคะก็ลองดูค่ะไม่เสียหายนะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรใกล้ตัวค่ะแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่ได้แรงไม่ได้แพงนะคะลองดูแล้วกันใครใช้วิธีไหนแล้วเห็นผลนะคะมาบอกโอ้กันบ้างนะคะโอ้ก็จะพยายามทำให้ได้นะคุณผู้ฟังอะไรที่เอาสมุนไพรมาใช้นะคะแล้วมันดีต่อสุขภาพดีต่อร่างกายก็ลองดูแล้วกันนะคะกับเรื่องราวของนานาสารพันสาระในช่วงนี้ค่ะ
1: นานาสารพันสาระ

ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ถ้าอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641-520 ครอบคลุมชัดเจนเพื่อ

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: M-Cot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: 100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอริสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
6: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
5: ครับ
6: สองชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะ
5: ไม่ได้มาจัดคู่กันประมาณ3 สัปดาห์ได้นะพี่รอง
6: ครับ
5: พี่เก๋มา
6: แทนตลอดเลย2 สัปดาห์แรกเนี่ยคุณอาทิตย์ไม่อยู
5: ่
6: อ
5: ี
6: กอาทิตย์นึงผมไปพิษณุโลกผมไปธุระที่ต่างจังหวัดมานะครับก็วันนี้กลับมาพบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วนะฮะแล้วก็คุยกันยาวๆ2 ชั่วโมงเลยโอ้โหสถานการณ์ช่วงนี้รุมเร้าประเทศไทยจริงๆเลยต้องบอกอย่างนั้นนะครับ
5: ใช่ครับ
6: โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต
5: ้
6: คือกำลังจะมีการเจรจาสันติสุขกันภายในไม่กี่เดือนนี้นะครับแต่ปรากฏว่าสถานการณ์มันเร่งอะไรขนาดนั้น
5: ใช่คือเมื่อก่อนคือก่อนหน้านี้มันเหมือนกับสถานการณ์เนี่ยมันจะเรียกว่ามันห่างไปนะพี่รองมันไม่ได้ทีเหมือนในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
6: ครับ
5: เพราะก่อนหน้านี้คือเรื่องของการพูดคุยสันติสุขเนี่ยเรามีการพูดคุยกันมาตลอดเมื่อเวลาเรามีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีการต่อสายคุยกับนักวิชาการในพื้นที่ภาคใต้นะแล้วก็แต่ละคนก็คือยืนยันว่าควรจะต้องมีการเดินหน้าเรื่องนี้แล้วก็เร่งรัดให้รัฐบาลเนี่ยชัดเจนสักทีเพราะว่ามันเว้นว่างมามันนานแล้วเหลือเกิน
6: แต่ไอ้คำว่าคุยสันติสุขเนี่ยพอช่วงหลังๆมามันก็มีคนเห็นแย้งไงครับเอายกตัวอย่างยุคของคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยท่านก็บอกเลยนะฮะว่ามันไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค
5: ์
6: เนื่องจากอะไรฮะคุยกันมาเนี่ยมันไม่เคยมีข้อยุติเลยว่าสถานการณ์ในพื้นที่มันจะสงบลงได้แล้วเราขออะไรไปไม่เคยได้เลยไงอย่างเช่นอะไรฮะการไปคุยเนี่ยเราต้องเอาเงื่อนไขขึ้นไปวางบนโต๊ะใช่ไหมเขาขออะไรมาเอาชุดเขียวออกไปจากพื้นที่หน่อยได้ไห
5: ม
6: ปลดล็อกกฎหมายสำคัญที่กดทับคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
5: ้
6: อยู่เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือเนี่ยล่าสุดกฎอัยการศึกเนี่ยปลดล็อกหน่อยได้ไหมมาใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงหรือว่าใช้กฎหมายตามปกติที่ทั่วประเทศเขาใช้อยู่เนี่ยเราก็ทำให้นะฮะเอากองกำลังประจำถิ่นก็คือคนในพื้นที่เนี่ยแหละมาฝึกอาวุธแล้วก็ดูแลความปลอดภัยคนในพื้นที่ด้วยตัวเองก็อย่างเช่นทหารพานชรบหรือว่าอาสาสมัครอะไรต่างๆเราก็ทำทุกเงื่อนไขที่เขายกมาบนโต๊ะเจรจาแต่เราขอแค่พื้นที่ปลอดภัยเขายังให้ไม่ได้เลยนะฮะคุณอ้วมคุณทางก็เลยบอกว่าไอ้ที่เราไปคุยกันเนี่ยตัวจริงหรือเปล่าผู้อำนวยความสะดวกคือมาเลเซียเอาใครมาคุยกับเราเขาสั่งการสายเหี่ยวทหารในพื้นที่ของเขาได้ไหมนะฮะ
5: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเรื่องสถานการณ์ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มี

0: ความเห็นที่เราก็เรียกได้ว่ามันก็ออกมาจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งในส่วนของเสนาธิการทหารบกรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังดูสัมภาษณ์วันเว้นวันเลยนะ
1: ครับ
0: ก็ยังมีความเห็นที่มันไปคนละทิศคนละทางกัน
1: ใช่ครับจะนี่วันนี้เราเลยตั้งหัวข้อไว้เลยไงฮะว่าจะให้ไฟใต้สงบเนี่ยเราจะไล่ล่าหรือจะเจรจาดีครับนั่นแหละฮะสองทางก็คือจะเอาการเมืองนำการทหารหรือเอาการทหารนำการเมืองนะฮะถ้าเอาการทหารนำการเมืองไฟใต้ลุกโชนการควบคุมพื้นที่การรุกรบมันจะรุนแรงกว่านี
0: ้
1: แล้วมันจะมีผลบวกมันจะมีผลลบยังไงนะฮะสถานการณ์ความเชื่อมั่นโหอย่าไปเรียกร้องตอนนี้เลยนะฮะต้องบอกว่าลงมาถึงขีดสุดจริงๆ ใครจะกล้าไปลงทุนล่ะ
0: อืมใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือมันก็ยังมีสถานการณ์ในบ้านเรานอกจากเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ที่เราจะคุยกันในชั่วโมงแรกแล้วเนี่ยรวมถึงชั่วโมงที่2ที่เราจะคุยกันในประเด็นของว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม
1: ่
0: คนที่16
1: คือท่านมีอายุราชการอีก7ปีนะฮะซึ่งมันมีทั้งแง่บวกและมันมีทั้งมุมมองในเชิงลบนะ
0: ฮ
1: ะมุมมองในเชิงลบก็คือโอ้โหคุณข้ามห้วยคุณข้ามหัวใครมาตั้งกี่คนมันจะสะดวกโยธินหรือเส้นทางในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับส่วนมุมบวกเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหเวลา7ปีเนี่ยเหลือเฟือเลยถ้าคุณจะทำการปฏิรูปองค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งต้องบอกว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยความเชื่อมั่นความศรัทธามันลดน้อยถอยลงไปถ้าพูดถึงตำรวจไงนะดูผลสำรวจของภาคเอกชน3สถาบันที่ออกมาดิผลวิจัยเจอกัน100ครั้งต้องจ่ายกี่ครั้ง
0: ใช่แทบจะ 100%
1: นั่นแหละครับแล้วเมื่อวานนี้มันมีข่าวมาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะสภ.คลองหลวงคุณอาทิตย์มันมีคลิปเสียงออกมาเขาจะมีงานคอนเสิร์ตเขาจะมีงานจัดเทศกาลดนตรีของเขา มีคลิปเสียงอ้างว่าเป็นผู้กำกับสภ.ดังที่คลองหลวงเลยนะฮะพี่ขอได้ไหมแสนหนึ่ง200,000หรือรายวันน่ะขอวันละ 20,000 ได้ไหมพี่ต้องส่งนายแล้วก็ที่เหลือเนี่ยพี่เอาอยู่เล็กน้อยเองแล้วก็ไอ้เศษเนี่ยพี่จะเลี้ยงน้องๆมันพี่จะไม่เข้าไปตรวจเลยนะฮะในพื้นที่เนี่ยนะเป็นยังไงฮะคลิปเสียงผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับ
0: แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในพี่รองหลังๆในเรื่องของประเด็นคลิปเสียงนะคือเมื่อก่อนเราเคยคิดว่ามันมีหลักฐานชัดเจนสักขนาดนี้มันก็น่าจะมีบทลงโทษที่มันรุนแรงหรือมันชัดเจนแต่ว่า
1: ผู้การ
0: ปฐุมมันก็จบไปอย่างไงอย่างนั้นเลยนะพี่รอง
1: ก็ผู้การปฐุมเมื่อวานนี้สั่งเด้งแล้วนะ
0: ครับ
1: เด้งไปอยู่ที่ศูนย์ของจังหวัดนะฮะให้ขาดจากตำแหน่งเดิมเลยนะครับแล้วก็จะทำการสอบสวนเรื่องนี้ไงไอ้นี่แหละไอ้ประโยคสุดท้ายนะทำการสอบสวนเรื่องนี
0: ้
1: ไอ้คลิปเสียงมันจะใช้ได้หรือเปล่าหรือจะต้องเอาหลักฐานอะไรมามัดให้มั่นคันให้ตายอ่ะ
0: ใช่เพราะอย่างที่บอกเราเคยคุยกันหลายแล้วเพราะมันมีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอตั้งกรรมการสอบแล้วเนี่ยมันก็จบไปแค่ตรงนั้นนะพี่รงย้ายเข้ามาย้ายเข้ามาอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการของภูธรของภาคต่างๆเนี่ยพอจบก็จบแค่ตรงนั้นนะแล้วเรื่องราวต่อไปผลการสอบสวนออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้สุดท้ายก็คือกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิม
1: ใช่ครับไอ้เนี้ยยืนยันได้โดยแบบสื่อหลายสำนักหรือว่าเราก็อาจจะเคยเจอด้วยนะฮะพอมีเรื่องราวแบบเนี้ยนะครับโอ้เด้ง5เสือเลยเด้งไปเลยนะฮะให้ขาดจากตำแหน่งเดิม
0: คือเขียนข่าวรอไว้ได้เลยถ้าเกิดมีการบุกจับหรือว่ามีคลิปอะไรออกมาเนี่ยขึ้นไปได้เลยเตรียมเด้งแน่นอน
1: ผ่านไปเดือน1ถึง2เดือนพื้นที่ตรงเนี้ยนะฮะมันมีเหตุใหญ
0: ่
1: มันมีกรณีที่มันเป็นข่าวใหญ
0: ่
1: ต้องยกหูโทรศัพท
0: ์
1: ผู้กำกับในพื้นที
0: ่
1: นะฮะหรือว่า5เสือของสน.นี
0: ้
1: ปรากฏว่าพิกสมุดโทรศัพท์ไปโทรปุ๊บเอ้าท่านกลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วนะ
0: ครับขณะนั้นก็คงต้องรอดูเพราะว่าในชั่วโมงที่2เนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยกับทางด้านของท่านวิรุฒนะท่านวิรุฒพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรที่ปรึกษากรรมาธิการกฎหมายและการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรซึ่งท่านเนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้หลายๆครั้งเรื่องของประเด็นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแวดวงตำรวจเพราะว่าท่านก็เป็นหนึ่งในคนที่ผลักดันเรื่องของการปฏิรูปข้าราชการตำรวจอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ครับถามเลยว่า7ปีบนเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับของพลตำรวจเอกสำราญนอนมาเนี่ยนะฮะ
0: นวลมาเลยนวลมานะครับ
1: คือตรงเนี้ยวันที่ประชุมเนี่ยผมเนี่ยก็ฟังถ่ายทอดสดไลฟ์สดของทางพี่ตำรวจเขานะฮะปรากฏว่าพี่

0: มีตำรวจที่เขาไลฟ์สดเนี่ยว่าตอนนี้กำลังมีการประชุมเนี่ยเขาไลฟ์สดไง
1: ครับ
0: ว่าเข้าห้องประชุมกันแล้วมีการประชุมห้องเล็กกันแล้วก็ว่าคนที่เป็นแคนดิเดตนะฮะ
1: ครับ
0: ขึ้นตำแหน่งผบตร.คนที่16มีทั้งหมด4ท่านเชื่อไหม
1: นามสกุล
0: นอนมาจนเพื่อนๆอยู่ข้างๆก็ต้องทักไม่ใช่นวลมาแล้วหัวเราะไม่หยุดเลยนะฮะอันนี้ไลฟ์สดนะของพี่ๆตำรวจเขานะคร
1: ับ
0: เห็นไหม
1: มันต้องยอมรับว่าคือก่อนหน้านั้นมันก็จะเป็นคือพูดกันล้อเล่นจนติดเวลามันก็จะเป็นอันหนึ่งที่เป็นนักข่าวสนามเนี่ยพึงระวังไว้เหมือนกันว่าเวลาเราจะพูดสดหรืออะไรต่างๆเนี่ยอย่าเพิ่งเล่น
0: ต้องตั้งสติให้ดีเลย
1: ใช่ต้องตั้งสติเพราะบางทีหลายๆคำที่เราเคยเล่นกันก่อนที่จะเข้าสดหรือออกอากาศสดเนี่ยบางทีเราเล่นกันก่อนแล้วพอเข้าออกอากาศจริงมันหลงเหมือนกันนะพี่น้องในถูกในผิด
0: ก็ต้องขออภัยท่าน
1: สำราญ
0: ตัวเอกสำราญนวลมาด้วยนะครับคือปกติเนี่ยพอเราเห็นเรื่องของโอ้โหคนนี้เขามาแน่นะฮะความรู้ความสามารถวัยวุฒิคุณวุฒิแม้ว่าไอ้คำว่าวัยวุฒิเนี่ยอาจจะด้อยกว่าแคนดิเดตอีก3ท่านนะครับแต่ว่าความรู้ความสามารถเมื่อครั้งที่ท่านได้ทำงานโชว์ฝีมือเนี่ยในตำแหน่งผู้นำหน่วยเนี่ยคือมันเป็นที่ประจักษ์ไงทุกคนก็เลยเกรงว่าคนนี้แหละเหมาะสมที่สุดคนนี้แหละน่าจะได้ขึ้นไงก็เลยเปลี่ยนมาสกุลให้ท่านเลยนอนมาแน่นอนนะ
1: ใช่เพราะว่าตามสื่อก็มีอย่างสื่ออย่างพี่สรยุทธ์อ่ะก
0: ็
1: ยังใช้ภาษาอังกฤษเลยแฮปปี้สลิปปี้สลิปคัมโอ้โหตรงตัวมากคือวันพรุ่งนี้ประเด็นใหญ่ประเด็นนี้แน่นอน
0: เดี๋ยวเราจะคุยกันด้วยนะครับให้ท่านวิรุฒสิริสวัสดีบุตรเนี่ยมาให้ทัศนะหน่อยนะฮะคือองค์กรตำรวจ7ปีจะปรับโครงสร้างได้ไหมเพราะว่าผู้ที่นั่งเบอร์หนึ่งขององค์กรเนี่ยอยู่ในตำแหน่งยาวนานขนาดนี้ถ้าจะแบบปรับโครงสร้างเลยนะหรือทั้งระบบทำได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวคุยกันนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยนะขอพักกันครู่หนึ่งคุยเรื่องใต้กันก่อนเลยนะครับพักครู่เดียวครับ

0: 6512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
6: สิบแปดนาฬิกาสิบสามนาทีนะครับแบบเข้าสู่ชั่วโมงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
7: ก็ช่วงแรกเราขอคุยเรื่องของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อยนะครับมีหลากหลายเหตุการณ์เลยแม้กระทั่งจนถึงเมื่อวานนี้ก็ยังมีเหตุไม่สงบเกิดขึ้นอยู่นะครับ
6: ค
7: ือวันแรกเนี่ยสภ.ตันหยงหลังเก่าถูกคาร์บอมไปนะฮะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ็บไป1นายแต่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ถึง24ชั่วโมงนะฮะกลุ่มคนร้าย10กว่าคนไปถล่มจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ทหารพลานนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพลานพลีชีพไป5นาย มีชาวบ้านละแวกนั้นเจ็บไปอีก6นะฮะอีกวันนึงถัดมามีการไปยิงหัวหน้าโฟร์แมนคนงานสร้างถนนเสียชีวิตไปนะฮะแล้วก็ที่สงขลามีการไปเผาหัวรถบรรทุกลากนะฮะก็เป็นการป่วนสถานการณ์ใต้ต้องบอกว่ารายวันเลยนะครับวันนี้เราก็เลยตั้งหัวข้อครับหนทางในการดับไฟใต้เนี่ยจะไล่ล่าเหมือนที่ท่านเสทบ.ออกมาบอกหรือ

0: ต้องพูดคุยเจรจาให้มันจบบนโต๊ะพูดคุยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพูดคุยในรายการครับ
1: สวัสดีครับท่านพลโทพลดอนครับ
2: ครับสวัสดีครับณรงค์สวัสดีครับอาทิตย์ครับพี่แมวเสนาครับเชิญครับผม
0: ครับขอบพระคุณนะครับที่ให้เวลากับทางรายการครับมันเกิดขึ้นถี่มากเลยแล้วก็เหตุที่สะเทือนใจคนไทยที่สุดก็คือห้าฐานพลานที่พลีชีพไปจากการที่ถูกลอบกัดต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับอยากให้เสแมวครับต้นเหตุที่ทำให้ไฟใต้มันระอุขึ้นมาทั้งที่มันจะคุยกันมีกี่เดือนข้างหน้านี้แล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรเหรอครับ
2: คือจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจากเดิมทีเนี่ยคล้ายๆเหมือนคู่กรณีที่ต้องเจอกันตรงๆเนี่ยนะครับก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายและฝ่ายกระบวนการที่เป็นพวกสุดโต่งว่าจะต้องไปแบ่งแยกดินแดนแต่จากการที่เราแก้ไขปัญหามาอย่างยาวนานมันอาจจะเพราะเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะมันมีปัญหาเชิงประสิทธิภาพหรือไม
1: ่
2: ในการแก้ไขปัญหาสุดท้ายเนี่ยปัญหาในพื้นที่เนี้ยมันเลยเริ่มมีความซับซ้อนมากๆจนทำให้ยากที่จะแก้ปัญหาไปในอนาคตพอสมควรเหตุผลที่มันมีความซับซ้อนเนี่ยนะครับก็เพราะพอยิ่งแก้ไปแก้มาเนี่ยกลายมันเลยตกไปเป็นพื้นที่ผลประโยชน์ไปเลย
0: ครับ
2: คือผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ด้วยที่ได้ลงไปทำงานแล้วได้สิทธิพิเศษนะครับได้พาสชั้นแล้วก็หมายความมามีบัญชีผีบรรจุพลังพลอะไรที่ถูกคอรหากันนะครับในของกอรมนและในที่สุดปุ๊บความซับซ้อนเนี่ยมันก็เกิดเหตุปัจจัยอื่นไอ้พวกภัยแทรกซ้อนเข้ามาคือเรื่องยาเสพติดเรื่องค่ามนุษย์เรื่องค่าของเถื่อนเรื่องค่าน้ำมันเถื่อนเรื่องอะไรอีลุงตุงนังไปหมดซึ่งไอ้ภัยแทรกซ้อนที่เกิดมาเนี่ยมันก็ไปสนับสนุนไอ้ฝ่ายกระบวนการไอ้ฝ่ายกระบวนการก็มาสนับสนุนไอ้ฝ่ายภัยแทรกซ้อนเพราะว่าเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกันในการหารายได้แล้วก็สนับสนุนเนี่ยมันคือปัญหาแต่ถ้าในเชิงนโยบายครับยังไงการจัดการปัญหาชายแดนภาคใต้ก็ต้องยึดนโยบายสันติวิธีพอยึดนโยบายสันติวิธีเนี่ยมันจะมีกลไกเครื่องมือ2ขาเสมอที่จะต้องอยู่คู่กัน
1: ค
2: ือ1ชุดพูดคุยสันติสุขนะครับแล้วกลไกที่2คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยซึ่งเป็นความรับผิดชอบของกรมนภาค4ส่วนหน้าเพราะว่าจะต้องเป็นการใช้อำนาจแบบบูรณาการสนธิกำลังพลเรือนตำรวจทหารเข้าไปแก้มันจึงเป็นกรมนฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรก็ตามครับ ต้องไปคู่กันนะครับคือชุดพูดคุยสันติวิสันติสุขแล้วก็สร้างพื้นที่ปลอดภัยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อต่อการพูดคุยให้การพูดคุยนั้นน่ะมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพราะว่าพอสร้างพื้นที่ปลอดภัยบรรยากาศมันก็เฮ้ยน่าคุยกันไม่ใช้กฎหมายพิเศษเลยไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพแต่ในขณะเดียวกันนะครับไอ้การพูดคุยสันติสุขเนี่ยมันก็วนกลับมาสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลไม่สร้างพื้นที่ปลอดภัยเพราะการพูดคุยเนี่ยมันจะต้องมีประชาชนอยู่ในสมการเสมอต
1: ั้
2: งแต่คุยระดับพื้นที่ขึ้นมาอำเภอขึ้นมาจังหวัดแล้วเอาข้อมูลไปให้ชุดระดับประเทศที่ไปคุยกับขบวนการนั้นพอประชาชนอยู่ในสมการเนี่ยประชาชนคือข่าวกรองที่ดีที่สุดฉะนั้นข่าวกรองที่ดีที่สุดมันจะกลับมาที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยฉะนั้นไอ้สองคนไทยเนี่ยผมย
0: ื
2: นยันครับมันแยกแยกจัดกันไม่ได้เพราะผมเนี่ยเป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและเป็นหัวหน้าพูดคุยคนแรกจึงเข้าใจกลไกนี้ว่าเอ้ยไอ้เรื่องชุดพูดคุยต้องมีไอ้เรื่องสร้างพื้นที่ปลอดภัยต้องมีเพราะมันทำงานกันคนละระดับ
1: ค
2: ือครบถ้วนทั้งยุทธวิธียุทธการและยุทธศาสตร์นะครับคำว่ายุทธวิธีหมายความว่าไงนี่เลยครับที่เสนาธิการฐานบกบอกนะไปไล่ล่าความไปไล่ล่าเนี่ยก็คือไปไล่จับผู้กระทำผิดนะครับนั่นคืองานยุทธวิธีพองานยุทธการมันคือประกาศพื้นที่ปลอดภัย37อำเภอนะครับเป็นการประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยไอ้มาตรการนี่แหละครับประชาชนจะปลอดภัยแต่โจรมันไม่ปลอดภัยนะครับมันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันเข้มแข็งในพื้นที
0: ่
2: ทั้งเชิงรับเชิงรุกแล้วมาจบที่ทางยุทธศาสตร์คือการพูดคุยกับหัวหน้าโจรนั่นแหละครับซ
0: ึ่
2: งเป็นแนวสันติวิธีตรงนี้ทำไมต้องไปพูดคุยเพราะว่าเพื่อไปทำลายเจตนารมณ์ในการก่อเหตุแล้วก็ตัดการสนับสนุนได้พวกสปอนเซอร์ไงที่อยู่ภายนอกประเทศฉะนั้นมันถึงจะต้องคบกันในเรื่องสร้างผู้ที่ปลอดภัยจะอธิบายสั้นอีกนิดหรือว่ามันคือมาตรการรักษาความปลอดภัยมาตรการรักษาความปลอดภัยหมายถึงว่าป้องกันป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วต้องไประงับยับยั้งเหตุร้ายนั้นได้อย่างรวดเร็วแล้วจากนั้นขยายผลนี่แหละครับที่ว่าอะไรล่ะจับผู้กระทำผิด

0: ได้แล้วต่อยอดไปถึงผู้บงการนี่ครับเลยฉายภาพรวมทั้งหมดให้เห็นชัดว่าทั้งสองขาเนี่ยมันต้องไปด้วยกันแล้วถึงจะแก้ปัญหาที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ได้ใช่ครับผมครับในหลักนโยบายที่ยึดสันติวิธีเพื่อให้สากลยอมรับกระบวนการแก้ไขปัญหาของเราเพราะว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกันพี่น้องชาวโลกมุสลิมใช่ครับผมคร
1: ับ ถ้าเราจะเอารวบเดียวให้จบสิ้นไปเลยเนี่ยอย่างเช่นใช้กฎหมายเข้าไปบังคับกดทับไม่ให้ขยับขยายได้อย่างเช่นพรบมั่นคงพรกฉุกเฉินหรือกฎอัยการศึกเนี่ยนะฮะหรือเอากำลังเข้าไปอย่างที่ท่านเสทบบอกอ่ะทุกชุดออกไล่ล่าเลยฟิลิปปินส์เคยทำชนิดที่ว่าปิดเมืองแล้วก็ถล่มกลุ่มเห็นต่างเลยอ่ะให้มันสิ้นซากไปเลยเราทำแบบนั้นได้ไหมครับ
0: นั่นคือเป้าหมายการข่าวเราต้องชัดเจนว่ามันใช่นะครับแต่เมื่อเรามีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยมาตรการรักษาความปลอดภัยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยพื้นที่เร่งด่วนที่จะทำความปลอดภัย37อำเภอเนี่ยเฮ้ยมันคืออำเภออะไรวะ
1: ครับอ
0: ำเภออะไรวะเนี่ยเราจะรู้จากไหนหรือเปล่าครับเราจะรู้จากประชาชนเป็นคนที่ต้องการว่าเฮ้ยต้องการตรงนี
1: ้
0: แล้วก็สื่อสารไปถึงไอ้กระบวนการที่มาพูดคุยนะ
1: คร
0: ับ เฮ้ยประชาชนต้องการอำเภอก
2: อ
0: นะครับไม่ให้มีเหตุร้ายเองทำได้ไหมภายใน1 เดือนพิสูจน์มาสิถ้ายังเกิดเหตุแสดงว่าไอ้ชุดพูดคุยซึ่งกันเนี่ยเองเนี่ยบอกมีไกด์ไม่ใช่ตัวจริงหรือตัวจริงแต่ไม่มีอิทธิฤทธิ์ไปคุมไม่สายปฏิบัติการก็ไม่รู้จะคุยกันทำไมอย่างเงี้ยครับเพราะนะพี่ถึงบอกอะมันต้องคู่กันตลอดไงตอนนี้ถามว่าเราจะจัดการได้ตรงเนี้ยพอพื้นที่เป้าหมายชัดเจนเนี่ยพอจากมาตรการนี่ไงครับมันจะทำให้การข่าวเฮ้ยประชาชนสายลับเอื้อต่อเราไหม
1: คร
0: ับ เฮ้ยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือคือโดรนตรวจการเพิ่มเติมไหม
1: คร
0: ับกล้อง CCTV มีไหมแสงสว่างมีไห
2: ม
0: ต่างๆเนี่ยในพื้นที่ต่างๆปุ๊บเฮ้ยเพื่อติดตามแล้วก็เกาะกับฝ่ายไอ้ขบวนการนั้นได้สองพอเรามีเรื่องทางการข่าวเฮ้ยทางยุทธการเฮ้ยเรามีรถหุ้มเกาะล้อยางพอไหมเคลื่อนที่เร็วเฮ้ยเจ้าหน้าที่มีเสื้อเกาะมีอาวุธแต่มีกล้องต่อกองคงคืนไหมตรงนี้เห็นไหมมันจะเอื้อมาจากนโยบายนี้ก่อนเฮ้ยแล้วสามอาละรณรงค์พี่น้องประชาชนตะโกนเข้าไปเฮ้ยสันติวิธีสันติวิธีปลอดภัยแล้วก็หัวข้อที่ประชาชนตะโกนเนี่ยกลับไปใส่ให้พูดคุยนั่นอีกโครงเองไม่ต้องมาคุยเรื่องไหนนะสถานการณ์นี
2: ้
0: ต้องคุยเรื่องนี้เรื่องเดียวก่อนถ้าไม่คุยเรื่องนี้ไม่ต้องมาคุยฉะนั้นที่ณรงค์ถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปจัดการนี่ไงพอเราชี้มาตรการนี้ชัดตั้งเนี่ย
1: เ
0: ราก็จะมีทั้งการข่าวและยุทธการเข้าไปเต็มพื้นที่ได้แล้วก
2: ็
0: ประชาชนก็จะเอื้อในงานการข่าวแล้วจะสำลิดผลไหมสำลิดผล 100% รับรองพี่ยืนยันนะประชาชนเนี่ยรู้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเฮ้ยถ้ามาทางรัฐไม่ปลอดภัยเว้ยไปทางโจรไม่เอาอยู่แล้วนะไปทางโจรไม่เอาแต่มาทางรัฐไม่ได้เพราะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวถูกจับได้ในสายลับถูกฆ่าแต่ถ้าเรามีมาตรการตรงนี้ประสิทธิภาพเฮ้ยประชาชนเห็นเบาใจถ้าอย่างนี้ล่ะประชาชนมาร่วมมือปั้งอยู่ในสมการเสมออย่างนี้ไอ้โจรเสร็จเราร้อยทั้งร้อยใช
1: ่เนี่ยอย่างที่เสแมวบอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะประชาชนกลืนไม่เข้าคลายไม่ออก จะไปฝั่งซ้ายก็กลัวนะฮะ ว่าเดี๋ยวกลุ่มเห็นต่างเข้าจะมานะฮะทำร้ายเอาถึงชีวิตจะร่วมขบวนการก็ไม่เห็นด้วยกับการก่อเหตุใช้ความรุนแรงเนี่ยเนี่ยกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกมันต้องอยู่ที่นโยบายของรัฐในการที่จะไปทำให้พื้นที่มันมีความปลอดภัยแล้วก็เขามีความเชื่อเนื้อไว้เนื้อเชื่อใจเจ้าหน้าที่รัฐเราทำได้ดีแล้วอย่างฝากรัฐของเราเนี่ย
0: ตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่ดีแล้วถ้าพวกเราติดตามมาตลอดนะตั้งแต่รัฐบาลนี้ก็ตามหรือรัฐบาลก่อนหน้านี้นะ
1: ครับ
0: ไม่เคยมีใครพูดชัดๆทางนโยบายนะครับความมั่นคงเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าสร้างพื้นที่ปลอดภัยไปกันเชียงอ้อมซ้ายอ้อมขวาบางคนบอกว่าพี่เดี๋ยวไปเข้าทางกฎสากลไม่ได้เราต้องพูดพื้นที่ปลอดเหตุพี่ก็ถามไอ้คนที่แนะนำบอกพื้นที่ปลอดเหตุเฮ้ยแล้วเองข้ามโจรได้หรือวะที่จะไม่เกิดเหตุเนี่ยถามก่อนตรงๆเนี่ยเองข้ามโจรได้เหรอเองไปเรียกพื้นที่ปลอดเหตุเนี่ยเฮ้ยเขามีแต่พื้นที่ปลอดภัยเพราะมันจะเป็นมาตรการให้เจ้าหน้าที่ต้องตื่นตัวขนาดเดียวกันไอ้ฝ่ายโจรก็ผวาจะแยงเข้าไปยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนสนามบินเป็นพื้นที่ปลอดภัยไอ้คนจะมาก่อการในสนามบินเนี่ยแยงหมดเพราะมันรู้ว่าเฮ้ยแม่งติดกล้อง CCTV ตำรวจเฮ้ยเจ้าหน้าที่มันฟุ่มนอกเครื่องแบบไปก็แบกเต็มไปหมดเว้ยถ้าเข้าไปมาตรการมีปัญหาและไอ้เจ้าที่ก็จะตื่นตัวนะเพราะมันถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยมันต้องรับผิดชอบมันก็จะตื่นตัวเต็มที่เฮ้ยต่อสายสายตาเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนไหมตรงนี้มุมนี้มุมอับจะไม่ติดกล้อง CCTV ไปติดก่อนสิเฮ้ยตรงนี้ไฟแสงสว่างน้อยเว้ยไปเพิ่มเติมเห็นไหมพี่ที่บอกนโยบายต้องชัดพอ

0: นโยบายชัดตั้งกรมนใหญ่บอกว่าเอ้ยกับสวชบอกว่าสร้างพื้นที่ปลอดภัยลงไปกรมนภาค4ส่วนหน้าตั้งให้ภาค4ส่วนหน้าก็ออกแผนปฏิบัติการเลยแล้วก็จะบอกมาว่าเฮ้ยผมขาดอะไรงานการข่าวผมขาดทรัพยากรเรื่องนี้ครับขาดเรื่องกล้อง CCTV ขาดไฟแสงสว่างครับขาดโดนตรวจการครับเฮ้ยเรื่องงานยุทธการผมขาดรถล้อยางในการเคลื่อนที่เร็วครับรถหุ้มเกาะอย่างเงี้ยมันความต้องการก็จะตามมาจริงไหมแต่ว่ามันคือแต่นโยบายมันต้องชัดไงพอชัดปั้งไอ้ผู้ปฏิบัติก็ออกแผนปฏิบัติการแล้วก็ร้องขอทรัพยากรที่ขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายมีปัญหาก็ปรับปรุงกฎหมายถ้าไอ้เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือขาดก็เติมเครื่องมือและพื้นที่เร่งด่วนคือตรงไหนเฮ้ยไม่ใช่มาคิดเองนะเว้ยพื้นที่ต้องมาจากประชาชนเป็นคนชี้ครับผม
1: คือ20กว่าปีที่เราติดหล่มเรื่องของเหตุไม่สงบเนี่ยงบประมาณตั้ง 500,000 600,000 ล้านลงไปแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ถามไม่พออีกเหรอถ้ามาของบทำรถล้อยางยุทโธปกรณ์กล้องวงจรปิดมันก็ไปอยู่เต็มพื้นที่แล้วนี่ครับเสครับ
0: ก็ตรงนี้ไงเพราะว่าถ้ามีนโยบายเนี่ยมันจะเริ่มชัดเจนว
1: ่
0: าขาดเหลืออะไรแล้วมันจะย้อนรอยไปว่าเฮ้ยและอดีตมันทำอะไรกันอยู่วะแต่สิ่งง่ายๆเลยถ้าเราย้อนอดีตไปถึงร่วม20ปีเนี่ยนะถ้าในแง่มุมกฎหมายเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วล่ะว่าอ่อนประสิทธิภาพไม่มีการพัฒนาการเหตุผลเพราะอะไรครับให้การแก้ไขปัญหาไปใช้กฎหมายพิเศษเนี่ยนะครับ กฎอัยการศึกษาการฉุกเฉินพรบความมั่นคงเฮ้ยไอ้พรกฉุกเฉินคุณใช้มายังไงเนี่ยทุก3เดือนจบต่อยอดต่อใหม่3เดือนต่อ3ใหม่3เดือนเฮ้ยคุณต่อมาเป็น10กว่าปีร่วม20ปีเลยนะ
2: ครับ
0: ก็เลยต้องถามว่าแล้วไอ้กฎหมายนี้แสดงว่ามันเสื่อมมนต์ขลังสิวะมันบอกว่าฉุกเฉินมันก็ต้องฉุกเฉินสิ
1: ครับ
0: จริงไปในสากลทั่วประเทศอื่นนะเวลาเขาจะฉุกเฉินเนี่ยเขาจะแค่15วันหรือ30วันเท่านั้นนะ
1: ครับ
0: อันนี้สะท้อนแล้วเฮ้ยกฎหมายมีปัญหาหรือคนมันมีปัญหาวะถอยกลับมาพรบความมั่นคงเฮ้ยทำไมไม่มีการพัฒนาการกฎหมายความมั่นคงให้มันสามารถเข้มข้นขึ้นหรืออ่อนตัวหรือสามารถผสมผสานกับกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินได้เพราะว่าพอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันห้ามใช้กฎหมายความมั่นคงมันก็ต้องออกแบบใหม่ให้ผสมผสานกันได้ไหมบางพื้นที่อาจจะได้ประกาศฉุกเฉินก็จริงแต่เวลาไปบังคับใช้อาจจะใช้ความมั่นคงเพื่อให้มันอ่อนให้มันซอฟต์ลงก็ได้เห็นไหมก็แสดงว่ามันไม่มีการมาทำพิจารณาหรือปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรขึ้นไปแล้วพอไอฉุกเฉินเริ่มไปใช้คนเริ่มจับทางได้ไงเพราะอะไรรู้ป่ะน้องเพราะว่าไอ้พรกฉุกเฉินเนี่ยมันไปคุ้มครองเจ้าหน้าที
2: ่
0: พอแม่งคุ้มครองเจ้าหน้าที่ฟ้องร้องมันไม่ได้แรกๆก็เหมือนดูดีพอไปนานๆเข้าชักติดไงมันก็จะขาดความรอบคอบเพราะถ้าพรบไอ้ความไม่คงเนี่ยเจ้าหน้าที่ถูกฟ้องร้องได
1: ้
0: ครับแต่ฉุกเฉินกับอัยการศึกไม่ได้อัยการศึกนี่ยิ่งหนักเลยนะไม่ต้องมีหมายนะจับไปปรับทัศนคติ7วันได้เลยทันที
1: ครับ
0: ใช่ไหมพี่ถึงบอกว่าพอไปใช้กฎหมายพิเศษนานๆเจ้าหน้าที่จะเริ่มเคยชินละหลวมแล้วเริ่มเฮ้ยมันคุ้มครองเว้ยนะพอคุ้มครองปั๊บให้ความรอบคอบเริ่มหยาบลงแล้วแล้วบางครั้งเนี่ยกลายเป็นอันธพาลไปเลย
2: ครับ
0: เพราะกฎหมายมันคุ้มครองนี่ล่ะมันก็เลยเป็นเหตุว่าเฮ้ยแสดงว่าที่เราผ่านมาเนี่ยประสิทธิภาพเราอ่อนด้อยลงเพราะว่าการที่ใช้พรกฉุกเฉินหรือกฎหมายพิเศษระยะยาวนานแบบนี้เป็นคำตอบอยู่แล้วล่ะว่าเราไม่มีประสิทธิภาพใช่ครับ
1: ต้องสังคายนากองกำลังในพื้นที่หรือว่าหลายๆหน่วยที่ลงไปปฏิบัติในพื้นที่ไหมครับเพราะว่าเบื้องต้นที่เราคุยกันหนึ่งมีปัญหาความซับซ้อนมากนะฮะสองเจ้าหน้าที่ก็ไปร่วมกับผลประโยชน์ที่มันเกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่ด้วยเนี่ยต้องสังคายนาตรงนี้ก่อนไหมฮะถึงจะไปเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาครับ
0: ใช่ครับที่สังคายนาอันดับแรกคือกอรมนภาค4ส่วนหน้า
1: ครับ
0: กอรมนใหญ่เพราะคุณเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการสมที่กำลังพลเรือนตำรวจทหารเพราะว่าการแก้ปัญหาความมั่นคงปัจจุบันไม่สามารถใช้หน่วยใดหน่วยหนึ่งได
1: ้
0: ก็ต้องอาศัยกฎหมายบูรณาการให้อำนาจกลไกนี้คือกอรมนนะครับเพราะว่าเราจะได้ประหยัดชั้นกำลังคนไงเฮ้ยถ้าตำรวจไม่พอทหารเสริมทหารไม่พอตำรวจเสริมอสไม่พอทหารตำรวจเสริมใช่ไหมครับมันก็จะเกิดเพียงแต่ว่าเมื่อเสริมกันแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณเคยฝึกร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพไหมในการปฏิบัติการร่ว
2: ม
0: เครื่องมือบางพื้นที่ตรงนี้ขาดตำรวจบอกผมขาดรถครับเฮ้ยทหารบอกมีรถนี้ก็ไปเสริมฉะนั้นเขามีกฎหมายพรบความมั่นคงฉุกเฉินอะไรมาเนี่ยเพื่อให้บูรณาการอำนาจหน้าที่บูรณาการเครื่องไม้เครื่องมือบูรณาการการจัดการคนแต่ตรงเนี้ยที่ผ่านมาแสดงว่าการบูรณาการการจัดการร่วมกันเนี่ยมีปัญหาถึงไม่มีประสิทธิภาพก็ต้องไปจัดการให้ไอ้กรมนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการอำนวยการร่วมกรมนถึง

0: ูกท่านอาจารย์วันนองไงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
1: ใช่ไหม
2: เลยแล้ว
0: ซึ่งยุคมันไปเฉลยได้ไหมใช่ไหมแต่ในหลักจริงๆไม่ใช่เหมือนน้องสองคนไปโรงพักให้ตำรวจแม่งห่วยแตกนะครับไม่บริการบอกเฮ้ยยุคแม่งไปได้เลยสำนักงานตำรวจชาติแม่งห่วยที่ตายเฮ้ยจริงๆไม่ใช่มันต้องไปจัดการไอ้โรงพักนั้นไอ้ภู
1: ม
0: ิกับมันลูกน้องมือมันห่วยจริงไหมเนี่ยที่ถึงบอกว่ากฎหมายเนี่ยมันจำเป็นต้องมีแล้วมันเป็นสากลนะทั่วโลกมีหมดนะพรบความมั่นคงฉุกเฉินแล้วก็อัยการศึกนะอัยการศึกฐานเจ้าภาพฉุกเฉินแล้วแต่สถานการณ์นักทหารหรือตำรวจแล้วแต่ว่าความหนักเบาของสถานการณ์แล้วก็พรบความมั่นคงจากของไทยเนี่ยพรบความมั่นคงเนี่ยทหารมันยังเป็นเจ้าภาพแต่ถ้าเป็นสากลเนี่ยเขาจะเป็นตำรวจหรือฝ่ายพลเรือนคือมหาไทยเป็นเจ้าภาพใช่ครับผมสุดท้ายเนี่ยก็คือเฮ้ยมันต้องไปปรับปรุงที่ประสิทธิภาพไอ้หน่วยอำนวยการยุทธร่วมคือไอ้กรมนนั่นแหละใช่ครับผม
2: ครับคือกรณ.ภาค4ส่วนหน้าเองเนี่ยเขาก็พยายามจะสื่อสารครับว่าเหตุไม่สงบที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าง10คดีมันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเราขอแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมันมีสักกี่คดีมันพบว่ามีแค่1-2คดีเท่านั้นเองฮะอีก7-8คดีมันเป็นเรื่องของภัยแทรกซ้อนยาเสพติดต้องมันเถื่อนเรียกค่าคุ้มครองอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ควรทำตรงนี้มันชัดเจนไหมฮะเพื่อจะได้ให้คนที่อยู่ใน3จังหวัดให้ความร่วมมือกับเรามากขึ้นว่าอ้าวเนี่ยมันมีภัยที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความไม่สงบจากจุดยืนทางการเมืองไปแล้วเนี่ยครับเสครับ
0: ถูกต้องเลยเพราะกรมนเนี่ยกำหนดปฏิบัติคือตำรวจเนี่ยพอมันจับเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายมันจะวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะได้ว่าเฮ้ยไอ้เรื่องเนี้ยเป็นภัยแทรกซ้อนหรือเป็นเรื่องของการก่อความไม่สงบนะ
2: ครับ
0: ก่อการร้ายเฮ้ยหรือมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรต่างก็ตามตรงนี้ไงต้องชี้ให้ชัดนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมันติดนิสัยการใช้กฎหมายพิเศษไปแล้วพอเกิดเหตุตั้งเฮ้ยไม่รู้อะไรเอาแม่งเขาเป็นเรื่องก่อการร้ายเอาเป็นเรื่องก่อความไม่สงบไปก่อนมันง่ายไงถ้าเพราะมันมีกฎหมายคุ้มครองหัวใช่ไหมไม่ต้องมาเสียเวลาสืบสวนสอบสวนตรงนี้แหละมันเป็นจุดอ่อนของเราฉะนั้นแต่ถ้าเราทำตรงนี้เข้มแข็งเนี่ยมันจะแยกออกเฮ้ยถ้าอันนี้เป็นเรื่องอาชญากรรมเบอร์ให้ตำรวจไปตั้งเฮ้ยถ้าตรงนี้เป็นเรื่องคดีจงก่อร้ายปั๊บต่างๆเฮ้ยต้องมาร่วมกัน
2: ค
0: ือถ้าสถานการณ์ตอนนี้พอมันเกิดแบบเหตุแบบนี้เข้าเนี่ยแล้วเราตะโกนเหมือนเรื่องนโยบายสันติวิธีและประชาชนหงุดหงิดตรงไหนรู้ป่ะเพราะเกิดเหตุร้ายเนี่ยปึ้งที่ตายไป5คนต่างๆเนี่ยประชาชนเริ่มถามว่าเฮ้ยไอ้สถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการสร้างสันติภาพเฮ้ยหรือมันเป็นกระบวนการก่อการร้ายกันแน่วะเห็นไหมเป็นแต่จริงๆเนี่ยมันผสมผสานจากต้นฐานนั้นมาและไอ้ภัยแทรกซ้อนเนี่ยมันเติมเข้ามาเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไปพันอยู่ไอ้ขบวนการเนี่ยเพราะว่ามันถูกใช้เป็นเครื่องมือไปด้วยและมันก็เต็มใจที่จะเป็นเครื่องมือเพื่อบางทีไปอ้างไอ้พวกขบวนการและกูก็มาทำภัยแทรกซ้อนและกูก็แบ่งรายได้เอาไปดูแลพวกไอ้ขบวนการไอ้พวกขบวนการบางครั้งไปดำเนินการเสร็จใช้พวกนี้ขานลูกมือก็เอาไอ้พวกนี้มาเป็นลูกมือไปปฏิบัติการและก็แบ่งสรรผลประโยชน์กันอีกนี่ไง ที่ถึงบอกพอความยาวนานขึ้นมาแล้วไม่รีบปิดจบ ความทับตอนเนี่ยมันจะเพิ่มเติมและที่สำคัญใช่ไหมไอ้กระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติปัจจุบันเนี่ยเฮ้ยมันมีภัยมิติใหม่ๆมาเรื่อย
2: ๆ
0: ใช่ไหมจนแบบสแกมเมอร์นี่ก็เหมือนกันจริงไหมใช่ไหมอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: มันก็เลยไปผสมกันหมดเลย
0: มันยิ่งมาเพิ่มเติมไอ้ปัญหาเนี่ยตอนแม่งเข้าไปอีกทำให้ยุ่งยากมากแล้วถ้าเกิดยิ่งช้านะไอ้ความเลวร้ายเหล่านี้มันจะเกื้อกูลเสมออาชญากรรมข้ามชาติคือกระบวนการเขาเรียกว่าไอ้ความเลวร้ายทั้งหมดของโจรน่ะแม่งมาผสมผสานกันเรียกว่าอาชญากรรมข้ามชาติไม่ว่าจะยาเสพติดค่าแรงงานเถื่อนค่าของเถื่อนอะไรทุกอย่างไปหมดผสมปนเปอาการหนักขึ้นมาตอนนี้ก็สแกมเมอร์เอาลอกกันเข้าไปอีกจะมาค้ามนุษย์เอาหนักเข้าไปอีกนี่แหละครับการตรงเนี้ยมันจะต้องอยู่ที่นโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจนแล้วต้องเข้มแข็งนะครับเจาะให้ลึกแล้วต้องใช้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องเฮ้ยไม่ได้เลยเพราะไม่งั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยตอนหลังมาเอ๊ะทำไมคนมันอยากไปจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดเจ้าหน้าที
2: ่
0: กลายไปว่าจะต้องสิทธิพิเศษพาร์ทชั้นได้เร็วไม่ได้เสี่ยงภัยอะไรหรอกสุดท้ายเนี่ยวันสวีคูณตอนจบได้บำเหน็จบำนาญพิเศษกันอีกไปกันคนละเรื่องเลยแทนที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเอาคนลึกลงไปอุ้ยมีบัญชี
1: ผีเอาไปจุ
0: กลูกหลานเจ้านงเจ้านายลงมาในตรงนี้อ้าวเหมือนด่านเนี่ยบางทีเฮ้ยต้องมีกำลังคนสมมติ12คนเอ้ยพอเกิดเหตุการณ์ที่ทำไมมีไม่ถึงอ้าวปรากฏว่าเป็นบัญชีผีไปผสมกับบัญชีจริงไหมอย่างเงี้ยมันจะถูกตั้งข้อสังเกตจากประชาชนข้อสงสัยไปหมดไงว่าเฮ้ยไอความอ่อนด้อยประสิทธิภาพอ้าวก็คุณขออาสากำลังนี้แล้วกำลังมันไปไหนหมดวะอ้าวปรากฏว่าเป็นบัญชีผีไป 40% อย่างเงี้ย
2: ครับ
0: แล้วเป็นบัญชีต่อปฏิบัติงานจริงแค่60อย่างเงี้ยเนี่ยแหละครับคือเหตุของปัญหาใช่ไ
2: หมคือหลายคนก็สงสัยตั้งคำถามอยู่นะ ก็อย่างเช่นเอ๊ะเราก็เสริมกำลังไปเราเสริมงบประมาณไปแต่มันมีข่าวนอกเหนือจากเรื่องของการมาทำร้ายเจ้าหน้าที่ทำร้ายพี่น้องประชาชนทำลายเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเอ้ามันมีเรื่องของการค้ามนุษย์บนเขามีการเอาคนมาเป็นศูนย์อพยพเพื่อจะส่งไปประเทศที่3มีการระดมอาวุธปืนกันมาปล้นร้านทองอย่างเงี้ยต้องหลายรอบปล้นเต็นท์รถอย่างเงี้ยนะฮะเอ๊ะตกลงความเห็นต่างทางความคิดหรือว่ามันเป็นคดีอาชญากรรมยังไงฮะเต๋ครับ
0: ไอ้ตรงเนี้ยจะอะไรก็ตามนะถ้ายืนหลักที่ผลสำลิดพื้นที่ปลอดภัย
2: ครับ
0: คือทำหัวข้อเนี้ยเป็นพื้นที่ปลอดภัย
1: ให
0: ้สิ่งตรงนั้นจะทับซ้อนหรือไม่ทับซ้อนไม่เป็นไรเพราะเรื่องการรักษาความมั่นคงเนี่ยนะของชาตินะครับมันเป็นปัจจัยหลักสองประการเท่านั้นนะภายนอกคือแน่นอนครับจากมิตรประเทศเพื่อนบ้าน
1: ร
0: วมอาเซียนอำนาจอะไรเข้ามาเกื้อกูลในการแก้ไขปัญหาโลกมุสลิมก็มาช่วยแก้ไขปัญหาแต่ที่สำคัญที่สุดคือปัจจัยภายในสร้างภูมิคุ้มกันตนเองพึ่งพาตนเองถ้าประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันตรงนี้มันดีอ่ะมันจะเป็นคดีเรื่องแบ่งแยกดินแดนหรือคดีเรื่องโจรอาชญากรอาชญากรรมเราก็จะจัดการได้นะครับเราทุ่มทรัพยากรให้ประสิทธิภาพตรงนี้มันเกิดแต่ตรงนี้ล่ะมันต้องภูมิชาต้องหนักแน
1: ่
0: นต้องมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถไม่ทุจริตแล้วก็จัดทีมลูกน้องต่างๆแต่พี่ยืนยันครับไม่เหมือบากกว่าแรงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรัฐไทยหรอกแต
1: ่
0: ตอนเนี้ยมันเกิดจะมีแต่ภาพของความเสื่อมขึ้นมาไงที่บอกว่าสุดท้ายเอาเจ้าหน้าที่มันไปหาประโยชน์
2: อ
0: ่ะมันก็จะเช่นเดียวกันน่ะมันล้มเหลวมาตั้งแต่เรื่องมาเกิดข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นไงนะ
2: โอ้โยงใช่
0: เร
2: ื่อง ข
0: ้อคิดเลยนะเพราะอะไรเพราะความเสื่อมของไอ้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเจ้าท้องถิ่นเจ้าที่ท้องถิ่นนี่มันคือด่านหน้าเลยนะด่านหน้าที่เผชิญภัยคุกคามทุกอย่างที่มาจากชายแดนนั่นแหละครับตรงนี้รัฐบาลต้องชัดเจนเพิ่มประสิทธิภาพของชั้นต้นเนี่ยประสิทธิภาพสำคัญที่สุดไปที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงอะไรที่กรมนก่อนนั่นแหละไอ้เจ้าภาพที่จะบูรณาการแล้วก็เป็นคนประสานการปฏิบัตินะคุณนั่นแหละช่วยเฉียบคมก่อนแล้วก็เฉียบคมเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมากันกรองเจ้าที่ปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถดำเนินการไปสู่แต่ตอนนี้ไม่ต้องไปประเด็นไหนก็ตามเลยโจทย์มีอย่างเดียวนโยบายความมั่นคงในด่วนสร้างพื้นที่ปลอดภัย
2: ถ้ามีโอกาสได้
0: นั่ง
2: คุยสันติสุขกันโดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นไหมครับ
0: จำเป็นอย่างที่พี่บอกเพราะมันเป็นระดับยุทธศาสตร
1: ์ครับ
0: เห็นไหมเพราะระดับยุทธวิธีนี่แหละโอเคไล่ล่าไล่จับไอ้ผู้กระทำผิดยุทธการประกาศพื้นที่ปลอดภัย
1: ครับ
0: เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเสริมความเข้มแข็งในเชิงลุกเชิงรับแต่ทนตื่นตัวเจ้าหน้าที่มาไอ้ฝ่ายโจรตัวแหย่งเพราะว่าพื้นที่ปลอดภัยแต่ระดับยุทธศาสตร์นี่แหละไอ้พูดคุยเนี่ยมันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของเราแล้วก็ไปตัดการสนับสนุนสปอนเซอร์จากนอกประเทศเพราะตรงนี้ไงมันถึงเป็นที่มาที่ต้องมีมาเลเซียและตอนเนี้ยเราก็ต้องติดตามดีๆนะพอเราเปลี่ยนหัวหน้าพูดคุยกันอีกมาเลเซียเคยใช้ผู้อำนวยการสะดวกตอนยุคพี่เนี่ยเป็นฝ่ายข่าวกองก
1: ับ
0: ทหารแล้วกลับมาฝ่ายข่าวกองตอนนี้จะเปลี่ยนอีกแล้วนะไอ้ผู้อำนวยการสะดวกอะเหมือนจะเอาทหารกลับมาเป็นอีกแล้วตรงนี้ฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าผู้อำนวยการสะดวกจำเป็นเพราะว่าถ้าเป็นความต่อเนื่องนะคนเดิมเนี่ยมันจะดีแต่เนี้ยพี่ถึงบอกอ่ะฉะนั้นไอ้เรื่องชุดพูดคุยในที่สุดเนี่ยมันระดับยุทธศาสตร์มันแล้วมันไปเกี่ยวกับต่างประเทศไงมันถึงต้องมีอย่างไรก็ต้องมีเพราะมันเป็นตัวที่จะทำให้โลกมัสลิมเนี่ยมาเกื้อกูลช่วยเราแก้ไขปัญหานะครับในตรงเนี้ยและตัดสปอนเซอร์เพราะบางครั้งไอ้เงินสักกาดที่ทำบุญของพวกลูกมุสลิมมานะบางทีมันเจอไอ้พวกขบวนการเนี่ยมันแอบอ้างไปข
1: อ
0: แล้วก็แปลกนะลูกมุสลิมเนี่ยพอเขามีเงินเหลือที่ต้องทำบุญเนี่ยเขาจะไม่เคร่งครัดในการไปตรวจสอบนะเขาจะดูโครงการที่ว่าเอ้ยมันใช่ก็บริจาคเลยแล้วพอบริจาคมาปั้งเนี่ยเฮ้ยไอ้คนรับบริจาคมันจะไปยังไงไม่ได้ติดตามฉะนั้นบางทีไอ้เงินบริจาคกลับมาไปเข้ามือกับไอ้ขบวนการที่แฝงอยู่มันก็วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเลย
1: ครับ
0: ครึ่งหนึ่งให้ทำบุญดูแลประชาชนอีกครึ่งหนึ่งเอามาจัดการซื้ออาวุธบ่มเพาะฝ่ายเดียวกันมาล่อกันแล้วกับฝ่ายไทยเลย
1: ครับ
0: นี่ไงเราถึงมีความจำเป็นเรื่องชุดพูดคุยสันติสุขเพราะว่ามันเป็นระดับยุทธศาสตร์ที่ต้องไปแสวงความร่วมมือกับพวกโลกมุสลิมครับ
1: ครับพี่เต๋อแต่ว่าตอนเวลานี้เรื่องของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยมันยังไม่เกิดขึ้นเลยพี่เต๋อแล้วแต่ว่าเรื่องของการอาจจะเดินหน้าพูดคุยสันติสุขในที่กำหนดการคร่าวๆที่บอกว่าจะมีขึ้นประมาณเดือนกันยายนเนี่ยมันควรจะต้องยังคงกำหนดเดิมไหมพี่เต๋อหรือว่าจะต้องขยับออกไปก่อนนะครับ
0: ยังคงกำหนดเวลาเดิมได้แต่หัวข้อที่จะพูดคุยเนี่ยประกาศไปตั้งแต่ตรงนี้เลย

0: เนื่องจากขบวนการอาจจะมีหลายกลุ่ม
1: ครับ
0: จะกลุ่มไหนไม่รู้ที่จะมาพูดคุยกับผ
1: ม
0: คือหัวข้อสร้างพื้นที่ปลอดภัย
1: คร
0: ับ ถ้าใครไม่มาคุยหัวข้อนี้ก็ไม่ต้องมา
1: ครับ
0: ถ้าใครจะคุยก็มาตรงนี
1: ้
0: และมาตรงนี้แหละมันจะได้พ้นข้อครหาสักทีเพราะถ้าไม่เกิดเหตุก็แสดงว่าที่มาคุยมันตั
2: วจริ ง
0: ตัวจริงไม่ว่านะเป็นตัวจริงที่มีอิทธิฤทธิ์ด้วยเพราะบางทีเป็นตัวจริงจะเป็นฝ่ายการเมืองมันบอกมันละตัวจริงแต่ไอ้ฝ่ายทหารมันไม่ฟังกูแต่ถ้าเฮ้ยตัวจริงแล้วฝ่ายทหารฟังด้วยโอ้อันนี้ยิ่งดีเลยใช่ไหมครับแต่ตรงนี้หลักหัวข้อเนี้ยจะบังคับวิถีให้ไอ้ฝ่ายขบวนการเราจะได้พิสูจน์ทราบกันแล้วเลิกคอรหาสิว่าตัวจริงตัวปลอมแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะประชาชนจะเป็นคนมาชี
2: ้
0: ให้ทุกสันติสุขรู้ว่าอยากได้อำเภอนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัย1เดือนช่วยโชว์ฟอร์มให้ดูหน่อยสิไม่ให้เกิดเหตุนี่แหละครับนั่นแหละครับ
2: แต่ว่าอย่างไรก็ตามจุดหมายปลายทางเนี่ยพออยู่บนโต๊ะเจรจาเราก็รู้ว่าเงื่อนไขของเขาบันได7ขั้นเนี่ยเขาต้องการขอปกครองตนเองขอกฎหมายใช้ในพื้นที่ของตนเองของกำลังฐานออกไปซึ่งเราให้ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังจำเป็นต้องคุยเหรอครับ
0: จำเป็นต้องคุยเพราะอย่างไรก็ตามเถอะเราถูกครอบไว้ด้วยกติการัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ยุคพี่แล้วจะคุยอย่างไรก็ตามรัฐไทยเป็นรัฐเดียวมิอาจสามารถแบ่งแยกได
2: ้ ครับ
0: คุณคิดคุณต้องการได้แต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องตอบสนองคุณทุกข้
1: อ
0: ผมก็ต้องตอบสนองประชาชนเป็นหลักที่คุณเรียกร้องอ้าวแล้วเกิดประชาชนในพื้นที่เขาบอกผมอย่างนี้อ่ะแล้วคุณจะเอายังไงที่ข้อเนี่ยเขาบอกเขาไม่เอาอ่ะเขาจะเอาแบบที่รัฐไทยจะดำเนินการอยู่หรือให้มีอำนาจที่ปกครองท้องถิ่นแบบพิสมพิเศษแบบพัทยาหรือแบบกทมอาจจะระดับหนึ่งประชาชนก็บอกแค่นี้ก็พอใจแล้วมีอะไรไห
1: ม
0: แล้วคุณจะมาเรียกร้องอะไรแต่ถ้าคุณเรียกร้องไงผมก็ยืนอยู่อย่างเดียวอ่ะผมสร้างพื้นที่ปลอดภัยพอเราสร้างพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยพี่น้องประชาชนจะบอกเลยจะคุยกับใครหรือไม่คุยกับใครไม่เป็นไรครับแต่ออกจากบ้านมาแม่ไปวัดไปมัสยิดเอ้ยไปทำงานไปรับลูกไปโรงเรียนไปเที่ยวตลาดปลอดภัยใช้ได้แล้วชาวบ้านยังบอกเลยไอ้พูดคุยเหรอจะไปพูดคุยกับใครก็ไม่ต้องคุยเลยก็ได
2: ้
0: แต่ถ้าออกมาเนี่ยมันไม่ต้องเหลียวซ้ายแลขวาเฮ้ยออกมาเจอด่านเฮ้ยมีมาตรฐานเฮ้ยตอนคืนจุดนี้ที่ไฟอับเฮ้ยไฟแสงสว่างเฮ
1: ้
0: ยตรงนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้โอเคไปตลาดได้ไปมัสยิดได้ไปวัดได้ปลอดภัยก็ไม่เห็นจะต้องเลยไม่ต้องพูดคุยเลยก็ได
2: ้ครับ
0: ดังนั้นพี่จึงบอกว่าหัวข้อหลักคือสร้างพื้นที่ปลอดภัยซึ่งรัฐจะต้องออกมากันชับตรงนี้ชัดๆรัฐบาลถ้าพี่ยังเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงอยู่นะพี่จะเป็นคนออกมาพูดแล้วก็นำเสนอรัฐบาลด้วยว่าณสถานการณ์นี้ครับต้องย้ำสร้างพื้นที่ปลอดภัยเป็นนโยบายความมั่นคงเร่งด่วนเฉพาะตั้งขึ้นมาแล้วก็ส่งไปกรมน.กรมน.ก็ขยายความไปหมายความมาตรการรักษาความปลอดภัยนะเว้ยต้องป้องกันป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุเมื่อเกิดเหตุแล้วขยายผลไปจับผู้กระทำผิดได้แล้วก็ขยายผลไปจับผู้บงการได้ไอ้กองทัพไอ้สี่กองร้อยสี่ศูนย์หน้าก็เข้าใจครับผมยังแข็งเป็นการผมอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่จะประทานโทษครับขาดกล้องทีวีจุดนี้ครับขาดไฟแสงสว่างจุดนี้ครับขาดรถยานเกาะตรงนี้ไม่พอครับข้างบนก็สนับสนุนไปตรงนี้แหละครับมันจะเกิดผลสัมฤทธิ์สิ่งที่ร้องขอก็คือการตอบสนองเจตนาของพี่น้องประชาชนใช่ครับผ
2: มอีกไกลไหมฮะสันติสุขจะเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะที่พลโทพลดอนเองเคยเป็นหัวหน้าคณะทำงานพูดจาสันติสุขเมื่อปี56เนี่ยอาเจเขาสงบแล้วบ้านเราอีกยาวนานไหมครับ
0: ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐทุ่มเทนะพี่ยืนยันเลยไม่ยาว
1: ครับ
0: ตรงนี้เท่านั้นเลยนะ
1: โจทย์ใหญ่เลย
0: รัฐบาลทุ่มเทเจ้าหน้าที่รัฐทุ่มเทประชาชนเขาไม่ต้องทุ่มเทหรอกแต่คุณต้องทุ่มเทไปการสร้างพื้นที่ปลอดภัยพี่ยืนยันเลยรับรองคุณสามารถส่งมอบการปฏิบัติการที่ทหารรับผิดชอบเนี่ยให้ไปตกอยู่ภายใต้มือของฝ่ายพลเรือนที่กระทรวงมหาดไทยกับตำรวจเนี่ยดูแลเองได้เลยถ้าคุณเข้มแข็งและเดินมาตามแนวที่พี่พูดใช่ครับ
2: นะฮะเราก็อยากจะเห็นแสงสว่างวันนั้นนะครับ
0: ข
2: อบพระคุณมากนะครับพลโทวรดอนครับ
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอเคครับสวัสดีครับผมครับ
2: ครับ
1: พลโทวรดอนพัฒนถาบุตรนะครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งพี่เสแมวนะก็เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมาหลายปีนะ
2: น
1: แล้วก็เป็นที่ปรึกษาเลยนะต่างๆเยอะแยะมาก
2: พูดคุยสันติสุขช่วงปี2556
1: ครับ
2: แหม
1: ยุคแรกๆเลย
2: ยุคแรกๆเลยนะฮะที่ไปนั่งโต๊ะพูดคุยแล้วก็มีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับ
1: ขอพื้นที่ปลอดภัย
2: คือคุยกันยุคแรกๆเนี่ยนะฮะตอนที่ทำงานข่าวภาคสนามอยู่เนี่ยเรายื่นเงื่อนไขไปขอพื้นที่ปลอดภัยได้จริงนะฮะเอาพื้นที่อำเภอนั้นอำเภอนี้นะฮะที่เขาจะมีการค้า

0: ค้าขายชายแดนมีการเดินทางกันอย่าขอไม่ก่อเหตุได้ไหมช่วงเดือนรอมฎอนอย่างเงี้ยไม่ก่อเหตุได้ไหมนะครับเพื่อที่จะรับประกันว่าที่คุณมาคุยกับเราในเป็นตัวจริงและตั้งใจจะให้มันเกิดสันติสุขในพื้นที
1: ่
0: คุณยื่นเงื่อนไขอะไรมาเราเอาเงื่อนไขอะไรไปคุยกันบนโต๊ะอะไรที่คุยกันได้อ่ะเห็นชอบตกลงนะฮะจะถอนทหารจะใช้กำลังประจำถิ่นหรือว่าจะไม่เอากฎหมายเข้มมาบังคับคนในพื้นที่เราก็ไปคุยกันอยู่บนโต๊ะเจรจา
1: ใช่
0: แต่หลังๆมาดูเหมือนกับไอ้ข้อตกลงที่มันเคยมีไว้เดิมเนี่ยมันจะไม่ได้รับการปฏิบัติจากทั้งสองฝ่าย
1: นะใช่เพราะเหมือนเมื่อก่อนถ้าเกิดตอนจำสถานการณ์ในยุคแรกๆเนี่ยมันก็จะมีการประกาศพื้นที่สีแดงพื้นที่สีเหลืองพื้นบางพื้นที่นี่คือเข้าไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่รัฐของฝ่ายไทยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของฝ่ายไทยเนี่ยเข้าไม่ได้เลยแต่ว่าหลังจากนั้นสถานการณ์มันก็ดีขึ้นตามลำดับนะพี่รองแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอมันเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยต่างๆนานานานานเนี่ยมันก็ทำให้การปฏิบัติมันไม่ต่อเนื่องกันและพอการเปลี่ยนหัวหน้าคณะพูดคุยอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างเสแมวพี่เสแมวบอกมาเนี่ยถ้าเกิดหัวหน้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามรัฐบาลเนี่ยความต่อเนื่องมันก็ไม่มีคนจะพูดคุยกันมาอาจจะอยู่รัฐบาลโอลยิ่งการเมืองบ้านเราเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนกี่ผ่านมาเป็น10ปีในกี่รัฐบาลมาแล้วนะเปลี่ยนไปกี่ชุดกี่คณะไปแล้ว
0: ไอ้ที่เราเปลี่ยนไม่เท่าไหร่ฝ่ายมาเลเซียผู้อำนวยความสะดวกจะเปลี่ยนเป็นฝ่ายทหารมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยมันจะติดขัดปัญหาอะไรหรือเปล่าน
1: ั่นแหละแต่ว่าอย่างที่พี่เสแมวก็บอกว่าเรื่องสำคัญเนี่ยก็คงจะต้องเร่งไปให้ทางกรมน.นะในฐานะที่เป็นหน่วยงานบูรณาการ
0: คือทั้งฝ่ายยุทธการและฝ่ายปฏิบัติของเราเนี่ยนะฮะเอาคดีความตอนนี้ก่อนคดีความตอนนี้กรณีคาร์บอม
1: ครับ
0: เราออกหมายจับแล้วนะฮะ2เราเรียกตัวมาซักถามแล้ว2นะครับส่วนเรื่องของการยิงชุดเจ้าหน้าที่ทหารพรานบริเวณด่านตรวจพลีชีพไป5นาย
1: คร
0: ับ เราเรียกมาซักถามแล้ว1ออกหมายจับแล้ว1นะครับอันเนี้ยคือความคืบหน้าของคดีความก็ต้องเร่งรัดนะฮะก็อย่างที่ผมถามไปอ่ะเพราะกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเองเขาพยายามที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็พยายามเจลงลึกในแต่ละคดีนะฮะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยว่าตกลงเนี่ยมันเป็นเรื่องความมั่นคงมันเป็นเรื่องยาเสพติดมันเป็นเรื่องผู้มีอิทธิพลมันเป็นเรื่องของการค้าของเถื่อนหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะฮะเมื่อวานนี้เองปัตตานีจับยาบ้าได้ทั้งเท่าไหร่อ่ะเกือบ500,000เม็ดอย่างเงี้ยกำลังล่องลงใต้สู่ประเทศที่3เลยเพราะอะไรฮะก่อนหน้านี้ที่กลางเมืองปัตตานีเคยเกิดเหตุระเบิดใหญ่มากแล้วอีกมุมของปัตตานีกำลังขนกันเลยฮะเพราะพอเอามาสืบสาวเราเรื่องอ๋อขบวนการเดียวกันก็คือเดี๋ยวคืนนี้จะขนล็อตใหญ
1: ่ครับ
0: คุณอาทิตย์
1: ไปก่อเหตุก่อน
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่เขาจะลงพื้นที่ไปตรวจเพราะฉะนั้นคืนนี้ทางสะดวกนั่นแหละฮะมันคือภัยแทรกซ้อนครับที่มันก็มาผสมปนเปแล้วไอ้คนมาก่อเหตุเป็นภัยแทรกซ้อนมันก็คือคนในขบวนการรับจ็อบมาร่วมก่อเหตุหรือกระโดดเข้ามาร่วมก่อเหตุด้วยนะมันก็ปนกันไปหมดนะครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราคงต้องพักกันก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับ
0: ครับ

0: ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: คุณบุเรียมคุยเข้ามาล่าสุดนะครับบอกว่าจุดมุ่งหมายต่างกันสุดขั้วไม่ต้องคุยแล้วค่ะเสียเวลาแต่ว่าเหมือนทุกสมรภูมิ
1: ครับ
2: ต้องจบบนโต๊ะเจรจาคุณต้องการอะไรบอกเรามาหน่อยนะฮะเราให้คุณได้หรือไม่ได้ค่อยมาว่ากันนะครับแล้วก็คุณคนฟังข่าวพูดถึงพี่เล็กวาสนานานมาบอกว่าเมื่อวานคุยคือเป็นรองทุกครั้งคุยกับฝ่ายก่อการร้ายคุยกับโจรชั้นเชิงการรบคือคุณเป็นรอง อ๋อคือฝั่งเราเป็นรองแหละ
1: ครับ
2: อย่างที่พี่เล็กเขาอธิบายก็คือข้อเสนอทุกอย่างเนี่ยบนโต๊ะเจรจาที่เขายื่นให้มาเนี่ยสิ่งหนึ่งต้องตั้งต้นนี้ก่อนเราต้องการความจริงใจด้วยการให้ใจเพราะฉะนั้นที่คุณขอมาเนี่ยคุณขออะไรไอ้ชุดเขียวนะฮะกองกำลังทหารกำลังหลักเนี่ยทัพภาคหนึ่งสองสามที่ลงไปช่วยทัพภาคสี่แล้วก็ทางพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะฮะดูว่าเขาบอกมันไม่เป็นมิตรเขาบอกอย่างนี้ในมุมของคนเห็นต่างเอาถอยออกไปได้ไหมกองกำลังเหล่านี้นะฮะเอากองกำลังประจำถิ่นมากฎหมายต่างๆที่ใช้บีบบังคับกดทับคนในพื้นที่สามจังหวัดยกเลิกหน่อยได้ไห
1: ม
2: นะฮะกฎอัยการศึกลงจากนี้มาก็เป็นพรกฉุกเฉินลงมาอีกก็เป็นความมั่นคงลงมาอีกก็เปิดหมายอาญาปกติใช้กฎหมายปกติไม่ได้หรือ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขายื่นข้อเสนอยื่นเงื่อนไขมาบนโต๊ะเจรจาเราพยายามทำให้นะเพื่อเราจะแสดงความจริงใจว่าเราจริงใจในการคุยกับคุณ
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าที่เราขอไปเนี่ยหนึ่งราชอาณาจักรไทยแบ่งแยกมิได้เนี่ยอ่ะเขาเห็นด้วยแค่เรื่องเดียวแล้วมาคุยกันและเรื่องอื่นๆเช่นขอพื้นที่ปลอดภัยได้ไหมอันเนี้ยชัดเจนแล้วว่าคุณทำให้เราไม่ได
1: ้
2: มันนำมาซึ่งการไปบอกว่าคุณไม่ใช่ตัวจริง
1: อ
2: ันนี้ก็อ่ะอีกประเด็นหนึ่ง
1: การ
2: เรื่องอื่นๆครับที่เราขอมาช่วงเดือนรอมฎอนอย่างเงี้ยนะฮะช่วงอะไรอย่างต่างเนี่ยอย่ามาก่อเหตุอะไรได้ไหมเขาทำให้เราไม่ได้เลยทั้งที่เราเนี่ยให้ใจเขาไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่างยุคของคุณอ้วนภูมิธรรมก็เลยบอกว่างั้นไม่คุยยุคนี้เสแมวบอกว่าถ้าจะคุยกันอีกเราต้องประกาศเงื่อนไขไว้เบื้องต้นเลยถ้าจะคุยกับเราขอพื้นที่ปลอดภัยแสดงให้ดูหน่อยว่าคุณเป็นตัวจริง
1: ครับมีทางมีพูดคุยเข้ามาทางคลื่นข่าว News Network นะครับทางคุณคริสคิงเนี่ยก็มีการฝากคำถามถึงพี่เสมาเมื่อสักครู่ว่าเราควรจะแจกแจงคำพูดใหม่ไหมครับผู้ที่มีความเห็นต่างในเรื่องของอธิปไตยหรือดินแดนเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้มาพูดคุยกันได้แต่ว่าการที่ไปทำร้ายผู้บริสุทธิ์หรือว่าสังหารเจ้าหน้าที่ทั้งที่ที่ไม่ได้อยู่ในการสู้รบกันเนี่ยแบบนี้คืออาชญากรรมไม่ควรเรียกโจรเหล่านี้ว่าผู้เห็นต่างซึ่งการเรียกแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นการให้ความชอบธรรมว่าเห็นต่างก็ค้ากันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เสนอว่าควรจะเรียกคนเรียกว่าอาชญากรรมของกลุ่มคนเห็นต่างหรือว่าโจรที่รับใช้กลุ่มคนเห็นต่างดีกว่า
2: ก็ขอบคุณนะฮะในความคิดเห็นครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้าคุณจะทำร้ายเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยนะครับเราก็มีอาวุธเหมือนกันนะฮะก็ให้ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที
1: ่
2: นะครับอย่าไปทำร้ายคนบริสุทธิ์นี่เจ้าหน้าที่เรายืดอกอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบครับถ้าจะเห็นต่างถ้าอยากจะสู้ให้มาสู้กันซึ่งหน้าถ้าจะลอบกัดลักษณะนี้เดี๋ยวก็สู้กันไปเพราะว่านอกเหนือจากคุณมาไล่ล่าเราเนี่ยเสทบบอกแล้วว่าหลังจากนี้ไปนะครับ

0: ั้งยามกินยามนอนยามหลับคุณต้องรู้ไปเลยว่าเราจะไล่ล่าคุณ
1: ครับ
0: ทั้งในประเทศหรือประเทศไหนก็แล้วแต่ที่ให้ความช่วยเหลือคุณเราก็จะไล่ล่าคุณสุดล่าฟ้าเขียวนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เราก็อยากเห็นผลการปฏิบัตินะครับให้สำเร็จผลเอาอย่างน้อยๆเนี่ยเอา13คนเนี่ยนะฮะก็เชื่อว่าถ้าไม่หลบออกไปสู่ประเทศที่3นะฮะก็ยังคงหลบอยู่ในพื้นที
1: ่
0: สิ่งที่ดีที่สุดก็คือพี่น้องใน3จังหวัดนี่แหละครับที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาเราไม่อยากให้มีคนบริสุทธิ์เจ็บเหมือนกับ6คนที่โดนไปใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ต้องร่วมไม้ร่วมมือกัน
1: ครับ
0: เพราะอะไรฮะเคยดูถนนไหมถนนของกรมทางหลวงชนบทที่เขาลาดยางเรียบๆนะในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยมันเอาระเบิดไปวางข้างใต้ถนนนะโดยที่ข้างบนมันยังเรียบอยู่เนี่ยมันมีเครื่องมือขุดครับมันเหมือนสว่านเจาะถนนนะแต่ว่าเจาะไอ้ตรงข้างๆถนนนะมันใช้เวลาเจาะอย่างน้อยก็เกือบครึ่งวันนะฮะเพราะฉะนั้นคนขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นครับทำอะไรกันอยู่อ๋อจะวางระเบิดเหร
1: อ
0: ถ้าเราดูได้แบบเนี้ยมันก็ระเบิดเจ้าหน้าที
1: ่
0: มันก็ระเบิดชาวบ้านเจ็
1: บ
0: นั่นแหละฮะที่คุณหมอพรทิพย์ตอนที่ลงไปปฏิบัติงานที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยท่านออกมาบอกเลยถ้าไม่ความร่วมมือเหตุการณ์มันไม่สงบครับเนื่องจากอะไรฮะเนี่ยเขามาเจาะถนนอยู่ข้างๆบ้านคุณ
1: เ
0: นี่ยคุณก็เปิดหน้าต่างมาคุณก็เห็นเนี่ยถ้าแจ้งสักนิดนึงให้มาควบคุมตัวนะเหตุร้ายมันจะไม่เกิดเลย
1: ครับนี่เหมือนกันทางด้านของคุณภูริทัศน์ก็แสดงความเห็นมาทางไลน์ของคลื่นข่าวนิวส์เน็ตเวิร์กบอกว่าจุดจบของปัญหาเนี่ยก็คือการพูดคุยเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปืนหรือการใช้กำลังแต่อยู่ที่ประชาชนถ้าพูดคุยกันแล้วประชาชนหรือว่าคนในพื้นที่เขาเข้าใจมันจะจบแบบยั่งยืนก็ต้องพูดคุยกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าคืออย่าแม้จะมีช่วงนึงที่บอกว่าเอ๊ะคุยกันแล้วจะเป็นตัวจริงหรือเปล่ายังไม่ต้องมีการพูดคุยเนี่ยแต่ว่าอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่ถามทางด้านเสียแมวไปเนี่ยแม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่เรื่องของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าเรื่องของการพูดคุยเนี่ยมันก็ต้องมีกำหนดการ2เดือนต่อจากนี้ก็ต้องอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็คงต้องพูดเงื่อนไขของหัวข้อการพูดคุยให้ชัดแล้วก็ใครจะมาร่วมก็มาก็แสดงให้เห็นหน่อยว่าคุณสร้างพื้นที่ปลอดภัยในพื้นที่ได้จริงๆคนในพื้นที่เขามีความปลอดภัยจริงๆที่จะใช้ชีวิต
0: พี่โจมิเตอร์บอกว่าแล้วที่วิสามัญคนร้ายได้แล้ว3คนเป็นข่าวจริงหรือมั่วครับเป็นข่าวจริงฮะแต่ว่าเกิดขึ้นเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วครับเอามารีลันเท่านั้นเองนะฮะเนี่ยโลกโซเชียลจะเป็นลักษณะนี้นะฮะคือผสมปนเปมั่วกันไปหมดเลยอ่ะ
1: ใช่เพราะบางทีเราก็ต้องดูนะบางทีคืออาจบางทีเราเป็นนักข่าวเราจะเห็นภาพเอ๊ะมันคุ้นๆนะ
0: ครับ
1: เราก็ต้องไปสืบดูทั้งบางทีเนี่ยคือข่าวอาจจะแชร์วัน2วันนี่แหละแต่ว่าคือพออ่านเนื้อข่าวจริงๆคนที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยโอ้โหท่านเกษียณกันไปเมื่อไหร่แล้วไม่รู้แต่ว่านั่นแหละถ้าเกิดเป็นหูเป็นตาดูแล้วมันไม่ใช่ข่าวที่ปัจจุบันทันด่วนนะก็แจ้งอย่าแชร
0: ์อีกข้อความหนึ่งพี่โจมิเตอร์บอกว่าที่สำคัญเรายังไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไรที่มาสู้รบกับใครตอนนี้นะ
1: ครับ
0: คือยุคต้นๆเนี่ยนะฮะเรื่องของจุดยืนทางการเมืองเขาค่อนข้างจะเข้มแข็งนะฮะแต่ช่วงหลังๆมาอย่างที่ฝ่ายมั่นคงของเราบอกอะตอนนี้มันซับซ้อนมันแปรเปลี่ยนไปแล้วนะฮะไอ้ปืนกระบอกเดียวกันปืนกระบอกเดิมที่พกอยู่ที่ถืออยู
1: ่
0: แล้วก็มีจุดยืนทางการเมืองมั่นคงเนี่ยไอ้ปืนกระบอกเนี้ยเจ้าของเขาเปลี่ยนไปแล้วครับตอนนี้อาจจะไปคุ้มครองผู้มีอิทธิพลตอนนี้อาจจะมาคุ้มครองขบวนการค้ายาเสพติดตอนนี้อาจจะคุ้มครองเรื่องของการค้าน้ำมันเถื่อนนะฮะแต่เวลาไปยิงออกไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ต้องเอาปลอกกระสุนปืนไปตรวจสอบดู
1: อ
0: ๋อในอดีตเคยมีจุดยืนการเมืองมั่นคงแข็งแรงมากก็ตีไปซะว่าเนี่ยคือความไม่สงบในพื้นที
1: ่
0: ทั้งที่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วประมาณนั้นครับ
1: ครับในช่วงนี้เราพักกันก่อนชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจ

มากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัว

0: ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดคนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
1: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
4: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง Mcord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคม 2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: วันนี้เนี่ยมีสองเรื่องนะฮะที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องจับตาดูนะฮะน
1: ั่
2: นก็คือวันนี้มีการจัดสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ
1: ่
2: ายบริหาร
1: 5
2: พื้นที่5จังหวัดนะฮะส
1: ่
2: วนกลางก็ที่ธรรมศาสตร์ทางรักษาการอธิบดีนะฮะท่านรองเซมเบ้นะฮะไปดูด้วยตัวเองแล้วก็5จังหวัดมีที่ไหนบ้างมีเชียงใหม่มีขอนแก่นมีชลบุรีมีสุราษฎร์ประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็สอบกันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะฮะข่าวที่ออกมาก็คือธรรมศาสตร์เขาเป็นผู้จัดสอบเขาตั้งกล้อง CCTV ตรวจผลคะแนนเลยเพื่อให้มันโปร่งใสชัดๆกันไปเลยแล้วก
1: ็
2: จะประกาศผลพรุ่งนี้เลยว
1: ัน
2: นี้สอบเท่าไหร่อ่ะ26ใช่ไหม
1: ครับ
2: ปั๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะก็เขาบอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะก็ทางรักษาการอธิบดีสถ.บอกว่ามันก็คงไม่ 100% หรอกที่จะบอกว่าไม่มีการทุจริตอ่ะนะฮะเพราะว่าแต่ไอ้ลักษณะเหมือนไปแก้ข้อมูลไอ้ในระบบคอมพิวเตอร์เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันคงไม่ได้แล้วฮะอาจจะทำได้แค่ชะเง้อ
1: ครับ
2: แต่ชะเง้อเนี่ยไอ้แถวข้างๆก็คนละชุดนะฮะคุณต้องชะเง้อข้ามอีกฝั่งนึงนะฮะอาจจะมีบ้างนะฮะเรื่องการทุจริตแบบนี้เอาจดพงจดโพยอะไรก็น่าจะมีบ้างนะนะฮะแต่ทุกคนเป็นราชการหมดไงท่านบอกเลยอย่าให้จับได้นะถ้าจับได้เนี่ยนอกเหนือจากมีความผิดถูกตัดสิทธิ์สอบแล้วเนี่ยให้ออกจากราชการด้วยเลยนะครับ
1: คืออันใหม่ยังไม่ได้นะอันเก่านั้นก็จะหลุดไปด้วย
2: ไอ้ที่คุณเป็นราชการอยู่เนี่ยนะฮะจะขึ้นเป็นฝ่ายบริหารเน
1: ี่
2: ยถูกตัดไปด้วยเลยนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วใช่ไหมครับอีกประเด็นหนึ่งวันนี้มีการเลือกตั้งนายกอบจ
1: ที่
2: 101นะครับคุณแสวงบุญมีไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะ
1: ถูกต้องก็คือแต่ว่าเรื่องของการนับคะแนนคือก็ดูแล้วไม่น่าจะพลิกโผไปมากกว่านี
2: ้
1: น
2: ่
1: าจะไม่ต่างจากเรื่องของผบ.ตร. นอนมาเหมือนเดิมคุณเสกสิทธิ์

0: วัยนิยมพงศ์นะครับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก็คือเป็นอดีตคนเดิมที่ลาออกไปก่อนแล้วก็รอบนี้มาลงสมัครใหม
1: ่ ครับ
0: คือเขานับคะแนนกันเนี่ยปิดหีบกันไปตอน5โมงเย็นเนี่ยก็คือล่าสุดเนี่ยคือนับคะแนนล่าสุดเมื่อตอนประมาณ6โมงเนี่ยโหคะแนนทิ้งห่างผู้สมัครอีก2คนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าอย่างคุณเสกได้ไปประมาณ 10,000 แล้วนะข
1: ึ
0: ้นไป 10,000 คุณนิรันดร์นาเมืองรักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,500 คนที่3คุณบุญชิตอุทิศพัฒนะอยู่ที่300กว่าเพราะฉะน
1: ั้
0: นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาในส่วนของนายกอบจเมืองร้อยเอ็ด
1: ครับโอ้ก็ไม่น่ามีปัญหา
0: ใช่แต่ว่าก็คือ
1: ชนะกันได้นะครับ
0: ผลคะแนนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ายังเป็นทางการเนี่ยไม่น่าจะเกิน4ทุ่มคืนนี้ก็น่าจะรู้กันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือยิ่งนับก็ยิ่งห่างเพราะว่าคนอื่นยังอยู่ที่ประมาณหลักร้อยหลักพันผู้สมัครหมายเลข2หมายเลข3อยู่ที่หลักร้อยหลักพันส่วนคุณเสกสิทธิ์เนี่ยคือขึ้นไปเป็นหมื่นแล้ว
1: ตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วนะเนี่ยนะฮะ
0: ครับขึ้นไป2เนี่ยเขาบอกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 207,000
1: ครับ
0: ครับคุณนิรันดร์มาเลข2เนี่ยอยู่ที่ 60,000 ส่วนคุณบุญชิตอยู่ที่ประมาณ 8,000
1: อันนี้คะแนนแบบเรียลไทม์นะฮะ 18:27 นาทีนะครับอัปเดตก็คือเนี่ยคะแนนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันดับ1เนี่ย 207,800อันดับ2คุณนิรันดร์เนี่ย 63,892 โอ้โหตามกันทั้งเท่าไหร่ล่ะฮะ 200,000 กว่าก็คงจะไม่ทันแล้วล่ะครับ
0: ครับคือเศษคือเต็มคืออันดับ1คุณเสกสิทธิ์ 207,000 แหละ
1: ครับ
0: อันดับ2อยู่ที่ 63,000 เพราะฉะนั้นแม้จะหายไปอีก 200,000 นี่ก็ยังตามไม่ทันเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือที่ต้องจับตาดูกันสองเรื่องวันนี้นะครับก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับส่วนเรื่องที่เราจะคุยเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องของผบตรคนที่16ซึ่งก็ผ่านพ้นมาแล้วการประชุมกตรวันก่อนหน้านี้นะฮะเพราะว่าท่านก็ได้คะแนนโหวตไปนะจริงๆเนี่ยคณะกรรมการกตรมีทั้งหมด16ท่านนะฮะซึ่งแคนดิเดตที่เข้าชิงรอบนี้นะฮะก็อยู่ในกตรนั้นด้วยนะครับแต่พอจะถึงวาระที่4เรื่องของการโหวตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16เนี่ยทั้ง4ท่านซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียก็ต้องออกจากห้องประชุ
0: ม
1: ก็เหลือคนที่จะบวชกันได้เนี่ย12คนนะฮะปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตรเสนอชื่อนะครับพลตำรวจสำราญนวลมาปรากฏว่าก็มีการถกเถียงกันนะฮะเรื่องอะไรครับเอาขึ้นมาดูเลยทั้ง4แคนดิเดตเนี่ยนะครับประวัติเริ่มตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีเลยอ่ะนะฮะมีผลงานอะไรบ้างอยู่สน.ไหนมีประวัติอะไรยังไงด่างพร้อยบ้างหรือไม
0: ่
1: ทุกคนประวัติโปร่งใสทำงานดีทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าก็โดดเด่นกันบ้างตามความรู้สึกของแต่ละท่านในประวัติที่บังคับหน่วยมาบางคนอาจจะไม่ใช่หน่วยลบบางคนอาจจะไม่ใช่หน่วยปราบปรามประมาณนั้นนะฮะแต่บทสรุปสุดท้ายก็ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงให้โหวตกัน12-0เลยครับ
0: ครับก็อย่างที่บอกว่าผลออกมาเนี่ยเรียกได้ว่านอนมาเลยแม้ว่าจะเป็นนามสกุลท่านเนี่ยสำราญนวลมาแต่ว่าอย่างที่บอกทั้งในส่วนของสื่อเองรวมถึงก็นักวิชาการทุกสำนักอ
1: ่
0: ะไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นเลยก็ท่านสำรานก็จะได้เป็นผบตรคนที่16ซึ่งก็จะแทนตำแหน่งของผู้บัญชาการคนปัจจุบันที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี
1: ้พลตำรวจกิตติรัตน์พันเพช
0: ร
1: นะครับซึ่งท่านก็มีอายุราชการเหลืออีก7ปีนะท่านเกิดปี2516นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เดี๋ยวเราจะคุยกันเนี่ยก็คือเหลืออายุราชการ7ปีเนี่ยถ้ามองในแง่ลบเนี่ยที่มีการวิเคราะห์กันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโอ้โหอย่างเนี้ยข้ามหัวข้ามห้วยรุ่นพี่ไปหลายรุ่นเลยนะคนที่จะขึ้นมาผบตรคนที่17นี่รอค้างตึงเลยนะตอนนี้อายุ57-58คุณไม่มีสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าผบตรคนนี้เหลืออายุราชการ7ปี
0: ใช่ก็คือจะเกษียณปี76อ่ะพี่รองตอนนี้ยังปี69อยู่เลยเนี่ย
1: คนที่จะมาสู้เป็นผบตรคนต่อไปต้องยศเท่าไหร่อ่ะใช่มั้ยที่จะต้องสร้างผลงานตัวเองขึ้นมาให้ได้อีก7ปีข้างหน้าเราจะไปเป็นแคนดิเดตผบตรเนี่ยแหละอันเนี้ยมุมที่บอกว่าโอ้ข้ามหัวคนมาเยอะนะฮะแต่อีกมุมนึง7ปีทำอะไรได้เยอะเหมือนกันนะคร
0: ับคือก็ต้องดูว่าถ้าอย่างถ้าตั้งต้นเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยมันก็มีเวลาที่จะทำอะไรให้มันเป็นน้ำเป็นเนื้อเพราะว่าอย่างที่บอกคือก่อนนั้นก็จะมีนักวิชาการหลายๆท่านบอกว่าโอ้ยตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละกระทรวงแต่ละกรมเนี่ยคือจะตั้งคนที่มีอายุราชการเหลือแค่ปี2ปี

0: เนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันทำอะไรไม่ค่อยได้น้ำได้เนื้อสักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดพอมาตั้งคนที่มีอายุราชการเหลือเยอะๆเนี่ย อย่างล่าสุดอย่างทางด้านของผบ.ตร.เนี่ยทางด้านของพลตรีสำนักนวลมาเนี่ยอีก7ปีเนี่ยมันก็โอ้ยคนที่รอมาคนที่อยู่ในตำแหน่งหลักๆที่เป็นรองผบ.ตร.ที่เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยเป็นจะลงจะเลเนี่ย
1: อด
0: ไปหมดเลย
1: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับคนเหล่านี้เกษียณก่อนครับ
0: ใช่ก็ต้องลุ้นนี่แหละพวกผู้บัญชาการที่ยังตอนนี้ยังเป็นพลตำรวจโทเนี่ย
1: พันตำรวจเอกพลตำรวจตรีอยู่ประมาณนี้นะที่จะขึ้นมาแข่งประมาณนั้นเลยนะครับเอาเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่าแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้นะฮะกับพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรนะครับเพราะว่าอยากให้ท่านมาวิเคราะห์หน่อยนะครับ7ปีทำอะไรได้เยอะเลยเนี่ยอยากจะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นยังไง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีคุยกันต่อนะครับทิศทางข่าวชั่วโมงที่สองเดี๋ยวจะคุยเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาแล้วนะครับก็ท่านมีอายุราชการปี7ปีกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ชื่อเสียงค่อนข้างที่จะไม่ได้รับคำชมสักเท่าไหร่นะกับเรื่องของตำรวจเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างกับคุณอาทิตย์ไปชั่วโมงแรกเนี่ยที่คลองหลวงอ่ะนะมีคลิปเสียงออกมาจนผู้การปฐุมธานีต้องสั่งย้ายอ่ะในการไปเรียกรับสวยอ่ะนะผู้ประกอบการสถานบันเทิงอ่ะขอว่า 20,000 อ่ะโอ้โหผมทำมาค้าขายได้วันละ 1,000-2,000 ผมน้ำตาปริ่มเลยนะนี่ไปเรียกวันละ 20,000 เขาจะเอาอะไรกินกันล่ะครับ
0: ครับก็เรียกได้ว่าเรื่องของตำรวจมันก็จะมีประเด็นที่เราพูดถึงกันโดยตลอดทั้งปีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆเราไม่ค่อยได้ยินนะ
1: ครับ
0: พอมีเรื่องมีรายเกี่ยวกับตำรวจแต่ละทีมตำรวจนอกแถวนอกรีดเนี่ยมันก็จะต้องเป็นประเด็นที่มันก็ทำให้โซเชียลแทบแตกผู้ฟังพูดคุยกันมาทั้งใน LINE ทั้งใน Facebook เนี่ยก็คือถ่ายทอดความรู้สึกถ่ายทอดความเห็นประสบการณ์ร่วมที่มีกับตำรวจมาอย่างเยอะแยะเลย
1: เอาวิชาการเลยนะ
0: ครับ
1: กกล.ที่เขาทำผลวิจัยออกมา
0: ครับ
1: ไปเจรจาไปติดต่องานกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะหน่วยหนึ่งอ่ะของตำรวจอ่ะไปร้อยครั้งเสียไปร้อยครั้งอ่ะ 100% อ่ะนะครับโอ้โหเนี่ยได้เวลาสังคายนาหรือเปล่า7ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่นะครับคุยกับพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรครับที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับ
0: สวัสดีครับท่านวิรุฒครับ
3: สวัสดีครับคุณรงค์คุณอาทิตย์และท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับ
1: พูดถึงเรื่องของตำรวจเนี่ยต้องนึกถึงท่านวิรุฒเลยนะฮะให้วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยเอามุมบวกก่อนที่จะพูดถึงมุมลบที่อาจจะต้องข้ามห้วยข้ามหัวรุ่นพี่ๆไปเนี่ยนะฮะเอามุมบวกก่อน7ปีมีอะไรทำตั้งเยอะเนี่ยนะฮะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยากให้ผบ.ตร.ท่านใหม่ไปดูอะไรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นบ้างครับ
3: โอ้มันปัญหาของตำรวจประเทศไทยเนี่ยมันไปไกลแล้วนะฮะความชั่วเนี่ยมันไปไกลหมักหมมสะสมตัวแล้วก็ลึกจนกระทั่งกลายเป็นวิถีนะฮะวิถีชีวิตของตำรวจบางกลุ่มไปนะฮะเพราะฉะนั้นคุณสำราญเอาเป็นว่าตัดฉากมาว่าแต่งตั้งแล้วล่ะเราไม่พูดเบื้องหลังแต่งตั้งอะไรนะก็น่ารำคาญเอาเป็นว่าภูมิมิตรเขาจะเอาอ่ะก็พูดไปเถอะก็ได้ทั้งนั้นแหละอาวุโสเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็ทำให้ความเรื่องของอาวุโสเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องไร้ค่าไปเลยนะในทัศนะผมนะฮะแต่มันก็ไม่ผิดกฎหมายหรอกเขาจะเอาอ่ะนะฮะเขาก็มีวิธีแต่นี่ประเด็นอยู่ที่ว่าคุณน้ำรานเนี่ยมีเวลาถึง7ปีนะฮะก่อนจะเกษียณอายุเนี่ยมันไม่ต้องถึง7ปีหรอกครับนะฮะถ้ามีความตระหนักนะฮะถึงปัญหาถ้ามีความตั้งใจเนี่ยเดือนเดียวมันก็ทำอะไรได้เยอะแยะแล้วนะฮะเดือนเดียวอ่ะอย่าว่าแต่รับตำแหน่งเลยผมว่าตอนนี้ยังไม่ไปรับตำแหน่งก็สั่งการได้หลายเรื่อง

0: ถูกไหมฮะเขาก็ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้น้อยเนี่ยฮะรองผบต
1: ร.
0: นะฮะแล้วเวลาเนี้ยเมื่ออะไรชัดเจนว่าได้รับตำแหน่งแล้วมีโปรดก้าวมาออกมาแล้วด้วยซ้ำไปนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยความอะไรฮะความเกรงใจของตำรวจยังจะมากกว่าผบ.คนปัจจุบันเลยถูกไหมฮะผบ.คนปัจจุบันนี่กำลังจะหมดเวลา
1: ไม่กี่เดือนก็จะไปแล้ว
0: คนมันก็ไม่สนใจแล้วตำรวจมันก็ใช่ไหมฮะแล้วก็มองหานายใหม
2: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณสมบัติเขานะเห็นปัญหาที่สำคัญต้องเห็นปัญหาซะก่อนนะนะฮะแล้วก็มีความเข้าใจที่จะแก้ปัญหานะฮะมันก็ทำได้ไม่ยากเลยเยอะแยะเลยแต่ประเด็นคืออย่างนี้ผมเห็นคุณสมบัติเนี่ยเขาเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาแล้วนะนะฮะเราก็คิดว่าเขาจะมีอะไรที่เป็นอะไรการเปลี่ยนแปลงใหญ่มันก็ไม่มีในช่วงนั้น
1: อ
0: ่ะ
2: แต่เขาบอกว่าภาพตอนที่เป็นผบชน.เนี่ยทำให้ภาพลับตำรวจดีขึ้นการปฏิบัติงานเข้มแข็งเด็ดขาดได้รับคำชมพอสมควรนี่ฮะ
0: มันใครชมนะฮะผมไม่เห็นยุคไหนว่าชาวบ้านชมเลยนะ
2: ครับ
0: มันมีแต่ไอ้หน่วยอะไรของก็ไม่รู้นะ
2: ครับ
0: กองเชียร์อะไรของเขาก็มีเยอะแยะนะอันนี้พูดตรงไปตรงมานะ
2: ครับ
0: ไอ้พวกสำนักวิจองวิจัยไอ้พวกเก็บข้อมูลพวกนี้เชื่อถือไม่ได้นะครับอย่าไปให้ความสำคัญ
2: คร
0: ับ เอาเป็นว่าเสียงประชาชนเนี่ยนะฮะ10ปีมาเนี่ยผมไม่เห็นว่ายุคไหนที่ประชาชนเขารู้สึกว่าโอ้ตำรวจมีความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะนะเป็นที่เชื่อถือยอมรับนะครับ
2: สิ่งที่ต้องแก้สิ่งแรก
0: ก็ยังมีคนไปออกทีวีไม่ใช่เหร
2: อก็เห็น 3-4 วันท่านก็แถลงข่าวทุกวันเลยวันนี้ก็แถลงเรื่องของการปราบยาเสพติดคดีใหญ่2คดีครับ
0: ไม่ต้องปราบหรอกครับไอ้การปราบมันเป็นเรื่องของหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ผบ.ตร.รองผบ.ตร.เนี่ยไม่ต้องไปทำหรอกควบคุ
2: ม
0: นะฮะลงโทษหรือถ้าเขานั่นก็จะใช้อำนาจของระดับผบ.รองผบ.ในการแก้ปัญหาบางอย่างซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะอะไร
2: ครับ
0: แต่ไม่ใช่รองผบ.หรือผู้ช่วยแต่ละคนจะต้องไปเป็นพระเอกไปจับคดีนู้นคดีนี้ความจริงเนี่ยนะฮะไอ้คดีอาญาต่างๆเอาถ้าพูดตรงไปตรงมานะนะฮะสถานีตำรวจเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วมันจับได้ทุกอย่าง
2: คร
0: ับ ถ้ามันมีความซับซ้อนนะฮะข้ามจังหวัดข้ามประเทศอะไรก็มีบชก.อยู
2: ่ครับ
0: นะฮะนะครับเอาแค่รถบรรทุกอ่ะผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะถ้าตำรวจผู้ใหญ่ไม่รับสวยเนี่ยจ่าคนนึงเขาก็จับได
2: ้
0: จบเลยถนนสายนั้นถ้าจ่าคนนี้เข้มแข็งนะแล้วบล็อกอยู่นะวิ่งไม่ได้เลยทั้งสายเลย
2: โอ้ประหยัดงบประมาณด้วยนะคุณบรรทุกหนักมาเนี่ยไม่ถนนไม่พังกรมทางหลวงไม่ต้องมาซ่
1: อม
2: งบประมาณแผ่นดินไม่ต้องมาเติม
1: คร
0: ับ ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยอุบัติเหตุคนเจ็บตายปีละ 12,000 คนเนี่ย
2: ครับ
0: นะฮะตอนนี้กำลังจะนั่นใช่ไหมฮะมีไอ้อะไรฮะอะไรอ่ะไม่จะว่าเป็นคำสั่งคำชับจับจริงปรับจริง 2,000 4,000 อะไรต่ออะไรเนี่ย
2: ครับ
0: นะฮะแต่ก็วุ่นวายนะเรื่องนี้นะฮะเอาประเด็นอยู่ให้ว่าอุบัติเหตุมันไม่ได้เกิดจากไอ้ข้อหาไอ้ความผิดเหล่านี้นะฮะมันเกิดจากถนนเสียหายถนนพังรถหนักนะฮะทำหินดินวัสดุตกหล่นถนนลื่นนะฮะเสียหาย
2: ครับ
0: ไม่มีใครจัดการไอ้รถผีรถปีศาจวิ่งไฟแผ่วพราวบางโคนใหญ่มันวิ่งผ่านด่านมาได้ยังไงอ่ะ
2: ครับ
0: คุณนรงค์วรทิตย์ว่าฮะ
2: ครับ
0: แต่มันผ่านมาได้ไง
2: หลังจากนี้อาจจะจับจริงแล้วมั้งฮะตอนเนี้ย
0: ไม่ใช่ไม่ต้องหลังจากนี้ตอนนี้คุณก็มีอำนาจอ่ะ
2: เห็นว่าข้าปรับ
0: เราอย
2: ่
0: าไปรอ
2: เลย
0: คร
2: ับ
0: ขับเชิญนะเชิญ
2: ครับปฏิรูปตำรวจที่เรียกร้องกันมารณรงค์กันมาอยากจะให้ภาพลักษณ์ตำรวจดีขึ้นมีโอกาสสำเร็จไหมครับ
0: ผมไม่มั่นใจหรอกเพราะผมไม่เห็นแนวความคิดของเขานะฮะเว้นแต่ว่าคนที่ตั้งนะที่อยู่เบื้องหลังการตั้งคุณสำราญมาเป็นผบ.ตร.เขาจะมีเจตจำนงที่จะให้มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงนะฮะปัญหาตำรวจมันไม่ใช่จะมา อะไรกะปิน้ำปลาพัฒนาไอ้นู่นไอ้นี่ซื้อไอ้นั่นจัดไอ้นี่ไม่ใช่นะครับมันเป็นปัญหาระบบและโครงสร้างที่มันผิดนะฮะอันเนี้ยมันจะต้องคิดใหญ
2: ่
0: การศึกษาตำรวจก็ผิดไปปลูกฝังตำรวจแบบทหารนะทั้งที่ตำรวจเป็นงานพลเรือนเป็นเจ้าพนักงานยุติธรรมนะฮะอะไรอย่างเนี้ยต้องคิดไปถึงขนาดนั้นอ่ะคิดถึงหรือเปล่าผมไม่มั่นใจถูกไหมฮะเว้นแต่ว่าคุณมันจะมีข้อดีอย่างนึงว่าคนที่เขาอยู่

0: องหลังการผลักดันคุณสำราญเนี่ยนะฮะอาจจะมีเจตจำนงเรื่องนั้นแล้วก็สั่งการผ่านคุณสำราญนะฮะเมื่อเขาผลักดันแล้วคุณสำราญก็อาจจะต้องทำตามที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสนอแนะหรือให้ความเห็นครับ
1: คือโครงสร้างเดิมเนี่ยมันรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ศูนย์กลางมันเป็นต้นเหตุของการวิ่งเต้นซื้อขายเก้าอี้เพราะลงทุนไปแล้วต้องถอนทุนคืนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสลายปัญหาตรงนี้ไปไหมครับ
0: ก็ทำไม่ยากหรอกครับถ้าเขาเข้าใจอ่ะจะไปยากอะไรอ่ะ
2: ครับ
0: นะฮะอะไรที่ออกเป็นคำสั่งได้ก็เยอะแยะไป
2: คร
0: ับ นะฮะเรื่องวุ่นวายตำรวจอะไรสารพัดเนี่ยนะคำสั่งผบ.ตร.หรือรักษาการนะฮะหรือรองผบ.ตร.แต่ละเรื่องแต่ละด้านมันทำแล้วคนเขาก็นะฮะเขาก็ต้องปฏิบัติหรือแม้กระทั่งพูดออกทีวีไปเนี่ยนะมันก็มีผลเยอะละเช่นบอกว่าถ้าที่ใดมีผับบาร์เถื่อนนะผู้การอยู่ไม่ได้ผู้การย้าย
1: ครับ
0: อยู่ไม่ได
2: ้
0: แล้วไม่ต้องรอให้ใครไปจับหรอกถ้าผมตรวจสอบนะฮะพบมีข้อมูลมีผับบาร์เถื่อนเปิดเกินเวลา
1: อ
0: ย่าว่าแต่ผู้กำกับ5สง5เสือเลยผู้การอยู่ไม่ได
1: ้คนพูด
0: แค่นี้คุณลองทวนที่ว่าจบไหม
1: คนพูดควรเป็นคุณอนุทินในฐานะประธานกตร.หรือว่าผบ.ตร.ครับ
0: ไม่หมายถึงผบ.ตร.ส
1: ิ
0: คุณนิติพูดก็ยิ่งดี
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: ทำไมที่ผ่านมากี่ปีมาเนี่ยนะผมว่า10ปีมาแล้วมั้งที่ฝ่ายปกครองต้องไปจับผับบาร์เถื่อนบ่อนพนันแทนตำรวจอ่ะ
1: อย่างโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เพลิงไหม้เนี่ยจริงๆเนี่ยผบ.ชน.ต้องดูแลรับผิดชอบด้วยไม่ใช่เหรอครับ
0: มันเป็นหน้าที่บช.น.โดยแท้เลยนะฮะทั้งในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่
0: ผู้จดทะเบียนนะฮะจดทะเบียนเป็นสถานบริการนะแต่กรณีนี้ไม่ได้จดทะเบียนสถานบริการก
1: ็
0: เปิดขายอาหารกับสุราแต่ก็ไปแอบเปิดผับเถื่อน
1: ครับ
0: ตรงมันน่ะรูปแบบมันก็เป็นผับเถื่อน
1: ครับ
0: อ้าวแล้วใครมีหน้าที่ตรวจตาล่ะก็ไม่ใช่ตำรวจเหรอไอ้เปิดผับบาร์เถื่อนน่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะแล้วคิดเหรอว่ามันไม่ส่งสวยไอ้ที่เปิดอะไรเนี่ยคลองหลวงอย่างเนี้ย4วันขอแสนนึงอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วไอ้นี่ไม่จ่ายเหร
2: อ
0: นายรงค์ที่คิดว่าไม่จ่ายเหรอ
1: ครับ
0: มันต้องจ่ายล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแล้วมันจะเปิดอยู่ได้ยังไงตำรวจผู้น้อยก็ไปจับกุมอะไรไม่ได้นะฮะได้แต่กินข้าวต้มนะ
2: ครับ
0: เขาเปิดมาเท่าไหร่แล้วล่ะเปิดมา3ปีแล้วมั้งไอ้ผับเนี่ย
1: ใช่
0: ใช่เดือนเนี่ยปี66อ่ะ3ปีแล้วอ่ะ
1: โอ้โหแล้วก็น่
0: าโชคดีนะโชคดีนะฮะเนี่ยมันไม่ได้ไปไหม้ในวันศุกร์เสาร์ไม่งั้นคนจะตาย100อยู่เป็น100เลย
1: นี่ก็ไป3 3 4แล้วนะฮะ
0: 34
2: มันล่าสุด
0: 36ผมทราบมาว่าบริสุทธิ์คนได้ถึง500คนนะ
2: ครับ
0: 500คนยิ่งถ้า500คนแล้วทรงเนี้ยนะฮะโอ้มันก็ยิ่งออกกันไม่ทันนะฮะเนี่ยแล้วทำไมถึงไม่ต้องนายกอ่ะไม่พูดถึงผบ.ตร.กับผบ.ชน.เลย
1: ครับ
0: เพราะคุณปล่อยปละละเลยได้ยังไง
2: ครับ
1: ครับ
2: นี่แสดงว่าเรื่องของการปฏิรูปหรืออะไรก็ตามเนี่ยการจะอยู่ในตำแหน่งจะกี่ปีก็แล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ใหญ่กว่าผบ.ตร.ไม่มีการสั่งการก็ไม่น่าจะเกิดการขับเคลื่อนนี่แหละครับ
0: ลำพังเราไม่เห็นความคิดของตัวเขานะเราไม่เห็นเว้นแต่ว่าสภากดดันสังคมกดดันอะไรนะฮะมีความเคลื่อนไหวจากภายนอกลำพังตำรวจเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ว่าระดับใดนะเขาไม่มีความคิดเรื่องปฏิรูปหรอกครับเพราะมันขัดกับธรรมชาติของเขาที่เขาก็ได้ประโยชน์จากระบบนี
1: ้ครับ
0: นะฮะเป็นนายพลกันใหญ่โตโออาถ้าจะปฏิรูปเหรออย่างรถนายพลอย่างเงี้ย
1: จำได้ก็คือท่านนายกเรียกผู้ว่าราชการทุกจังหวัดกับผู้การจังหวัดมาคุยแล้วก็บอกให้ไปทำงานประสานกันซึ่ง มันก็เงียบไปแล้วครับว่าไม่แน่ใจว่าเขาประสานกันอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าท่านวิรุฒเคยบอกว่าจะไปฟังทำไมผู้ว่าผมต้องฟังผู้บัญชาที่อยู่ส่วนกลางตำแหน่งผมอยู่ที่ส่วนกลางผู้ว่าไม่มีคนที่จะมาชี้เป็นชี้ตายให้คุณงามความดีกับเราอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้มันก็เป็นปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขนะ
0: นายกก็พูดไม่ถูกบอกให้เรียกมาสองคนแล้วไปทำงานประสานกันความจริงเรียกผู้ว่าการจังหวัดมาคนเดียวทุกจังหวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าส่งสัญญาณพูดไปเลยคือคุณไปเรียกคนทั้งคู่มามันก็กลายเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะมันกลายเป็นไม่ใช่เป็นผู้บังคับบัญชาไปแล้วทั้งที่ตามพรบ.ระเบียบบริหารการแผ่นดินเนี่ยผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาของ

0: ข้าราชการทุกหน่วยในจังหวัดนะนายกทำอย่างเงี้ยทำให้เสียสถานะนะฮะความเป็นหัวหน้าหน่วยการปกครองจังหวัดไป
1: ครับ
0: เหมือนกับว่าเออมาช่วยกันนะผู้การช่วยทำงานกับผู้ว่าเขาทำไมต้องช่วยล่ะคุณต้องทำตามสั่งดิ
2: อ๋อผู้การจริงๆต้องอยู่ใต้อันเดอร์ผู้ว่าอยู่แล้วอย่างนี้แหละ
0: ก็ตามพรบ.เลยเบ็ดบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างนั้นนี่ไปดูสิฮะ
2: คร
0: ับ เอาให้ผู้ว่าการจังหวัดเป็นหัวหน้าหน่วยการปกครองหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมีอำนาจปกครองบังคับบัญชานะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เขียนกฎหมายไว้ให้มีอำนาจให้คุณให้โทษ
2: ก็คุณการความดีขั้นยศตำแหน่งผมผู้ว่าไม่ได้ให้นี
0: ่ใช่ดิครับโดยหลักการมนุษย์เนี่ยใครให้คุณให้โทษได้มันก็ไปพักดีกับคนนั้นแหละ
2: ครับ
0: คนให้คุณให้โทษได้ก็คือผู้บัญชาการนะฮะแล้วก็ผบ.ตร.เขาก็จับสองคนนี้ไว้พอแล้วผ
1: ู
0: ้การอ่ะ
1: ครับ
0: ผู้ว่าจะด่าจะแช่งจะเกลียดชังจะม
1: ี
0: ปัญหาไงเขาก็ไม่สนหรอกการทำงานก็กลายเป็นเรื่องอัธยาศัยถ้าเขาพอใจเขาก็ทำมันไม่พอใจเขาก็ไม่ทำ
1: ครับ
2: ครับ
1: แต่ว่ารอบๆเนี้ยคือนายกเนี่ยมีทั้งหมวกทั้งเป็นผู้ที่สามารถให้คุณให้โทษทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยไงฮะทางท่านวิทูลครับก็น่าจะ
0: แต่ท่านนายกต้องพูดให้ชัด
2: คร
0: ับ ก็กลายเป็นว่าแล้วจะให้ผู้ว่าเขาทำยังไงล่ะฮะเช่นถ้าหากว่าผู้การไม่ทำงานตามนโยบายปล่อยปละละเลยนู่นจะให้ผู้ว่าทำอะไรก็ต้องไปรายงานนายกใช่ไหมฮะมันก็ข้ามขั้นอีกก็ต้องรายงานปลัดกระทรวงก่อน
2: คร
0: ับ ไทยรายงานรัฐมนตรี
2: ครับ
0: คือผู้ว่าเขามองว่าอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าถ้างั
2: ้
0: น
2: ในทางที่ถูกนายกต้องยื่นดาบให้ผู้ว่าเหรอฮะ
0: ก็ถูกต้องครับผู้ว่าในจริงๆเนี่ยก็คือเจ้าเมืองนะฮะ
2: ครับ
0: ข้าหลวงจังหวัดเนี่ยมีดาบอาญาสิทธิ์ณปัจจุบันยังมีอยู่เลยครับ
2: คร
0: ับ ดาบอาญาสิทธิ์แต่มันไม่สิทธิ์ซะแล้ว
2: คร
0: ับนะฮะเวลาเขามีดาบผู้ว่าเนี่ยมีดาบอาญาสิทธิ์รู้สึกว่าจะเก็บรักษาไว้ที่อะไรอ่ะคลังจังหวัดนะ
2: ครับของทุกจังหวัดนะ
0: ถือว่าเป็นผู้มีอาญาสิทธิ์สูงสุดในจังหวัด
2: ในจังหวัดนั้นครับ
0: แต่ว่ามันก็เป็นแค่ประเพณีเป็นตำนานไปละม
2: ัน
0: จะต้องแก้กฎหมายให้มีอำนาจให้คุณให้โทษข้าราชการในจังหวัดได้โดยเพราะตำรวจเนี่ยในจังหวัดนึงเนี่ยนะฮะมันมีหน่วยงานที่สำคัญนะฮะก็คือฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็สาธารณสุขเนี่ยนะสำคัญที่สุดเลย
2: ครับ
0: ที่จะ
2: เป็นไม้เป็นมือกับผู้ว่า
0: ชีวิตของประชาชนในจังหวัด
2: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: ผู้ว่าปกครองตำรวจไม่ได้ตำรวจเปิดบ่อนนะอย่าว่าแต่ว่าไม่นั่นเลยทุกอย่างมันเปิดใช่ไหมฮะเอาดูอย่างคลองหลวงเนี่ย
2: คร
0: ับ พอตกลงกันไม่ได้ไม่จ่ายตังค์เขาจับอ่ะเห็นชัดๆไหมว่าเขาคุยกันก่อนทั้งนั้นอ่ะ
2: ถ้าไปวันละ 20,000 พี่ตรวจเข้มนะประมาณเนี้ยครับ
0: ใช่ก็คงคุยกันแล้วเงินไม่มาก็ตรวจเข้มเลย
2: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: โอ้ก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยทุกพื้นที่มันความหวังลิบเหลเลยนะครับเอาเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะฮะอยู่ที่เห็นปัญหาแล้วหรือยังถ้าไม่เห็นปัญหาไอ้เรื่องนี้มันจะไม่เดินเลือกปัญหา
0: จะตำรวจเขาทำงานดีอยู่แล้วนี่ผมสั่งอะไรเขาก็ทำอย่างนี้ก็จบเลย
2: ครับคร
0: ับในขณะที่ชาวบ้านเขาด่าเขาแช่งแล้วมันเป็นหาเชิงระบบและโครงสร้างถ้านายกพูดแค่ทำแบบนี้ออกมานะจะมีผลว่าตำรวจไม่ไหวแล้วนะมันต้องปฏิรูปเนี่ยโอ้อย่างนี้นะฮะคนเป็นผบ.ตร.ทั้งปัจจุบันแล้วก็คุณตำรวจก็ต้องกระตือรือร้นละใช่ไหมฮะหลายๆบางอย่างก็ทำง่ายนิดเดียวนะครับอย่างตำรวจจราจรเนี่ยก็โอนไปให้กรุงเทพมหานครจ้ะบกจรเนี่ย
2: คร
0: ับ ออกพระราชกิจกานายกก็ออกได้เหมือนโอนดับเพลิงอะฮะใช่ไหมฮะ
2: กทมเขาล่ำจะขออยู่ด้วยเหมือนกันฮะขออำนาจตรงเนี้ยครับเพราะว่าที่ผ่านมา
0: ไม่ใช่เรื่องเขาขอมันควรจะเป็นงานของมันเป็นงานของเขาอยู่แล้วแต่มันร่วมผิดฝาผิดตัว
2: ครับ
0: ใช่ไหมเขาจะได้ทุกวันนี้กทมมีหน้าที่สั่งสนุนทาสีตีเส้นทำสัญญาณไฟนู่นนี่แต่การบังคับใช้กฎหมาย
2: ไม่มีอำนาจจ
0: ับ เขาไม่มีอำนาจ
2: ครับ
0: จับได้แต่บนฟุตบาททาง
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

พ่อแม่น่ะรักลูกแน่ๆแต่ลูกๆรักพ่อแม่บ้างไหมเอ่ยสวัสดีกันค่ำคืนวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพ.ศ. 2569 Tonight Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาการที่เราเสียใจหนักอกหักเครียดจัดระวังอาจจะเป็นโรคหัวใจสลายก็ได้ค่ะรู้ไหมว่าหัวใจแตกสลายนั้นมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกค่ะแต่มันเป็นภาวะที่เกิดจากความเจ็บปวดที่หัวใจของเราจริงๆเราจึงเรียกมันว่าภาวะหัวใจสลายซึ่งภาวะหัวใจสลายนั้นเป็นภาวะที่หัวใจเต้นผิดปกติชั่วคราวมันเกิดจากความเศร้าเสียใจหรือความเครียดอย่างมากๆรวมกันคนที่อยู่ในภาวะหัวใจสลายมักมีอาการเจ็บหน้าอกกระทันหันหายใจถี่มีความดันเลือดต่ำหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจเกิดหลายนาทีไปจนถึงชั่วโมงหากเป็นหนักๆ ก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นหัวใจวายตายได้เลยลองฟังเรื่องนี้ดูนะคะ

0: ื่อเรื่องว่าแม่บอกว่าไม่โกรธนี่แม่บอกไม่โกรธแต่หัวใจกับแตกสลายเย็นวันนั้นแม่วัย69ปีนั่งอยู่ปลายโต๊ะกินข้าวเพราะลูกสาวกลับบ้านช้าพอกลับมาก็อารมณ์ไม่ค่อยดีนักแม่ก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่า
1: ทำไมกลับดึกจังลูกกินอะไรมาหรือยัง
0: ธรรมดาธรรมดาแต่กลับไปกระทบอารมณ์ของลูกสาวที่สะสมมาทั้งวันลูกสาวก็เลยตอบเสียงแข็งแม่ไม่ต้องถามทุกเรื่องได้ไหมหนูไม่ใช่เด็กๆแล้วนะแม่เงียบเธอมองหน้าลูกอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดเบา
1: ๆแม่ไม่ได้โกรธลูกนะ
0: จากนั้นเธอก็ก้มหน้าลงโดยไม่พูดอะไรอีกซึ่งคืนนั้นแม่เองก็ดูเงียบผิดปกติไม่ได้บ่นไม่ได้พูดอะไรกับลูกสาวลูกสาวก็คิดว่าแม่ก็คงจะงอนก็เลยไม่ได้เข้าไปพูดคุยต่อประมาณตีหนึ่งแม่รู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มมีอาการอ่อนแรงแต่เธอก็ไม่ได้เรียกใครเธอกลับนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงจนในที่สุดหัวใจของเธอหยุดเต้นรุ่งขึ้นลูกสาวก็เลยเดินไปเรียกแม่แม่ตื่นได้แล้วแม่แต่กลับไม่มีเสียงตอบเมื่อเปิดประตูเข้าไปแม่เธอยังนอนอยู่ในท่าเดิมเหมือนกับคนนอนหลับแต่กลับไม่มีลมหายใจอีกแล้วและในความจริงทางการแพทย์เมื่อมีผลชันสูตรพบว่าแม่นั้นเสียชีวิตจากภาวะที่เรียกว่าหัวใจสลายคือเกิดความเครียดทางอารมณ์รุนแรงเกิดความเสียใจและเกิดความกดดันทางด้านจิตใจทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความเครียดเป็นจำนวนมากแล้วส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเฉียบพลันหัวใจสูบฉีดเลือดผิดปกติทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะนี่แหละหลายคนหัวใจอาจหยุดเต้นและส่วนใหญ่พบได้บ่อยในผู้หญิงสูงอายุของลูกสาวหลังรู้ผลเธอนั่งนิ่งถือรูปแม่เอาไว้ในมือก่อนจะพูดเบาๆว่าแม่ก็แม่บอกว่าไม่โกรธไม่ใช่เหรอแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าแม่จะเสียใจขนาดนั้นบางครั้งบอกว่าไม่โกรธไม่ได้แปลว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแต่มันอาจจะหมายถึงการเก็บความรู้สึกเอาไว้จนหัวใจนั้นรับไม่ไหวก็ได้โดยเฉพาะความเครียดทางอารมณ์ที่สามารถทำให้เกิดภาวะหัวใจสลายได้และส่วนใหญ่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้หญิงมักมีความเสี่ยงสูงหรือคนที่ดูเงียบๆก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เจ็บปวดนะคะและในที่สุดบ้านหลังนั้นก็ไม่มีเสียงแม่อีกแล้วไม่มีคำถามไม่มีคำบ่นคำว่ากินข้าวหรือยังลูกและลูกสาวก็เพิ่งเข้าใจคำพูดที่แม่พูดคำสุดท้ายกับเธอว่าแม่ไม่ได้โกรธลูกนะมันอาจจะเป็นคำที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่สุดคนบางคนไม่ได้จากไปเพราะโกรธแต่อาจจะจากไปทั้งที่ยังรักและอาจจะเสียใจ

0: แปลง
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: จริง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Tonight Thailand
7: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายภาวะใจสลายเป็นภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากการได้รับผลกระทบทางจิตใจที่รุนแรงเช่นเสียใจหรือตกใจแบบสุดขีดซึ่งทำให้ฮอร์โมนอะดรีนาลีนในร่างกายหลั่งออกมามากเกินความจำเป็นและส่งผลทำให้การทำงานของหัวใจลดลงเป็นภาวะที่ความสามารถในการบีบตัวของหัวใจนั้นลดลงแบบเฉียบพลันสาเหตุของโรค ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ในทางการแพทย์ส่วนใหญ่เชื่อว่ามันเกิดจากฮอร์โมนที่สูงขึ้นเฉียบพลันจากความเศร้าเสียใจหรือความเครียดอย่างมากๆเช่นสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักกระทันหันจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากการใช้ยาบางชนิดโดยผู้ป่วยมักจะมีระดับฮอร์โมนความเครียดหลั่งออกมาสูงมากอย่างเฉียบพลันแล้วส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดจากการศึกษาพบว่าประมาณ 90% ของผู้ป่วยมักจะเป็นผู้หญิงและ 80% เป็นผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน

ช่วงอายุที่พบบ่อยก็จะประมาณ 60-70 ปีซึ่งอาการของหัวใจสลายจะไม่สามารถแยกโรคออกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้จนกว่าจะได้รับการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจซึ่งคุณหมอมักจะสงสัยว่าเป็นเพราะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอาการที่พบมักจะเจ็บหน้าอกรุนแรงอย่างกระทันหันคล้ายอาการของภาวะหัวใจขาดเลือดแต่จะเป็นนานหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงจะหน้ามืดความดันเลือดต่ำหัวใจเต้นผิดจังหวะหายใจลำบากมีภาวะน้ำท่วมปอดซึ่งภาวะหัวใจสลายมักส่งผลต่อหัวใจเพียงบางส่วนเท่านั้นเพราะมันจะทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้ตามปกติชั่วคราวจนเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดแต่ส่วนที่เหลือยังคงทำงานได้ตามปกติเอาเป็นว่าจริงๆแล้วภาวะหัวใจสลายสามารถรักษาได้และสามารถกลับมาเป็นปกติได้ภายในไม่กี่วันอย่างช้าก็หลายสัปดาห์แต่ก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ควรจะเริ่มจากการป้องกันก่อนใช่ไหมล่ะป้องกันด้วยการทำจิตใจให้เข้มแข็งอยู่เสมอพยายามปล่อยวางเรื่องที่มากระทบต่อความรู้สึกแต่ถ้าหากป้องกันไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหาทางรักษาค่ะอาจจะต้องไปหาคุณหมอคุณหมออาจจะให้ยาเพื่อควบคุมการเต้นและการบีบตัวของหัวใจรวมถึงแก้ไขปัญหาอื่นๆโดยเฉพาะที่เกิดจากความเครียดหรือได้รับผลกระทบทางอารมณ์รุนแรงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรึกษาจิตแพทย์ความผิดหวังเสียใจและสูญเสียใครมันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะสุดท้ายมันก็ต้องวนเข้ามาในชีวิตทุกคนเราอาจจะผิดหวังจากความรักที่ไม่สมหวังผิดพลาดจากการสอบหรือได้งานที่ไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจหรือเสียใจเพราะถูกคนใกล้ชิดหักหลังหรือเพราะความฝันที่ทุ่มเทมากับพังทลายในพริบตาความสูญเสียหลากหลายรูปแบบมันอาจจะหนักหนาเช่นการจากไปของคนที่รักหรือสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวจิตใจมันจากเราไปแล้วซึ่งความเจ็บปวดราวนี้บางครั้งมันก็รุนแรงทำให้รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเหมือนชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วไม่พอที่จะทำให้เราก้าวต่อไปเราต้องเข้าใจว่าความเจ็บปวดเหล่านั้นมันคือส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์ที่ไม่มีใครหลีกหนีได้ความผิดหวังมักจะสอนให้เรารู้จักความคาดหวังอย่างมีสติความเสียใจมันจะบังคับให้เรามองย้อนกลับไปหาความหมายและความสูญเสียมักทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่ยังมีอยู่ทุกความรู้สึกมันอาจจะหนักแสนสาหัสแต่อย่าให้มันมาทำร้ายเราเพียงอย่างเดียวเพราะความรู้สึกเหล่านั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้มันได้และสามารถที่จะเติบโตกับมันได้อย่างแข็งแรงหากเราเลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันแทนที่จะหนีมันนักจิตวิทยาบอกว่าการเยียวยาใจก็คล้ายๆกับการสมานบาดแผลที่ร่างกายมันอาจจะไม่ได้หายภายในค่ำคืนเดียวแต่มันต้องค่อยๆผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนบางครั้งอาจจะต้องย้อนกลับไปเจ็บอีกครั้งแต่สุดท้ายมันก็จะทิ้งร่องรอยแล้วบอกว่าเรามีประสบการณ์ผ่านอะไรมาอย่างแรกเลยแนะนำว่าต้องยอมรับว่าตัวเองนั้นกำลังเจ็บปวดนี่คือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาหลายคนพยายามบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองแต่ในใจลึกๆอาจจะเต็มไปด้วยน้ำหนักมหาศาลที่กดทับความรู้สึกแต่ต้องระวังเพราะมันเหมือนกับการที่เราไปปิดฝาหม้อที่กำลังเดือดสักวันมันต้องระเบิดออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโกรธหรือโรคซึมเศร้า

จิตวิทยาถึงบอกว่าเราต้องยอมรับโดยเฉพาะอารมณ์ด้านลบอย่าไปหลีกเลี่ยงอย่าไปหนีแต่ต้องพยายามฟื้นตัวจากความเครียดน่าจะดีกว่าต้องยอมรับความรู้สึกนั้นให้ได้หาช่องทางระบายและพื้นที่ปลอดภัยอะไรที่มันแน่นอยู่ในอกลองพูดคุยกับเพื่อนครอบครัวหรือคนที่ไว้ใจได้มันอาจจะไม่ทำให้ปัญหาหมดไปแต่ทำให้หัวใจเราไม่ต้องแบกความเจ็บปวดไว้เพียงลำพังขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟ

ิฟต์ซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคม2569ความว่าพนักนายโมฮัมหมัดมูอิซุประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟกรุงมาเลในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งคำอำนวย

0: เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินท์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครทั้งนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ในช่วงจำพรรษาอันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับวัดสารพันท้ายนรสิงห์เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายอยู่ติดกับศาลพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์ผู้ยอมรับโทษประหารเพื่อรักษากฎมณเทียนบานแสดงถึงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเดิมเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพระครูสาครสิทธิวิมลหรือหลวงตาชลอวิมโลและพุทธศาสนิกชนร่วมกันสร้างอาคารต่างๆภายในวัดต่อมาในปี2550ได้รับการยกฐานะเป็นวัดสารพันท้ายนรสิงห์และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2554ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มีผู้คนเดินทางมาสักการะและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
3: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
5: ม่วนแต่เจ้า
6: ได้แรงออกจังวู้นี
5: ่ม่วนนี่ดีเด้อ
7: โดนใจสุดๆ
4: ลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
8: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
14: ลดพลังงานช ช่วยชาติช่วยกระเป๋า

20:14 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้26 กรกฎาคม 2569นะคะมาเจอกันด้วยบรรยากาศเพลงในภาคใต้นะคะโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนใต้เหตุการณ์ล่าสุดก็คือที่ทุกท่านทราบกันนะคะตามข่าวมีคนร้ายบุกโจมตีจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ทหารพรานนะคะที่เสียชีวิตไป5แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกยกระดับความมั่นคงนะคะเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะนราธิวาสนะคะก็ทำให้หลายท่านที่อยู่ในพื้นที่ก็คงจะรู้สึกเหมือนจะไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้ก็ต้องส่งกำลังใจไปให้สำหรับทุกท่านเลยนะคะที่ฟังวิทยุอสมทในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนมีท่านผู้ฟังฟังอยู่เยอะนะคะในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนาะนราธิวาสมียะลาแล้วก็มีปัตตานีรวมถึงสงขลาด้วยนะคะสำหรับในพื้นที่ที่เรามีการเอาอากาศไปสังเกตได้จากการโทรศัพท์เข้ารายการด้วยแล้วมีขอเพลงมีถามคำถามกับคุณหมอนะคะสำหรับในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนก็เยอะนะเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับในส่วนของภาคใต้นะคะก็ส่งกำลังใจให้สำหรับเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงในส่วนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็มีเหตุการณ์จริงๆก็มีเหตุการณ์รายวันน่ะเนาะสำหรับตอนนี้นะคะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งก็ ทำให้หลายคนก็เป็นห่วงเนาะสำหรับตรงจุดนั้นก็ตอนนี้ความคืบหน้านะคะเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ออกหมายจับผู้ต้องสงสัยได้1คนแล้วก็เชิญตัวมาเข้าศูนย์ซักถามเพื่อขยายผลในการเชื่อมโยงคดีเกี่ยวกับความมั่นคงในพื้นที่นะคะก็คงจะมีความคืบหน้าบ้างแหละเนาะไม่ใช่ว่าถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวนะคะมันก็รุนแรงมาตลอดเนาะกี่ปีที่ผ่านมานะคะสำหรับในชายแดนใต้ของเรายังมีการป่วนไม่หยุดต้องบอกว่าไม่หยุดเลยนะคะจนถึงนักขนาดนี้ก็ยังเดือดกันอยู่นะสำหรับเหตุการณ์รุนแรง ต้องบอกว่ารุนแรงเนาะสถานการณ์แบบนี้ไม่รุนแรงได้ยังไงเพราะว่าทิศทางในการแก้ปัญหาก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะแก้แบบไหนยังไงอ่ะก็คือยังเหมือนเดิมแหละต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะอันนี้ไม่ใช่รายการข่าวไม่ใช่การข่าวตอนเช้านะคะพอดีเปิดเพลงสลามจากใจก็เลยไปถึงสถานการณ์ขึ้นมาพอดีนะคะสำหรับในส่วนของชายแดนใต้นะคะไม่ใช่ในการข่าวยามเช้านะเป็นช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษเหมือนเดิมค่ะช่วงตั้งแต่20:00 น.ถึง 22:00 น.ช่วงแรกปกติก็จะมีคุณหมอวิวัฒน์มาตอบคำถามนะคะแต่ว่าช่วงเดือนนี้เดือนที่7 กรกฎาคมนะคะคุณหมอตอบคำถามให้ตลอดเลยค่ะสัปดาห์นี้ขอให้คุณหมอพักสัก1 สัปดาห์นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณหมอก็จะมาอีกนะคะอาทิตย์หน้าคุณหมอก็จะมาตอบคำถามที่ค้างคำถามที่อยากให้คุณหมอช่วยตอบก็เดี๋ยวรอนะคะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยกิจจามาช่วยตอบให้นะคะสำหรับในส่วนของปัญหาสุขภาพนะคะก็นี่พอดีพอพูดเรื่องนี้หลายคนก็รู้สึกเหมือนกับเห็นใจเนาะสถานการณ์ในพื้นที่ใช่ไหมคะเห็นใจเพราะว่ากลับมาร้อนแรงฝนตลบกันอีกรอบหนึ่งจากเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นแบบทีๆด้วยนะคะซึ่งก็เครียดแหละเนาะทั้งประชาชนนอกจากจะเครียดกับภาวะเศรษฐกิจแล้วนะปากท้องอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังเครียดกับสถานการณ์เอาไว้มันจะสงบเมื่อไหร่จะยังไงนะคะสำหรับในส่วนของตอนนี้แล้วก็บางคนก็เครียดเรื่องสุขภาพอีกเนาะใช่ไหมบางคนป่วยอ่ะแต่ก็ไปไหนไม่ได้เนาะก็ต้องอยู่ติด
กลับบ้านอะไรประมาณนี้นะคะพูดถึงป่วยส่งกำลังใจให้กับพี่สุหน่อยนะคะคุณสุนารีราชสีมาล่าสุดปวดท้องหนักจนต้องแอดมิดด่วนเลยนะคะเห็นบอกว่ายกเลิกคอนเสิร์ตด้วยนะแต่ล่าสุดนั้นอาการก็ดีขึ้นแล้วก็เตรียมจะเข้าห้องผ่าตัดเพื่อตรวจส่องกล้องตรวจลำไส้นะคะคงจะผ่าตัดเล็กนะคะเจ้าตัวก็เปิดเผยว่ามีอาการปวดท้องรุนแรงจนต้องไปโรงพยาบาลนะคะยกเลิกงานทั้งหมดเลยที่รับเอาไว้แล้วก็พออาการปวดท้องเริ่มลดลงบ้างก็รับประทานอาหารได้เล็กน้อยคุณหมอให้กินน้ำซุปใสก่อนจะเตรียมตัวด้วยการทานยาถ่ายเพื่อล้างลำไส้รองรับการตรวจอย่างละเอียดนะคะวันนี้ส่องกล้องแล้วเขาใช้คำว่าจะส่องเขาแสดงว่ายังไม่ส่องนะจะส่องกล้องดูลำไส้ก็คุณสุเองก็ภาวนาว่าขออย่าเจออะไรที่เลวร้ายจะไปห้องผ่าตัดเพื่อส่องกล้องขอบคุณทุกกำลังใจประมาณนี้นะคะนี่คืออาการเจ็บป่วยของคุณสุนารีราชสีมาปวดท้องหนักก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแอดมิดกันเลยทีเดียวนะคะก็ขออย่าเป็นอะไรมากแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ป่วยเนาะจะโรคอะไรก็ตามนะคะมีสิทธิ์ป่วยได้ทุกคนโรคเป็นไข้หวัดเล็กๆน้อยๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันก็โอ้โห หนักเลยนะคะถึงขนาดเสียงไม่มีก็เป็นแล้วก็ยังมีไออยู่บ้างนิดหน่อยนะคะอีก2วันค่ะ28กรกฎาคมนี้จะเป็นวันตับอักเสบโรคนะคะ28กรกฎาคมทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันตับอักเสบโรคเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นให้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงภัยเงียบของโรคนี้ค่ะโรคตับนี่มีประชากรโลกราว500ล้านนะคะป่วยเป็นโรคตับอักเสบ B หรือตับอักเสบ C ก็คิดเป็นประมาณ1ใน12ของประชากรโลกเลยคือถ้าไม่ได้รับการรักษาตับอักเสบ

ทั้ง B หรือ C เนี่ยก็อาจจะนำไปสู่โรคตับแข็งได้นะคะแล้วก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆรวมถึงมะเร็งตับหรือว่าตับล้มเหลวได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันที่28นี้ก็เป็นหมุดหมายสำคัญเนาะในระดับสากลนะคะในฐานะที่เป็นวันตับอักเสบโลกที่ทางองค์การอนามัยโลกนะกับองค์กรสาธารณสุขทั่วโลกนะคะร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจตับของตัวเองเนื่องจากว่าโรคนี้เป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขเรื้อรังค่ะที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปเยอะมากแต่ละปีแม้ว่าปัจจุบันนี้วิทยาการทางการแพทย์จะก้าวหน้าแค่ไหนเนาะมีทั้งวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ B ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วหรือจะมียารักษาโรคไวรัสตับอักเสบ C ที่สามารถรักษาหายขาดได้ก็ตามแต่ก็ยังจะมีคนเป็นโรคนี้อยู่ค่อนข้างเยอะนะคะความท้าทายที่สำคัญที่ทำให้การรักษาหรือว่าการกำจัดโรคตับอักเสบเป็นไปได้ยากเนี่ยนะคะคือธรรมชาติของโรคนี้มันเป็นภัยเงียบค่ะในระยะเริ่มต้นเนี่ยไม่แสดงอาการใดๆเลยไม่มีเลยค่ะผู้ป่วยที่เป็นระยะเริ่มต้นนะคะไม่เห็นว่าเป็นผิดปกติใดๆก็เลยส่งผลให้คนจำนวนมากมองข้ามความเสี่ยงแล้วกว่าจะตรวจพบตรวจเจอก็จะเป็นช่วงที่โรคมันดำเนินไปสู่ภาวะตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เลยนะคะหลายรายเพราะฉะนั้นการใช้โอกาสในวันดังกล่าวก็คือ28ที่จะถึงนี้นะคะวันตับอักเสบโรคในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ทุกคนได้รู้จักประเมินความเสี่ยงอ่ะคือสังเกตตัวเองนะคะอาจจะมีสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปตรวจคัดกรองกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอันนี้เขากำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเลยค่ะในการหยุดยั้งภาระโรคตับอย่างยั่งยืนนะคะก็ถือว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวจะมีจัดกิจกรรมในการสร้างความรู้ความเข้าใจนะภายใต้เรื่องไวรัสตับไขมันเกาะตับรู้ทันภัยเงียบรักษาที่ต้นเหตุแล้วก็สูตรอาหารในการกู้คืนตับแข็งแรงต้องกินอะไรต้องอะไรแบบนี้นะคะจริงๆอย่างที่บอกนะคะว่าโรคตับเนี่ยจำนวนมากสามารถป้องกันควบคุมหรือชะลอการลุกลามได้หมายถึงว่ามันเป็นภัยเงียบเพราะจริงแต่ว่าพอตรวจเจอระยะเริ่มต้นน่ะสามารถที่จะชะลอการลุกลามได้นะถ้าจะรับการตรวจคัดกรองตั้งแต่แรกๆนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงอะค่ะเช่นคนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C หรือคนที่มีภาวะไขมันพอกตับหรือคนที่เป็นโรคอ้วนเบาหวานดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำกับคนที่มีประวัติโรคตับในครอบครัวนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะชะลอการลุกลามได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการให้ความรู้โดยตรงนะคะแล้วก็สอดแทรกแนวคิดระบบสุขภาพยุคใหม่ไปนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็คือเติมเต็มองค์ความรู้เรื่องโรคตับนั่นแหละเรื่องปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างการป้องกันทำยังไงก็น่าจะช่วยกระจายความรู้ที่ถูกต้องเหมือนกับเป็นกระบอกเสียงด้านนี้ไปเลยนะคะกระตุ้นให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองแล้วก็ส่งต่อผู้มีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วนะคะก็เดี๋ยวรอวันที่28กรกฎาคมนี้นะคะ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยเนาะแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยแต่ว่าเขาจะมีการขับเคลื่อนเนื่องในวันตับอักเสบโรคนะคะที่จะให้ทุกคนได้ตระหนักดูแลตับกันหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะช่วยกันดูแลตับตัวเองอ่ะไม่ต้องดูแลตับคนอื่นก็ได้นะคะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงก็คือโรคอ้วนเนาะโรคอ้วนนี่ก็เป็นโรคอันตรายที่กระทบทั้งระบบเผาผลาญฮอร์โมนหัวใจและหลอดเลือดจนนำไปสู่โรคอื่นแล้วก็ความดันสูงเบาหวานไขมันสูงไขมันพอกตับนี่แหละค่ะมันมีอีกโรคนึงค่ะที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนแล้วก็อันตรายต่อชีวิตไม่แพ้กันก็คือภาวะการหยุดหายใจขณะหลับโอ้ในรายการเราพูดบ่อยมากทำให้การนอนไม่มีคุณภาพเลยแล้วค่อยๆทำร้ายร่างกายอย่างช้าๆสำหรับโรคนี้ต้องรีบรักษาก่อนที่มันจะรุนแรงนะคะตัวการของการหยุดหายใจขณะหลับก็คือคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยไม่ได้มี

มีไขมันสะสมแค่ตรงหน้าท้องแต่จะมีที่รอบคอใครจะไปคิดไขมันอะไรไปอยู่ที่รอบคอแต่ก็มีจริงๆที่ลิ้นและผนังคอทำให้ทางเดินหายใจมันแคบลงพอหลับไอ้กล้ามเนื้อคอก็จะคลายตัวเนื้อเยื่ออาจจะหย่อนลงมาขวางทางเดินหายใจอากาศที่ผ่านช่องแคบตรงนั้นทำให้เนื้อเยื่อมันสั่นจนเกิดเสียงกรนแล้วก็ในบางจังหวะเนื้อเยื่ออาจจะปิดสนิทเลยค่ะจนลมหายใจมันผ่านไม่ได้สุดท้ายก็หยุดหายใจไปชั่วขณะที่กำลังหลับอยู่นะคะทีนี้พอออกซิเจนในเลือดตกสมองก็ต้องปลุกร่างกายให้ตื่นขึ้นมาหายใจใหม่แล้วพอหลับลึกอีกรอบนึงทางเดินหายใจก็ถูกปิดซ้ำไปอีกวนอยู่แบบนี้หลายสิบครั้งต่อคืนโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ตัวทำให้เสียสุขภาพในระยะยาวนะคะคุณหมอบอกว่ายิ่งคนอ้วนลงพุงไขมันที่ช่องท้องจะไปกดกระบังลมด้วยก็ทำให้หายใจลำบากขึ้นจึงไม่แปลกที่ยิ่งน้ำหนักเยอะยิ่งกลเสียงดังนะลองสังเกตตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดดูนะคะน้ำหนักยิ่งเยอะยิ่งกลเสียงดังเพราะฉะนั้นภาวะการหยุดหายใจขณะหลับไม่ได้เป็นแค่ผลของโรคอ้วนอย่างเดียวแต่ว่ามันจะย้อนกลับมาทำให้โรคอ้วนแย่ลงไปอีกคนที่เป็นโรคอ้วนก็จะมีความเสี่ยงในการหยุดหายใจขณะหลับสูงขึ้นทีนี้พอนอนไม่ดีก็จะไปกระทบกับฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวความอิ่มและการเผาผลาญตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเอ้ยทำไมเหนื่อยจังเลยหิวบ่อยหิวมากอะไรเงี้ยอยากกินของหวานอยากกินของมันมากขึ้นผลก็คือน้ำหนักเพิ่มขึ้นอาการหยุดหายใจก็จะริ่งยืนรุนแรงขึ้นมาตามกลายเป็นวงจรที่ หมุนวนไม่จบนี่เป็นคำตอบว่าทำไมหลายคนลดน้ำหนักแล้วลดเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จหรือลดได้นี่กี่วันน้ำหนักก็ย้อนกลับมาจุดเดิมซึ่งไม่ใช่เพราะว่าตั้งใจไม่พอหรอกแต่ว่าไม่รู้ว่าร่างกายเรากำลังติดอยู่ในวงจรนี้ก็เลยดูแลตัวเองแบบไม่ตรงจุดอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเช็คสัญญาณเตือนดูนะคะใครที่เป็นโรคอ้วนนะจะมีความเสี่ยงในการหยุดหายใจขณะหลับมากกว่าคนทั่วไปก็เลยแนะนำว่าสังเกตอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงกลางคืนอาจจะมีนอนกลนเสียงดังแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาเหมือนสำลักอะหรือเหมือนหายใจไม่ออกอะเคยเป็นกันไหมคะหรือคนใกล้ตัวทักว่าเนี่ยมีช่วงหยุดหายใจตอนนอนด้วยถ้าไม่เชื่อก็ตั้งมือถือถ่ายคลิปเอาไว้ก็ได้ค่ะนะก็จะได้เห็นส่วนช่วงตื่นนอนก็จะรู้สึกแบบไม่สดชื่นเลยทั้งที่นอนเต็มอิ่มไปแล้วหลายคนบอกเนี่ยเดี๋ยวสามทุ่มก็นอนละสามทุ่มก็นอนมาตื่นอีกทีหนึ่งตีห้าหกโมงเช้าเอาตื่นขึ้นมาทำไมปวดหัวคอแห้งหรือเจ็บคอในระหว่างวันเนี่ยบางทีมักจะง่วงแล้วก็เผลอหลับก็มีนะคะสมาธิก็ลดลงหรือว่าใครที่แบบหงุดหงิดง่ายนะคะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเร็วนั่นแหละค่ะคุณรู้สึกนอนไม่เรียกว่านอนไม่เต็มที่ค่ะไม่ได้พักผ่อนเต็มอิ่มทั้งๆที่นอนนานก็จริงแล้วถ้าพบว่ามีอาการเหล่านี้นะเพียงข้อเดียวนะคะก็คืออุดหงิดง่ายมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะกลางวันเผลอหลับสมาธิลดลงมีอาการเหล่านี้แม้เพียงข้อเดียวอาจจะเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับก็ควรไปพบแพทย์ได้แล้วเพื่อให้คุณหมอได้ตรวจวินิจฉัยนะอย่างทันท่วงทีนะคะก็จริงๆก็เราก็ประเมินตัวเองได้นะประเมินค่าไอ้ดัชนีมวลกายนั่นแหละ BMI ควบคู่กับความรุนแรงของโรคนะคะแล้วก็ดูภาวะแทรกซ้อนที่ยังไม่แสดงอาการถ้าไปหาหมอก็จะซักถามเรื่องการนอนนอนกลไหมตื่นขึ้นมาสดชื่นหรือเปล่าคือถ้าสงสัยว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยคุณหมอก็จะตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อาจจะทำสลิปเทสเพื่อประเมินความรุนแรงก่อนวางแผนการรักษาไปพร้อมๆกันนะคะสรุปสัญญาณที่ควรคัดกรองนะคะทุกท่านก่อนนอนเลยกรนดังเป็นประจำมีช่วงหยุดหายใจหรือสะดุ้งเหมือนสำลักตื่นเช้าไม่สดชื่นปวดหัวคอแห้งง่วงกลางวันหลับง่ายเวลาประชุมหรือช่วงขับรถนี่มันง่วงจังเลยอันนี้อันตรายที่สุดและความดันสูงหรือควบคุมความดันยากมีเบาหวานมีไขมันสูงหรือไขมันพอกตับร่วมด้วยค่ะเนี่ยเวลาไปหาหมอก็ตรวจอะไรบ้างคุณหมอก็จะประเมินประวัติการนอนและอาการแล้วก็อาจจะตรวจไขมันนะคะตรวจน้ำตาลตรวจไขมันตรวจการทำงานของตับของไตหน่อยแล้วก็อย่าลืมชั่งน้ำหนักวัดรอบเอวแล้วก็วัดความดันนะคะนี่ค่ะก็

ก็ประมาณนี้แหละว่าทำไมคนอ้วนจึงนอนกลนง่ายเพราะว่าไขมันมันก็ไปสะสมอยู่ที่คอด้วยที่โคนลิ้นด้วยแล้วก็ที่ผนังคอทำให้ทางเดินหายใจมันแคบพอนอนกล้ามเนื้อคอมันก็คลายตัวใช่ไหมก็เลยเกิดเสียงกลนได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าใครทำเองได้นะคะดูแลให้เหมาะสมลดน้ำหนักเหมาะสมและปลอดภัยปรับอาหารก็ได้ค่ะเพิ่มกิจกรรมทางกายปรับพฤติกรรมการนอนและท่านอนแล้วก็วางแผนการรักษากับคุณหมอเฉพาะทางก็จะประมาณนี้อย่าลืมนะคะอย่ารอให้อาการมันรุนแรงต้องประเมินตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็ค้นหาความเสี่ยงวางแผนดูแลให้ตรงสุดก็จะหายต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะคือหัวใจสำคัญก็ช่วยได้ก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักสัก 5-10% ขึ้นไปของน้ำหนักตัวนะเพื่อลดความเสี่ยงของโรคแล้วก็ปรับพฤติกรรมการกินการออกกำลังกายนะบางคนอาจจะใช้ต้องใช้ยานะในการควบคุมน้ำหนักแต่คุณหมอก็จะให้ในรายที่จำเป็นเท่านั้นนะคะควบคู่กับการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับบางคนเนี่ยต้องใช้เครื่องไอตัวเครื่องอัดอากาศเขาเรียกอะไรเครื่องอัดอากาศแรงดันเนาะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการเปิดทางเดินหายใจขณะหลับก็ต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นนะไม่ใช่ว่าไปซื้อมาแล้วก็ใช้เองอันตรายเหมือนกันนะคะต้องให้คุณหมอเป็นผู้สั่งนะเป็นคนบอกว่าคุณเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้นะก็ต้องภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะอย่าลืมนะคะโรคอ้วนไม่ได้เสี่ยงแค่เบาหวานหรือความดันสูงแต่ว่าเสี่ยงโรคนี้ด้วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่อันตรายไม่แพ้กันเพราะว่ามันเกิดตอนที่นอนอ่ะไม่รู้ตัวก็เลยให้ลองสังเกตตัวเองนะคะถ้ามีสัญญาณเสี่ยงอย่าเพิ่งไปซื้อยามาช่วยเรื่องนอนหลับหรือว่ายาอื่นๆนะคะมากินเองก่อนให้ไปตรวจคัดกรองกับหมอจะช่วยให้กันหาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวนะคะนี่คือเรื่องของโรคอ้วนโรคตับเนาะในช่วงที่ผ่านมานะคะอีกโรคนึงที่เป็นปัญหาสำคัญของบ้านเรานะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องว่าเขาตรวจเลือดของนักศึกษานะทางอีสานใช่ไหมเจอมีคนที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะไปเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีโรคนี้เป็นปัญหาเลยค่ะเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงในประเทศไทยนะเพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยไม่แสดงอาการเหมือนกันระยะเริ่มต้นเนี่ยไม่มีเลยไม่มีอาการจนไปตรวจเมื่อโรคมันลุกลามก็ส่งผลให้โอกาสในการรักษาหายขาดลดลงนะคะรองอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะนายแพทย์สตาร์บุญนาคบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเรามีอุบัติการของมะเร็งท่อน้ำดีสูงแม้แนวโน้มอุบัติการในหลายพื้นที่จะลดลงจากมาตรการและก็ป้องกันโรคที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อีสานซึ่งมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากการกินปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกนั่นแหละค่ะรวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วยนะโรคนิ่วในท่อน้ำดีหรือจะเป็นการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีและก็ความผิดปกติของท่อน้ำดีบางชนิด องค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติเนี่ยเขาจัดให้การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เนื่องจากว่าการติดเชื้อทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ท่อน้ำดีเรื้อรังก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์แล้วก็พัฒนาเป็นมะเร็งในที่สุดนะคะการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดแหละในการลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีนั่นคือหลีกเลี่ยงการกินปลาน้ำจืดดิบหรือสุกสุกดิบดิบนะคะแล้วก็เลือกกินที่ปรุงสุกทุกครั้งให้ยึดหลักสุขะอนามัยที่ดีนะคะคือคนที่แบบรสชาติมันคงอร่อยแล้วก็คุ้นชินเนาะกินปลาน้ำจืดดิบอะจริงๆไม่ควรเลยนะคะหรือมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซีก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในตับนะคะแล้วก็ภาวะตับแข็งอันนี้ก็เกิดจากการกินอาการดื่มแอลกอฮอล์ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซีหรือภาวะไขมันพอกตับแล้วก็สัญญาณเตือนไม่มีอาการเริ่มต้นไม่มีอาการใดๆเลยหลังจากนั้นก็จะตัวเหลืองตาเหลืองปวดท้องใต้ลิ้นปี่หรือใต้ชายโครงสังเกตนะคะมะเร็งท่อน้ำดี

0: ีจะปวดท้องใต้ลิ้นปี่หรือใต้ชายโครงแล้วก็อุจจาระสีซีดปัสสาวะสีเข้มเบื่ออาหารกินอะไรไม่ค่อยได้หรอกค่ะน้ำหนักก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปตรวจคัดกรองคุณหมอก็จะตรวจค่าบ่งชี้มะเร็งในเลือดให้หรือบางรายก็ต้องตรวจอัลตราซาวด์ในช่องท้องส่วนบนนะคะถึงจะรู้ว่าเป็นมะเร็งชนิดนี้นะคะพอรู้ก็ทำยังไงก็รักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อนำมะเร็งท่อน้ำดีออกแล้วก็การใช้เคมีบำบัดใช้รังสีรักษานะคะก็บางทีเนาะถ้าเจอในระยะลุกลามอ่ะที่เรียกว่าระยะสุดท้ายเนาะไม่ค่อยจะรอดอ่ะอันนี้ก็มีประสบการณ์จากพี่สะใภ้เป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีนะคะเพิ่มมาอีกอันนึงคืออย่างที่เคยบอกไปคุณผู้ฟังหลายครั้งว่าคันเขาจะคันมากเลยนะคะหมอบอกว่าให้ญาติทำใจเลยไม่เกิน6เดือนเพราะว่าเจอในระยะลุกลามเป๊ะเลยค่ะคือแบบโอ้โหอะไรจะแบบขนาดนั้นเนาะสมัยก่อนจำได้ไหมไปเข้าคิวรอหมอแสงกันนะที่ปาจีนบุรีนะคะก็คิดว่าวิธีไหนก็ได้ตอนนั้นนะที่จะรักษาชีวิตเอาไว้ได้เนาะแต่ก็ไม่รอดนะคะปัจจุบันนี้การรักษามะเร็งท่อน้ำดีมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะการผ่าตัดก็ยังเป็นวิธีที่มีโอกาสหายดีที่สุดในผู้ป่วยที่โรคยังอยู่ในระยะที่สามารถผ่าตัดได้แต่ว่าเนื่องจากว่าผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการวินิจฉัยเมื่อโรคลุกลามก็เลยไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้ทุกรายนะคะปัจจุบันมียามุ่งเป้าด้วยนะมียาแบบมุ่งเป้ามีอะไรอะภูมิคุ้มกันบำบัดสำหรับคนผู้ป่วยบางรายตามข้อบ่งชี้อันนี้ก็จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษาแล้วก็อาจจะช่วยให้ผลการรักษาดีขึ้นแต่ว่าไม่ต้องพูดเรื่องค่ารักษาเนาะยามุ่งเป้าเนี่ยมันแพงมากนะคะแพงจริงๆก็ป้องกันดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีประวัติในการกินปลาน้ำจืดดิบเป็นประจำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากการหลีกเลี่ยงการกินปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงแบบไม่สุกเท่าไหร่อ่ะสุกดิบๆอันนี้ไม่ควรเลยนะคะหรือกินยาถ่ายพยาธิก็ดีนะแต่ก็ทางที่ดีคือเราไม่ควรกินตั้งแต่แรกนะคะกินให้สุกดีกว่าต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะต้องกินให้สุกเท่านั้นมันก็จะมีปัญหาในอนาคตได้นะคะฝากทิ้งท้ายเอาไว้เราพักสักครู่นะคะไปฟังเพลงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

ยิ่งแชร์ยิ่งดื่ม

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรง

0: บ้านกันใช่ไหมฟังเพลงนี้สวัสดี
1: ขออยากเสียเอา
0: ฮะเดี๋ยวมาแล้วนะจบแล้วนะคะเบียร์พร้อมพงเพลงเพราะเลยนะคะสวัสดีชาวพะเยานะคะพี่อเกนเป็นตัวแทนนะคะพี่นรีพี่ชวนันนะคะนพรสุภศรีคุณแดงขนมจีนคุณพี่นิรามัยนะคะวันนี้ไม่มีคุณหมอใช่ค่ะพี่กระโปโลสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่วันสุราษฎร์ฝนตกอ้าวทักทายทุกคนมาด้วยนะคะพี่ชนลี่จากแคสเฟดนะคะพี่เกียงไกรดอนประดิษฐ์กุลทักทายด้วยค่ะพี่วันนี้พี่ชีวิตต้องทนวันนี้มั่งมีผลพี่ประสิทธิ์ขุนทองพี่นงรักเพื่อสมพรกิจพี่จรูนสวัสดีนะคะคุณคนสันโดษค่ะพี่ลำดวนเจ้าพี่จุ๊บแจงขอเพลงน้องนันมาก็ฟังขอฟังอยู่ติดตามอยู่นะผู้ใหญ่วันนะคะเจ็บใจในสถานการณ์เจ็บใจสถานการณ์อะไรคะอ๋อสถานการณ์ภาคใต้ใช่ไหมเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนาะก็มันทำอะไรไม่ได้จริงๆเนาะ10-20 ปีผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ย20 กว่าแล้วนะคะเหตุการณ์รุนแรงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะให้กำลังใจอย่างเดียวเลยเราเนี่ยมีมี่นะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่วันนี้สุขกำเนิดค่ะพี่สุภาพสวัสดีด้วยนะคะขอเพลงน้องลีโอมาแล้วก็อีกท่านหนึ่งชื่อเดี๋ยวนะอ่านไม่ออกอ่ะชื่ออะไรคะอุดรเหรอคะอุดรไหมหรือยังไงย่าจะอยู่สปป.ลาวเนาะสวัสดีทักทายด้วยนะคะที่พี่พลาวันสามีใช้เครื่องแรงดันอยู่เป็นการใช้ตามแพทย์สั่งอ๋อใช่ไอ้เครื่องเมื่อสักครู่ใช่ไหมใช้ดีไหมคะราคาเป็นยังไงแจ้งหน่อยก็ได้เผื่อว่ามีบางคนอยากจะใช้ด้วยนะคะแต่ว่าบางทีมันก็สู้ราคาไม่ไหวเนาะอันนี้ก็เห็นใจนะคะสวัสดีคุณป้าหนูวันแชร์ให้เรียบร้อยนะคะคุณไตรรัตน์สวัสดีค่ะที่เพิ่งจะทักทายเข้ามานะคะจริงๆปัจจุบันเนี้ยเมื่อสักครู่พูดถึงโรคอ้วนเนาะในช่วงเบรกแรกนะคะหลายคนก็เลยรู้ตัวเองว่าอ้วนก็อาจจะต้องลดน้ำหนักแต่ว่าบางทีก็ทำแบบผิดวิธีด้วยหาข้อมูลเองอะไม่ได้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าอะไรก็ตามนะคะสุดท้ายก็เป็นเรื่องเศร้าเนาะอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อ2 วันก่อนน่ะอ่านข่าวมีสาวเวียดนามคนหนึ่งนะคะอายุไม่เยอะเลยค่ะ26ปี

เสียชีวิตกระทันหันนะคะต้นตอก็คือเกิดจากมีภาวะเลือดออกในสมองก็คือล้มลงหมดสติระหว่างกระโดดเชือกออกกำลังกายนะคะสาวเวียดนามคนนี้อายุ26ก่อนหน้านี้เนี่ยควบคุมอาหารแบบเข้มงวดมากจนลดน้ำหนักสำเร็จแล้วนะคะทีนี้หมอระบุว่านอกจากการลดน้ำหนักแบบสุดโต่งแล้วเนี่ยการกินอาหารเช้าบางชนิดเป็นประจำก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เร่งให้หลอดเลือดแข็งตัวแล้วก็อุดตันได้เหมือนกันนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้ถามว่ากินอะไรเธอก็กินผักเน้นแต่กินผักกินธัญพืชเป็นหลักไม่กินเนื้อสัตว์มาสักประมาณ2เดือนแล้วนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอก็กำลังกระโดดเชือกออกกำลังกายแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจนหมดสตินะคะจนหมดสติไปเลยครอบครัวก็พาส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้เนื่องจากว่ามีภาวะเลือดออกในสมองอย่างรุนแรงหลังจากมีการตรวจสอบประวัติแพทย์พบว่าช่วงลดน้ำหนักเธอมักจะกินโจ๊กและเป็นโจ๊กไข่เค็มนะคะกินคู่กับชาเผือกแล้วก็ไข่ม้วนทอดกินแบบนี้ทุกวันเป็นอาหารเช้าเนาะโจ๊กไข่เค็มแล้วก็ชาเผือกไข่ม้วนทอดอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะมื้อเช้าต้องกินแบบนี้คุณหมออธิบายว่าไข่เค็มมันมีคอเลสเตอรอลแล้วก็มีโซเดียมสูงถ้ากินในปริมาณมากและต่อเนื่องอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงให้หลอดเลือดแข็งตัวได้ส่วนไข่ม้วนทอดอ่ะเคยเห็นไหมเครื่องทำไข่ม้วนอ่ะเป็นที่เป็นไฟฟ้าเนาะก็คือมันต้องมีน้ำมันเทลงไปก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เทไข่ลงไปแล้วก็เอาไม้จิ้มเนี่ยก็จิ้มลงไปก็ได้เป็นไข่ม้วนทอดขึ้นมาเธอก็กินแบบเนี้ยอาหารประเภทนี้เขาบอกว่ามีไขมันสูงอาจทำให้ไขมันสะสมตามผนังหลอดเลือดแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันได้ค่ะแล้วก็พอหลอดเลือดมันอยู่ในสภาพเปราะบางจากพฤติกรรมการกินไม่เหมาะสมการออกกำลังกายที่ใช้แรงมากอย่างการกระโดดเชือกของเธอเนี่ยอาจจะทำให้ความดันพุ่งสูงอย่างรวดเร็วแล้วก็กระตุ้นให้เกิดภาวะเลือดออกในสมองได้เนี่ยคุณหมอย้ำนะคะว่าการลดน้ำหนักควรทำอย่างสมเหตุสมผลอย่างสมดุลด้วยคือกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีไขมันโซเดียมและคอเลสเตอรอลสูงเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในระยะยาวนะคะเนี่ยก็ถือว่าลดน้ำหนักผิดวิธีเนาะสุดท้ายก็เนี่ยเสียชีวิตนะเกิดจากอาหารเช้า2เมนูที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะคือจริงๆแล้วหลังหลายคนบอกว่าก็มันไม่มีทางเลือกเนาะตอนเช้าจะกินอะไรมันก็มีอยู่แค่นี้อ่ะซึ่งเวลามันก็น้อยอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้เขาบอกว่าน่าตกใจตรงที่ว่าเมนูที่เรากินกันเป็นประจำทุกเช้าเนี่ยมันอันตรายเหมือนกันเนาะเมื่อสักประมาณอยู่นะจำได้ว่าปีที่แล้วนะเคยนำเสนอไปแล้วนะเรื่องของเมนูยอดฮิตที่ทำให้ความดันมันสูงมากอ่ะแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็เลยกินเป็นประจำกินแบบทุกเช้าเลยประมาณนี้ค่ะคุณหมอเจตค่ะคุณหมอเจตบุญยวงศ์วิโรจน์คุณหมอชื่อดังนะคะก็จะโพสต์ให้ความรู้ดีๆอยู่ตลอดนะคะ5เมนูที่ทำให้ความดันพุ่งสูงแล้วไปเพิ่มภาระหัวใจในตอนเช้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็อย่าลืมนะตอนเช้ามันเป็นช่วงที่ร่างกายเพิ่งตื่นใช่ไหมหลอดเลือดยังหดตัวอยู่ความดันมักจะสูงกว่าช่วงเวลาอื่นของวันอยู่แล้วแต่หลายคนเนี่ยไปซ้ำเติมหัวใจด้วยเมนูที่โซเดียมสูงไขมันสูงหวานจัดก็เลยทำให้หัวใจต้องสูบฉีดแรงขึ้นทันทีหลังจากตักอาหารคำแรกเข้าปากแบบไม่รู้ตัวว่านั่นคือเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดตั้งแต่มื้อเช้านะคะ5เมนูที่ต้องระวังนะคะอะไรบ้าง1เหมือนกับที่สาวเวียดนามกินเลยค่ะโจ๊กนะคะข้าวต้มแบบสำเร็จรูปโจ๊กเนี่ยนะคะโดยเฉพาะไอ้ที่เป็นซองอ่ะตัวนั้นแหละคุณหมอบอกว่าเป็นตัวการโซเดียมสูงมากนี้พอเติมซอสเติมซีอิ๊วน้ำปลานิดหน่อยพริกป่นนิดนึงโอ้โหความดันพุ่งสูงปี๊ดเลยค่ะเพราะว่าโซเดียมเนี่ยทำให้หลอดเลือดหดตัวแล้วก็ไปเพิ่มปริมาณน้ำในกระแสเลือดหัวใจก็ต้องสูบแรงขึ้นแบบฉับพลันโจ๊กสำเร็จรูปมันมีคาร์บนะสูงมากนะดูดซึมเร็วค่ะทำใ

0: ้งน้ำตาลทั้งความดันเนี่ยขึ้นมาพร้อมกันแบบเขาเรียกว่าดับเบิลคอมโบเช้าเดียวหัวใจอ่อนล้าได้เลยค่ะคุณหมอบอกเออไม่น่าเชื่อเนาะซึ่งเราใส่อะไรเข้าไปทุกสิ่งอย่างสารพัดนะกะว่าแบบเต็มพิกัดอันนั้นแหละถ้าเป็นแบบสำเร็จรูปนะคะนี่ก็ขอบอกไว้ก่อนถ้าทำเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายนะแต่ว่าก็ไม่ควรกินแบบทุกเช้านะสลับเป็นเมนูอย่างอื่นบ้างนะคะเมนูที่สองโอ้จ่ายนี่เราก็ประจำเลยค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ย่างบวกน้ำจิ้มข้าวเหนียวนี่แหละเป็นตัวที่เป็นแป้งดูดซึมไวมากทำให้น้ำตาลพุ่งสูงเร็วส่วนหมูปิ้งกับไข่ย่างมักจะหมักด้วยซอสหวานมาก่อนนะหมักด้วยอะไรที่เป็นเค็มๆมาก่อนแล้วก็มีไขมันแทรกอยู่สูงพอมากินคู่กับน้ำจิ้มเข้าไปอีกนะคะโอ้โหโซเดียมกับน้ำตาลพุ่งสองทางเลยเลือดข้นเลยค่ะความดันมันจะดีดแรงทันทีหลังอาหารที่ยังไม่รวมไขมันทานจากน้ำมันเก่าที่ใช้ทอดใช้ปิ้งบ่อยๆนะก็ตัวนี้คุณหมอบอกว่าก็จะไปเพิ่มภาระหัวใจกับหลอดเลือดตั้งแต่เช้าแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะถามว่ากินได้ไหมได้แต่ไม่ควรทุกวันไม่ควรทุกมื้อนะคะอีกเมนูนึงค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปเข้มๆก๋วยเตี๋ยวก็อาจจะดูเบาเนาะแต่จริงๆแล้วน้ำซุปหลายเจ้าเลยค่ะมีโซเดียมสูงมากคุณหมอบอกวันละ 50-70% เลยพอเรายิ่งไปเติม น้ำพริกน้ำปลาน้ำส้มเพิ่มกันอีกโอ้ความดันก็พุ่งสูงทันทีแถมเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ย่อยเร็วทำให้น้ำตาลนั้นดีด ตามหลังความดันนะคะก็ทำให้หัวใจก็ทำงานหนักนะคะเมนูที่4ปลาต้องโก ตับนมข้นและน้ำเต้าหู้หวานจัด อันนี้ได้ทั้งน้ำตาลพุ่งไขมันพุ่งหัวใจต้องสูบแรงมากกว่าปกติหลายเท่าในช่วงเช้าอันตรายกว่าที่คิดนะคะเอาที่บอกมา4เมนูแล้วเนี่ยแล้วกินกันทั้งหมดเลยแล้วจะกินอะไรล่ะต่อไปนี้สุดท้ายเมนูที่5นะคะข้าวราดแกงก็จัดมันเยิ้มๆ อะไรบ้างข้าวแกงราดแกงเขียวหวานผัดเผ็ดและแกงกะทิแกงกะทินี่เป็นเมนูรสจัดตอนเช้าคือของต้องห้ามเลยเนาะสำหรับคนที่มีความดันนะคะเพราะว่ากะทิมันทำเลือดหนืดขึ้นส่วนแกงถุงทั่วไปมักจะใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสมาค่อนข้างเยอะเพื่อรสมันจัดพอกินตอนเช้าหัวใจที่ยังไม่พร้อมจะทำงานหนักก็ถูกบังคับให้สูบเร็วแล้วก็แรงขึ้นมาทันทีคนที่ความดันขึ้นง่ายจะรู้เลยว่าใจสั่นร้อนวูบเชียวหลังมื้อนี้เพราะร่างกายต้องรีบเคลียร์ไขมันแล้วก็โซเดียมจำนวนมากแบบกระทันหันนะคะโอ้เป็นว่า เราไม่ซ้ำเติมหัวใจด้วยเมนูที่บอกไป5เมนูที่ว่านี้ไปกินอย่างอื่นบ้างนะคะสำหรับเมนูตอนเช้าใครที่ความดันยิ่งสูงเรื้อรังเลือดหนืดหัวใจล้าเร็วขึ้นบันไดหน่อยก็เหนื่อยแนะนำว่าเลือกเมนูเบาๆโซเดียมหน่อยโปรตีนย่อยง่ายหน่อยผักสักนิดนึงนะคะน้ำอุ่นสักแก้วหนึ่งแค่นี้หัวใจก็เบาละความดันก็นิ่งขึ้นตั้งแต่วันแรกเลยนะคะเริ่มกันตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลดีๆจากคุณหมอเจตบุญยวงศ์วิโรจน์ค่ะอ่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับหมอนพพรเหมือนเดิมค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกอรมนภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันมีขั้นตอนชัดเจนมาตรฐานสากลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการชี้แจงกรณีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังปรากฏการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งกล่าวหาอ้างว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงบรรยากาศการสร้างสันติสุขในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติการทุกภารกิจของเจ้าหน้าที่เป็นไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายหลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลโดยยึดหลักความจำเป็นความ

ได้สัดส่วนและความรับผิดชอบในการใช้กำลังมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์

0: ที่เสียชีวิตอย่างน่าสลดใจภายในห้อง ICU โรงพยาบาลอ่างทองโดยครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมไว้3วันก่อนทำพิธีส่งวิญญาณหนูน้อยเป็นครั้งสุดท้ายภายในงานมีครอบครัวญาติพี่น้องตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมไว้อาลัยรวมถึงนางปริชาติเตียรวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอ่างทองท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยต่อการจากไปก่อนวัยอันควรโดยหลังพิธีเผาศพทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บริหารได้เข้าพูดคุยกับพ่อและญาติของเด็กรวมทั้งฝากความห่วงใยไปถึงมารดาเด็กวัย5วันให้ดูแลอย่างใกล้ชิดด้านพ่อแม่เปิดเผยด้วยน้ำตาว่าแม้จะทำพิธีชาปนกิจร่างหนูน้อยไปแล้วแต่เรื่องคดีและความจริงใจต้องไม่ดับสูญไปกับร่างโดยทางญาติมีข้อสงสัยหลายประการและตนยอมส่งน้องไปสวรรค์ก่อนแต่เรื่องความเป็นธรรมครอบครัวจะเรียกร้องให้ถึงที่สุดเพื่อให้ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมกับชีวิตของเด็กผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งจับอินเดียขนสารเอโทมิเดตคาสุวรรณภูมิมูลค่ากว่า4,200,000 บาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่24 กรกฎาคมที่ผ่านมากรมศุลกากรโดยสำนักงานศุลกากรตรวจสอบผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกันกับกองสืบสวนและปราบปรามท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยร่วมกันตรวจจับค้นผู้โดยสารชายสัญชาติอินเดียเดินทางมาจากเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมีปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยจากการตรวจค้นพบวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เอโทมิเดตน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 6,000 กรัมคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,200,000 บาทสำหรับสารเอโทมิเดตเป็นยาสลบที่ใช้เฉพาะในวงการแพทย์ออกฤทธิ์ระยะสั้นแต่ออกฤทธิ์เร็วโดยเดิมยาตัวนี้เป็นเพียงยาควบคุมพิเศษแต่เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปี68ได้ถูกยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2ลำดับที่45ซึ่งจัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับเคตามีนปัจจุบันพบว่ามีการนำเอโทมิเดตมาผสมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือมักที่เรียกกันในกลุ่มผู้เสพว่าบุหรี่ซอมบี้หรือพอร์ตเคจะออกฤทธิ์ต่อสมองอย่างรวดเร็วแรกเริ่มจะมีอาการเคลิ้มฝันหลุดจากความเป็นจริงทำให้ผู้เสพรู้สึกมีความสุขแต่หากได้รับเข้าไปในปริมาณมากจะเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชักร่างกายเป็นอัมพาตชั่วคราวกดการหายใจจนหมดสติหรือช็อกเสียชีวิตได้ทันทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ซีรี
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 21:10 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะสำหรับในช่วงของเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษประจำวันอาทิตย์นี้นะคะ26 กรกฎาคมใจท่านบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ค่อยอยากไปทำงานเลยเพราะว่าเป็นการทำงานวันเดียวแล้วก็จะหยุดยาวจริงๆมันวันศุกร์ไม่ได้หยุดนะคะแต่บางคนก็อาจจะจัดเวลาของตัวเองนะคะก็หยุดแต่โรงเรียนนี่หยุดนะบางโรงเรียนนะคะก็เป็นประกาศเป็นวันหยุดพิเศษไปเรียบร้อยแล้วสำหรับในวันศุกร์ที่จะมาถึงก็เลยทำให้โอ้โหมีวันหยุดยาวกันหลายวันเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณพลาวันนะคะบอกว่าไอตัวเครื่องแรงดันนี่นะคะที่ใช้อยู่เนี่ยราคาค่อนข้างแรง100ใบเทามีทอนแต่ก็ต้องตัดสินใจซื้อเพื่อแลกกับชีวิตของสามีเพราะว่าต่อไปอาจจะเกิดภาวะไหลตายได้ตอนนี้ก็หลับสบายตัวขึ้นเยอะนะคะเหมือนที่บอกว่าสามีอ้วนปุ่มเยอะหน้าท้องล้นจนทำให้ดันปอดหายใจไม่สุดวันนั้นนอนโรงพยาบาลแต่ภาวะการแทรกซ้อนโรคอื่นไม่มีนะคะคุณหมอบอกว่ามีภาวะหลับลึกและนำไปสู่การอยู่ในใจขณะหลับถือว่าคุ้มค่าด้วยวัฒนการทางการแพทย์ก้าวหน้าจริงๆโอ้โหสุดยอดเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะพี่ทั้งคู่เลยทั้งพี่พลาวันแล้วก็สามีด้วยนะคะก็ชี้แจงมาเรื่องของไอตัวที่ใช้สำหรับใส่ตอนนอนนะคะขอบคุณแม่ค่ะอ่ะมาช่วงชั่วโมงที่2นะคะกับวันนี้วันอาทิตย์สุดท้ายแล้วเนาะของเดือนที่7นะคะแป๊บเดียวเดือนที่7ก็จะกำลังจะผ่านไปแล้วนะคะไปคุยกับพี่หมอดีกว่าค่ะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับนักศิวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟัง

0: ี้คิดถึงทุกท่านครับน้องแป้งหลังใหม่
1: ใช่ค่ะวันนี้น้องแป้งอยู่หลังใหม่นะคะ
0: ครับ
1: ครับค่ะก็1อาทิตย์ไม่ได้เจอกันพี่หมอก็อัปเดตเรื่องราวทำงานเหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่หมอคะ
0: คร
1: ับ ทำงานทุกวัน
0: ครับวันนี้ก็เพิ่งกลับวันนี้นะครับทั้งวันไปตะเวน
1: เพิ่งกลับมาถึงบ้านวันอาทิตย์
0: กลับมาถึงไม่ถึง10นาที
1: ไม่ถึง10นาทีอันหมายถึงว่ากลับมาจากโรงงานใช่ไหมคะ
0: ก็วันนี้จะไปมีทำประชุมเรื่องของเกี่ยวกับพอดีพรุ่งนี้จะไปทำ MOU กับสถาบันเทคโนนะครับของพระนครนะที่ที่เทเวศนะคืออะไร
1: ครับอ๋อราชมงคลพระนคร
0: ราชมงคลราชมงคลพระนครนะครับ
1: ค่ะอ๋อทำ MOU กัน
0: กับ MOU เกี่ยวกับเรื่องของเป็นนโยบายของของมพระนครนะแล้วก็เพราะว่ามีเนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้การวิจัยนะคืออะไรการวิจัยนี่เยอะมากเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลต่างๆนะฮะโดยเฉพาะคือสมัยอะไรก็จะต้องมีหลายด้านนะฮะแต่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับมีแนวคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของเวลเน็ตนะณปัจจุบันก็เรียกเวลเน็ตจะเป็น
1: เวลเน็ตใช
0: ่
1: กำลังฮอตเลยค่ะเวลเน็ต
0: ครับแต่เนื่องจากเป็นมันเป็นเรื่องเข้าอยู่ในยุคที่มนุษย์เรานั้นอยู่แล้วว่ามันโดยเฉพาะเรื่องของความเจ็บป่วยนะฮะเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆที่ทุกเกือบจะทุกประเทศนะพี่ว่านะเรื่องของการอัพข้อมูลยกระดับต่างๆนะฮะ อย่างกับประเทศไทยเราเนี่ยโอ้โหงานวิจัยนะครับเกี่ยวเรื่องของสถาบันนู่นสถาบันนี่นะแล้วก็บังเอิญมามีแนวนะครับมีแนวหรือมีคอนเซ็ปต์เกี่ยวกันกับหลายบริษัทนะที่เข้ามาเป็นของเอกชนนะอย่างของพี่ก็เรื่องของภาคของการผลิตนะฮะก็คืองานวิจัยงานวิจัยที่สถาบันก็ทำไว้ในหลายโดยเฉพาะด้านสมุนไพรนะครับจากต้นน้ำมากลางน้ำแล้วก็ไปปลายน้ำเลยก
1: ็
0: ทีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่เห็นเป็นรูปธรรมจริงๆนะฮะก็มีแนวคิดในเรื่องของการป้องกันนะการป้องกันเนี่ยคำว่าเวลเน็ตมันก็ต้ององรวมนะสุขภาพองรวมนะคือแนวการป้องกันก็ป้องกันทำอย่างไรไม่ให้เกิดโรคนะครับดีกว่าที่เกิดแล้วมารักษาอย่างเงี้ยนะถ้ามีการป้องกันก่อนดีกว่าแก
1: ้
0: ก็เรียกว่าหรือร่วมมือเรื่องโครงการก็สุขภาวะดีนะครับสุขภาวะดีวิถีคนเมืองนะก็เป็นคอนเซ็ปต์นะฮะแล้วก็มีการร่วมมือบันทึกข้อตกลงหรือ MOU นะช่วงเวลาบ่ายๆพี่ก็เลยนั่งหาข้อมูลนั่งเตรียมตัวนะครับเราก็ต้องมีโปรไฟล์หมอนุพรเป็นยังไงแต่ที่โรงงานมีอะไรมีมาตรฐานอะไรที่มาได้ผลิตนะครับเพราะอย่างโรงงานพี่ก็มาทุกคนครบก็ถือว่าเข้าในเกณฑ์เรื่องเรามีการมีระดับมาตรฐานของ GMP นะครับสามารถที่จะผลิตได้มาตรฐานแล้วก็สามารถส่งออกนะก็มาตรฐานของอาร้านอะไรนะก็มีครบนะเครื่องมือเครื่องจักรอะไรก็โอเคพอดีก็มาเยี่ยมชมก่อนที่จะตกลงทำ MOU นะ
1: อ๋อนี่ก็เลยรับแขกใช่ไหมคะมีแขกไปเยี่ยมชม
0: ก็มาเยี่ยมชมก่อนแล้วนั่นนั้นแล้วแต่ว่าวันนี้ก็มาเตรียมตัวนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะ
0: มาเตรียมตัวก็หลายอย่างครับงาน

0: กไม่ถูกนึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะพี่วันใน1อาทิตย์เนี่ยนะครับจำได้หรือเปล่าว่าใน1อาทิตย์นั้นน่ะทำอะไรไปบ้างมันบางครั้งอ่ะบางครั้งก็พูดง่ายๆว่าทำไปเรื่อยๆคืออะไรนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาจจะจำได้ไม่ได้ทุกอย่างนะแต่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าความจำเสื่อมนะ
1: ยังไม่เสื่อม
0: ครับ
1: แต่ทำไปเยอะมากในแต่ละสัปดาห์ใช่ไหมคะทำเยอะจริงๆใช่ไหมพี่หมอมีปัญหาเรื่องการนอนไหมนอนไม่หลับเลยอะไรเงี้ยคิดเรื่องงานอยู่ตลอดเวลาเอาไปฝันอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหานี้ไหมคะพออายุมากขึ้น
0: มันเรื่องของการนอนไม่หลับนี่นะพี่ว่ามันก็เกิดได้นะเกิดได้อย่างตัวเองก็เหมือนกันตอนแรกทำไมพอเราคือเวลานั่นคืออะไรเวลาที่มันส่งสัญญาณนะครับที่บอกว่าเวลาที่หลังเวลาตัวมินนะครับเป็นฮอร์โมนที่ต้องการให้เราหลับโดยธรรมชาติอ่ะนะมันจะหลังตอนที่ห้าทุ่มสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มอะไรเงี้ยนะแล้วก็ช่วงนั้นเรามันรู้สึกเหนื่อยง่วงอยากจะหลับอยากจะอะไรเงี้ยนะแต่เนื่องจากไอ้งานเนี่ยนะครับที่มันเราทำมาต่อเนื่องทั้งวันเนี่ยบางทีมันมาติดอยู่บางทีเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆดูหาข่าวหาข้อมูลนะพอมันที่มันเลยมันเพลินไงพอทำงานแล้วก็เพลินไปเอ้าเฮ้ยมันทำไมมันออกดึกแล้วนี่นะพอดึกแล้วนี่อัตราสว่างนอนไม่หลับอันนี้ก็เป็นปัญหาได้นะครับถ้าเกิดว่าที่บอกว่าพยายามที่จะทำให้นอนให้ตรงเวลานะถ้ามันตรงเวลานี่พอได้เวลาสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยถ้านอนได้จะดีนะแล้วมันจะต้องผูกพันไปถึงเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนตัวอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นโกรทฮอร์โมนใช่ไหมครับที่ทำให้เราหลับลึกๆและการหลั่งฮอร์โมนที่สำคัญที่ร่างกายเราจะต้องมีแต่ฉะนั้นถามว่านอนไม่หลับพี่นี่มาได้ตอนนี้รู้สึกเลยว่าพี่บอกว่านอนไม่หลับแล้วอย่าไปผืนนอนนะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรอ่านหนังสือนะหรือทำอะไรที่มันไม่ให้มันกระตุ้นแล้วมันเกิดอาการนอนไม่หลับนะเช่นไม่ดูทีวีไม่ดูแล้วที่สำคัญนั่นหนึ่งก็คือที่พี่ค้นพบนะโดยที่ว่าเรื่องของสมาธิเนี่ยคือย้ำอยู่เรื่อยๆนะครับว่าช่วยให้หลับได้จริงครับกับคือให้จิตเรานั้นนะครับอยู่กับอารมณ์เดียวเอกกตะอารมณ์ก็คือว่าเราทำอะไรเราก็ทำอยู่นั้นนะคิดกำหนดที่เขาบอกฐานจิตเนี่ยกินด้วยแต่ว่าคือพุทโธพุทโธแล้วก็ได้ก็เดินไปเดินพุทโธแค่สักครึ่งชั่วโมงนะครับกำหนดว่าเรานึกถึงตรงไหนที่หลวงพ่อพระอาจารย์มิยังท่านบอกว่ากำหนดไว้มี3ที่นะครับที่หน้าอกที่หน้าผากและที่สะดือเราเลือกเอาตรงไหนตรงหนึ่งอ่ะแล้วเรากำหนดจิตเราอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นอะไรแต่เอาตรงไหนตรงหนึ่งที่เดียวนะอย่าไปหลายที่เช่นสะดือนะครับเราก็นึกถึงพุทโธแล้วก็จิตมันอยู่ตรงนั้นอยู่ที่สะดืออะไรเรื่องที่หัวใจก็ได้ที่หน้าอกด้านซ้ายนะครับแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆเดินไม่ต้องครึ่งชั่วโมงมันก็จะนิ่งได้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาแต่มันจะมีการบริกรรมบริกรรมนะก่อนที่เข้าบริกรรมอาจจะท่องเลยนะมันจะมีคาถาที่ท่องนิดหน่อยแล้วก็หลังจากเดินเสร็จเราก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแบบนี้นะแล้วก็เสร็จแล้วก็นั่งอีกก่อนที่จะนั่งสมาธิก็ก่อนที่จะเข้าจิตจำก็จะมีภาวนานะนิดหน่อยก็เสร็จแล้วก็แผ่เมตตามันหลับได้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็เหมือนกับทำให้เราติดสมมติเราสุขจิตเรานิ่งเราดีขณะที่จิตเราเนี่ยโอ้วุ่นวายมากอะวันแต่ละวันเราตั้งแต่ตื่นนะตื่นลืมตาขึ้นมานี่เราก็เจอปัญหาเยอะไปหมดนะครับนะโดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้เป็นสินธนาคารทวงไปเท่าอย่างนี้เป็นต้นนะทำยังไงดีเลยก็เลยอ่ะก็ได้นะมันก็เลยปล่อยก็เหมือนปล่อยวางอะเนี่ยแล้วก็เราไม่ฟุ้งไม่เราไม่ตื่นเต้นกับปัญหาที่มันเข้ามาเนี่ยถ้าเราจะรู้เราจะที่หนึ่งคืออะไรพี่

0: ที่หลังๆพี่ก็รู้แล้วก็เริ่มคิดเรื่องของปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับซึ่งมันเป็นกันเยอะจริงนะฮะแล้วก็บางคนอุ้มเป็นหนักกว่าเราอีกก็เลยต้องทำใจก็รอสักวันหนึ่งว่าถ้าเราก็อาจจะใช้หนี้ใช้สินธนาคารให้หมดนะครับแล้วก็เราก็อยู่ก็ไม่ต้องไปทุกร้อนอะไรมากมายนะครับ
1: เนี่ยค่ะก็แสดงว่าก็หลับปกติเนาะในตามช่วงวัยใช่ไหมอาจจะแบบนอนน้อยไม่เหมือนช่วงที่แบบก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่าอาจจะนอนน้อยลงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเคยถามคุณหมอแล้วว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีบางคนก็นอนแค่5ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยก็ตื่นแล้วหมอก็บอกว่าถ้าหลับแบบว่าหลับลึกจริงๆหลับดีอ่ะก็ไม่มีปัญหา
0: ใช่ใช่
1: ไม่มีปัญหาค่ะ
0: เพราะอย่างนี้ครับต้องแสดงว่ามนุษย์เราที่บอกว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ในสมองของคนเรามันมีเคมีมีสารอะไรที่มันหลั่งนะหลั่งได้ดีในที่บอกมันสั่งสารที่ดีก็คือสารเอนโดฟินนะครับคือเดินจงกรมนั่งสมาธินะครับหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องอยู่กับภาวนาเนี่ยบางคนคำว่าภาวนาเนี่ยคืออะไรหรือว่ากำลังการบริกรรมเนี่ยก็บอกว่าบริพฤติกรรมนะก็เรียกว่าสมมติเราก็มีการเดินยืนนั่งนอนใช่ไหมครับอริยบทเนี่ยอริยบททั้งสี่นี้สมาธิได้หมดเลยนั่งสมาธินอนสมาธิก็เดินจงกรมใช่ไหมฮะแม้เดินยืนนั่งนอนนี่ก็ทำให้เป็นสมาธิได้หมดเลยแล้วมันจะเคยกลายเป็นว่าพี่ก็เดี๋ยวนี้พี่มันติดขับรถนี่ลองทีแล้วก็ก่อนจะออกจากรถคงจะก่อนจะขับรถผมจะบ้านเลยก็ภาวนาไปหน่อยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพุทโธพุทโธพุทโธมันก็ขับไปเรื่อยก็เพราะในระหว่างคืออะไรเราอย่าลืมนะเราอยู่บนถนนโอ้โหมันเจอสารพัดเลยนะวันเนี่ยขับเฉียวไปปาดมาบีบแต่อะไรไล่กันนี้เนี่ย
1: เรา
0: ก็มีสมาธิเราก็มีกับการขับรถกับอะไรก็แล้วแต่นะให้จิตมันอยู่ตรงเนี้ยมันก็เบาลงนะมันความฟุ้งซ่านมันน้อยนะครับเราก็ทำไมถึงมาบอกว่าเ
1: ม
0: ื่อก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตมนุษย์เนี่ยขอให้นิ่งเพียงแค่ช้างกันดีกูอ่ะหมายถึงว่าคือจิตเรานิ่งเนี่ยมันจะมีพลังพยายามให้นิ่งๆไว้นะแล้วเวลามันมีอะไรมากระทบอะไรต่ออะไรมันต้องมีสติที่พวกสติเขาพูดกันได้นะเพื่อจะไม่ทำมันต้องทำเองถึงจะ
1: ทำไม่ได้บางทีมันก็ทำไม่ได
0: ้ครับลองทำนะครับรู้เลยว่าโอ้จริงด้วยครับนะฮ
1: ะ
0: ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะครับถึงท่านปรินิพพานเนี่ยก็ถือว่าเพราะจิตที่มีพลังนะครับแล้วก็จิตที่อยู่เป็นหนึ่งเดียวนะท่านก็ภาวนาไปเรื่อยนะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่แบบก็เรียกว่าปัจจตังรู้ด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองนะครับไม่มีคนอื่นจะรู้ไม่ได้ถ้าเราทำเองเราก็จะรู้อะไรครับพูดถึงเรื่องนอนหลับมันที่จริงอ่ะเรื่องของทางการแพทย์ก็ถือว่าการที่นอนไม่หลับและไปฝืนนอนนะครับแล้วก็พอมันฝืนมันคิดนู่นคิดยิ่งลามไปใหญ่เลยไม่ไหวจริงๆนะครับไม่ไหวจริงๆก็เราอายุมากขึ้นนะครับเวลาไปหาคุณหมอก็บอกคุณหมอครับขอยาสำรองไว้หน่อยนะเผื่อคืนไหนนอนไม่หลับค่อยกินใช่ไหม
1: ขอยาสำรอง
0: สำรองเผื่อนอนไม่หลับใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอเราอาจจะกินบ้างไม่กินบ้างอะไรเงี้ยแต่พอรู้แล้วมันก็คุณหมอก็เตือนว่าไอ้การนอนไม่หลับนะครับแล้วก็กลับไม่ได้นอนเนี่ยนะโอ้อันตรายมากนอนไม่หลับแล้วอดหลับมันเสียหายมากเลยนะเสียทำอะไรไม่ได้หดหดโอ้ไอสารที่มันแย่ๆมันหลังมาเลยแต่ถ้าได้นอนนะได้นอนจากแม้แต่ยันนอนหลับ
1: เราก็จะกลับไป
0: ใช่ครับนั่นแหละนะแต่เราอย่าไปกินเองหมอให้มา20 เม็ดกินทีเดียว3 เม็ดไม่ได้ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้นะคะก็คือกินเท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก
0: ็
1: ในประเภทคนทำงานไม่ได้คือมันมีหลายคนนะช่วงบ่ายใกล้เลิกงานยังกินกาแฟอยู่เลยอ่ะพี่หมอ
0: อ๋ออันนี้เรื่องกับ

0: แฟร์โอ้มันมีข่าวมีอะไรเยอะมีเวลาเราดูใน YouTube อยู่ในจริงยังไงนะครับคือเรื่องกาแฟมันก็มีความพิเศษซับซ้อนอยู่พอสมควรนะเพราะเนื่องจากกาแฟเนี่ยมันก็มีหลายระดับเรียกหลายพวกคาเฟอีนนะก็มีบางทีบางคนก็กินไอ้ครีมวันอาจจะมีน้ำตาลมีไขมันนะครับหรือถ้าเป็นกาแฟดำนี่ก็ยังปลอดค่อนข้างจะปลอดภัยแต่การที่กินบางคนก็กินจนติดอะไรเออพี่จะบอกให้ฟังเมื่อก่อนที่พี่กินไม่ได้เลยครับกินตอนเช้านี่โอ้โหมันใจมันสั่นต้องวันนั้นก็คืนนั้นก็นอนไม่หลับทั้งคืนแต่ต่อมาลองฝึกกินไปเรื่อยๆกินเออมันชักจะมันเริ่มที่จะมีมีเฟรชมีความสดชื่นนะ
1: ครับ
0: เออตอนเช้าก็ตัวนี้ก็ทานวันละแก้วนะก็วันละแก้วมันก็ช่วยทำให้เราสดชื่นขึ้นเหมือนกันนะฮะแต่บางคนนี่เขากินเยอะจนชินก็เลย4แก้วคนบางคนไม่กินกาแฟนอนไม่หลับก็มีไง มันถึงบอกมันแปลกๆอยู่นะมันต้องพฤติกรรมของแต่ละคนเนี่ยการตอบสนองต่อคาเฟอีนนะครับคือคนเนี่ยทุกเรื่องทุกอย่างอะไรที่ผมล้างแล้วชอบล้างยาเนี่ยเหมือนกันบางคนกินเนี่ยหายเลยแต่บางคนกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรอย่างเป็นต้นนะครับมันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวแล้วมันก็มีสิ่งที่บอกนั่นแหละว่าเราต้องรู้จักสังเกตตัวเองให้มากที่สุดนะฮะสังเกตแล้วเราจะรู้เองว่าเราโอ้กาแฟมันเราควรจะกินแก้วเดียวพอคุณบอกโอ้ยฉันสองแก้วเลยฉันสบายเอาสองแก้วก็ได้ไม่เป็นไรนะ
1: ค่ะก็ต้องดูเวลานิดนึง
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นวันหยุดยาวเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาพี่หมอจะกิจกรรมอะไรบ้างที่จะบอกคุณผู้ฟังคะ
0: โอ้จริงจริงมันก็แบบเวลาเข้าสู่เรียกว่าลองวีคเอนด์ทีไรนะเราก็บ้านเมืองเราคนไทยเราก็ส่วนใหญ่อยู่ในส่วนกลางที่ส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ อาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดใช่ไหมฮะเดินทางไปตำบุญไปยิ่งเข้าพรรษาด้วยเมื่อไหร่ก็ตามเวลาทุกปีนั่นแหละเวลาเข้าพรรษาวันอาสาฬหะก็มักจะมีการสูญเสียมากๆเลยนะครับโดยการดื่มแล้วก็อันตรายจากจราจรนี่นะครับซึ่งทุกปีเมื่อก่อนนี้คุณหมอแท้จริงนะอาจารย์หมอแท้จริงท่านเขาบอกมาเตือนนะว่าเมาอยากขับเมาไม่ขับอะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วก็สังเกตแล้วนะครับว่าคนที่โดนอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตนั้นนะครับส่วนใหญ่จะเมาสุราใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะมีควบคุมอะไรอย่างไรก็แต่อันนี้เป็นคำที่เตือนนะครับคือพี่ก็คุยกับเวลาเราเห็นด้านพุทธศาสนานะอะไรว่าจุดแข็งบ้านเราเสาหลักอันหนึ่งก็คือพระพุทธศาสนาคือศาสนาพุทธศาสนาที่ช่วยสร้างก็เรียกว่าสร้างความยึดเหนี่ยวให้จิตใจให้คนเรานำไปปฏิบัตินะฮะแล้วก็จะได้เห็นว่าการปฏิบัติยึดหลักย้ำเรื่องศีลนะครับศีล5อะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วคนจริงๆเวลาไปทำบุญอะไรเวลาไปทำบุญไปขอพรผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะที่คือเวลาไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเจอครอบครัวก็จะพากันไปทำบุญจะไปก็เรียกว่าเหมือนกับให้พรมาจากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จิตแต่พี่ว่าจิตมันอยู่ที่จิตใจแหละนะแล้วถ้าไปเมากันทั้งพ่อทั้งลูกทั้งญาติทั้งอะไรหลายนี่กินกันหยุดไปสี่ห้าวันนี่สามวันสี่วันนี่ก็ไปถึงบางทีก็ต้อนรับโอ้วันนี้ญาติมาต้องเตรียมก็ไก่อะไรนะเตรียมทำลาบหมูลาบไก่เตรียมเบียร์เย็นๆเตรียมอะไรเงี้ยมันคือมันเป็นแนวที่เรียกว่าก็มันเป็นสิ่งที่ดีของเราได้สังคมได้มีการมาพบกันในวันเวลาวันจุดอันยาวๆนะแต่ว่าการดื่มก็ดื่มแต่ก็พองามนะแต่ก็ถ้าดื่มเสร็จแล้วก็อย่าออกไปขับอย่าไปอะไรเงี้ยก็ปลอดภัยสิ่งนี้แหละ

0: อย่างอื่นก็ไม่รู้จะเตือนกันไงเพราะเห็นก็เตือนกันทุกปี
1: ค่ะ
0: เตือนก
1: ัน
0: ท
1: ุ
0: กป
1: ีคนที่รณรงค์ก็รณรงค์ไปเนาะเป็นหน้าที่ไปนะแต่ว่าคนที่เขาอาจจะไม่ได้แบบสนใจเพราะว่ามันติดก็จำเป็นมันก็เขาเป็นของจำเป็นนะเขาก็ไม่ได้สนใจว่าเขามีการรณรงค์กันอยู่
0: วันนี้ก็พี่ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องศิวิไลด้วยนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดพระนครศรีธรรมราชใช่ไหมครับเราได้ถาวัดพระธาตุใช่ไหมครับที่ได
1: ้
0: มรดกโลกทางวัฒนธรรมนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยน้องศิวิไลเราก็ควรจะภาคภูมิใจนะครับแล้วก็พี่เชื่อว่าหลายๆคนก็มองคำว่าเป็นของเป็นศูนย์วัฒนธรรมของโลกนี่นะมรดกทางวัฒนธรรมของโลกนี่นะที่ถือว่ามันของยูนิโก้นี่เขาพิจารณาไม่ใช่ได้ง่ายๆนะครับอะไรว่าคือต้องรู้ว่าความเป็นมานะครับว่าทำไมเขาถึงได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็นึกอะไรลองดูสิครับว่าถ้าถือทอดไปประวัติศาสตร์นะของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะวัดพระมหาธาตุใช่ไหมคืออะไร
1: ใช่ค่ะ
0: วัดพระมหาธาตุซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้เลยแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อย่างที่สำคัญที่เราเข้าไปนี่เราจะเห็นว่าวัดในสถาปัตยกรรมนะฮะหรือเราเข้าไปเราจะไปเห็นเนี่ยอะไรที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะไม่ว่าจะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ใช่ไหมที่ทรงไม่เหมือนใครก็ต่างเหมือนกับทางลังกาอะไรนะคล้ายๆกับลังกาใช่ไหมครับที
1: ่
0: คือก็จะเลาะก็เรียกว่าก็จะมีความหมายในเรื่องของพระเจดีย์อะไรต่างๆตอนนั้นที่สนใจนะเมื่อก่อนนี้เวลาเราไปเที่ยวนะฮะเวลาเราไปกราบนมัสการพระบรมธาตุเนี่ยจะมีคนบอกนะน้องคืออะไรเล่าถึงประวัติความเป็นมาว่าพระบรมธาตุเจดีย์นะครับทรงและทรงระฆังใช่ไหมทรงระฆังเขาจะอธิบายฟังเลยว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นสถาปัตยกรรมมันก็เหมือนกับสายมันเหมือนกับเป็นศิลปะด้านศาสนานะศาสนาพราหมณ์เหมือนกับระหว่างอินเดียศรีลังกาหรือเป็นสิ่งสัญลักษณ์เป็นของทางภาคเนี้ยภาคตะวันออกเฉียงใต้อะไรพวกนี้นะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เป็นสิ่งที่อย่างน้อยๆนะเป็นเมืองหนึ่งที่พี่ว่าต่อไปนี้นั่นแสดงว่าในเมื่อเป็นมรดกโลกพี่เชื่อว่านักท่องเที่ยวอย่างน้อยก็ต้องไปกราบนมัสการนะครับแล้วก็จะต้องได้มีการต้องเที่ยวก็ไปเขาเรียกเอาเงินเข้าไปใช่ไหมรายได้ก็จะเข้าไปที่นั่นได้เยอะขึ้น
1: ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็คือผลพวงเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวก็จะมีน่าจะมีกิจกรรมอีกหลายวันน่ะพี่หมอเห็น
0: ครับ
1: เขาก็แชร์กันว่าช่วงนี้คนจะเยอะหน่อยนะคะ
0: อย่างน้อยๆก็เราเห็นโนราได้แสดง
1: ใช
0: ่ไหมศิลปะก็ในเชิงคำว่าศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะวัฒนธรรมใช่ไหมก็สื่อไปเรื่องของโดยเฉพาะทางภาคใต้บ้านเราเนาะเนี่ยก็ภาคภูมิใจด้วยที่คนจังหวัดตรังแต่ก็ดีๆกันต้องสื่ออะไรด้วยก็เราภาคใต้แล้วก็นะวัฒนธรรมประเพณีก็คล้ายๆหมด
1: ก็จริงๆก็ไม่ง่ายนะในการที่จะได้มานะคะต้องมีการรอคอยนะคะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีเชียงใหม่นะคะเป้าหมายถัดไปก็จะผลักดันเชียงใหม่ให้เดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญยูเนสโกก็จะลงพื้นที่ก่อนไปประเมินสักต้นเดือนหน้านะคะแล้วก็มีวัดอรุณเนี่ยส่งร่างเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นไปแล้วนะคะก็คือพระปางอ่ะพี่หมอ
0: ครับ
1: พระปางวัดอรุณใช่
0: คร
1: ับ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าก็ในมาตรฐานสากล แหล่งที่จะเป็นมรดกโลกไทยทุกแห่งนะต้องรักษาสภาพคุณค่าให้โดดเด่นอันเป็นสากลเอาไว้ได้ดีคือจะไม่มีที่ไหนถูกบรรจุในภาวะอันตรายเขาว่าอย่างนั้นนี่คือกว่าจะได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายน้องไม่ง่ายจริงๆค่ะก็ดีใจแหละในฐานะที่เป็นคนนครนะคะกับการที่วัดพระมหาธาตุได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่เดี๋ยวต้องไปค่ะไปเร็วๆนี้ค่ะพี่หมอเพราะว่าเชื่อไหมว่าคนไทยรู้จักวัดพระมหาธาตุเพราะว่าเป็นสถานที่ที่จำหน่ายมังคุดคัดมีเพื่อนบอกว่าอ๋อที่ขายมังคุดคัดตลอดทั้งปีบอกใช่ไม่มีที่ไหนไม่ได้กินต้องไปกินที่นี่มันจะดีนี่มันเสน่ห์เป็นเสน่ห์นะคะแต่ว่าเนื้อสินทินใดก็ต้องเข้าไปสักการะนะคะ
0: ครับ
1: พระพุทธรูป
0: เมื่อก่อนนี้ตอนที่จตุคามดังคืออะไร
1: โอ้โห
0: สุดโอ้จองคิวนะครับที่ก็จะไปต้องไปปลุกเสกที่นั่นถึงจะศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: พี่ก็ได้มาหลายรุ่นเหมือนกันนะได้มาหลายรุ่นครับ
1: ยังอยู่นะ
0: ตอนนี้ยังอยู่
1: นะยังเยอะ
0: อยู่ครับอยู
1: ่อันนี้ย้ายบ้านก็ต้องขออภัยจำเป็นต้องยุติก่อนให้ย้ายบ้านเนี่ยเอาไปไม่ไหวนะคะก็ไม่รู้จะทำยังไง
0: แต่จริงๆนั่นคืออะไรถ้าสายมูนะพระองค์พระจตุคามก็อยู่ในวัดพระศรีในวัดพระมหาธาตุนี่แหละ
1: พระมหาธาตุใช่ค่ะ
0: ก็ต้องตีโจทย์ให้ดีนะครับถ้าสายมูจริงๆเข้าไปแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ในที่นั่นนะครับโอ้ลองคือไปดูเถอะครับนั่นคืออะไรว่าตั้งแต่ยุคเลยนะยุคถ้าว่าจะแต่ละยุคที่สายทอดกันมานะยุคศรีวิชัยยุคอะไรเนี่ยนะคือต้องย้อนไปดูให้ดีพระอะไรนะพระศรีอโศกอะไรที่จำไม่ได้ไหมประวัติศาสตร์มันตรงนี้มันจำ
1: พระศรีธรรมาโศกราช
0: พระศรีธรรมาโศก
1: ถ
0: ้าไปดูดีๆโอ้แบบมันจริงๆนั้นแต่ว่าเราอะเวลาท่านนึกถึงวัดพระธาตุเนี่ยพระบรมธาตุนี่ก็เราจะต้องมีอะไรนะที่นั่นมีโหแหวนก็เรียกนะโมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แหวนนะโม
1: ที่สนามบินยังมีขายเลยพี่หมอ
0: ใช
1: ่ร้านที่สนามบินนครศรีธรรมราชก็มีนะคะใครจะเอาไปบูชาเอาไปอะไรก็ได้นี่นั่นแหละเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลย
0: ครับ
1: เนาะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะมีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับนะคะพี่หมอคะ
0: ได้ครับอยู่เลยครับ
1: สักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

0: เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้ม

0: คุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: มีคำถามจากโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะรุ่นนี้พี่หมอ71ปีนะคะก็เขียนจดหมายมาหาหมอนพรมีโรคประจำตัวคือความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงเป็นมาประมาณ5ปีกว่าแล้วนะคะแต่ว่าปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดกินยาตามหมอสั่งคุมอาหารด้วยออกกำลังกายด้วยการเดินเร็ววันละ30นาทีสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งตอนนี้ก็เลยสามารถควบคุมทั้งน้ำหนักน้ำตาลและความดันได้เป็นอย่างดีค่ะพี่หมอนี
1: ่คร
0: ับ
1: อ
0: ายุ71มีภรรยาใหม่อายุ57แต่ไม่มีลูกด้วยกันนะคะภรรยาก่อนนี้เลิกรากันไปนานแล้วมีลูก2คนแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังมีความต้องการทางเพศอยู่นะคะไปจบปัญหามีข้อสงสัยอยากขอคำแนะนำพี่หมอมี3ข้อยาวๆเลยนะคะน่าจะทำไม่10นาที1อาการเพียหลังๆและพฤติกรรมของภรรยาทำไมระยะหลังทุกครั้งรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าแต่ก่อนภรรยา57ปีเองค่ะพี่หมอก็คนที่พี่หมอพูดบ่อยอ่ะมีอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดแล้วก็ชอบพูดจาแรงๆนะคะ
1: ครับพี่ว่าถ้าจะตอบให้ได้เนื้อได้น้ำสักหน่อยนะคือถ้าว่าไอ้เรื่องของอ่อนเพลียก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมจริงๆเลยว่าคือเราจะย้อนไปถึงว่าคนที่มีโรคประจำตัวแม้อายุจะย่างเข้าไปสู่71แล้วก็ตามนะฮะสิ่งที่น่าสนับสนุนนะครับในเรื่องของพฤติกรรมนะโดยเฉพาะการออกกำลังกายรู้จักควบคุมน้ำหนักน้ำหนักตัวนี่นะแล้วก็โรคที่เป็นที่บอกมาที่แม่โรคเรียก NCDS นะหมายถึงว่าโรคที่ไม่ติดเชื้อโรคเนี้ยมันเกิดจากพฤติกรรมนะฉะนั้นในเมื่อรู้เนี่ยพี่ถึงบอกว่าคนเราต้องรู้ด้วยตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าได้กระทําแล้วนะแม้แต่ว่าตัวเองเป็นแล้วเนี่ยแล้วก็กินยาตามคุณหมอสั่งแล้วก็กินไปตามเสมอใช่มั้ยพอกินเสร็จแล้วเขาจะเห็นแล้วโอ้ที่จริงอ่ะโรคที่มีอยู่เนี่ยคุมได้ใช่มั้ยความดันก็ไม่ให้สูงเกินน้ําตาลก็ให้อยู่ในเกณฑ์นะซึ่งคุณหมอก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่นะเช่นเอ็นซีดีเอ้ยก็เรียกว่าSG1 นะไอตัวที่น้ำตาลสะสมอะนะตัวนี้ก็ไม่เกิน7เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นั่นแหละนะแล้วก็ไอตัวหนึ่งก็น้ำเรื่องความดันนี่ส่วนใหญ่ถ้ากินยาสม่ำเสมอใช่ไหมฮะแล้วก็ไขมันก็อาจจะมียากินนะคือพวกเนี้ยจะเห็นว่าถึงแม้ว่าเป็นโรคประจำตัวแต่ถ้ากินยาและดูแลองรวมๆแล้วนี่ก็อารมณ์ทางเพศหรือความต้องการทางเพศความแข็งแรงทางเพศก็ยังมีอยู่ได้นะฮะนะครับตัวเนี้ยก็แรกนะที่ต่อไปเนี่ยโดยประมาณนะแต่ว่าถามว่าทำไมอ่อนเพลียใช่ไหมเรื่องของอ่อนเพลียเวลาหลังอ่อนเพลียนี่เรื่องหนึ่งอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอายุนี่ที่มากขึ้นด้วยอายุที่มากขึ้นก็มีส่วนนะแล้วก็ฮอร์โมนใช่ไหมฮะแล้วก็ที่ถามว่าละเวลาหลังน้ำอสุจิแต่ละครั้งเนี่ยจะทำให้อ่อนเพลียอันนี้ก็แน่นอนเลยครับเพราะเนื่องจากว่าเวลามีกิจกรรมทางเพศเนี่ยมันก็ต้องทุกระบบในร่างกายนะมันก็จะต้องกว่าที่ถึงสุดยอดเนี่ยบางคนอาจจะใช้เวลานานนะครับเมื่อร่างกายแบบเหมือนกับตึงเครียดเต็มที่นะฮะแล้วก็เวลาหลังก็ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียเป็นธรรมดานะแล้วก็มันมีเรียกว่ามันมีพวกสารบางตัวที่มันหลั่งออกมาเช่นโปรแลคตินนะที่ทำให้ร่างกายนี่มันอ่อนล้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไอ้เรื่องฮอร์โมนนี่ก็สำคัญนั่นแหละที่บอกไปนี่นะก็พยายามที่จะดูน้ำหนักตัวแล้วทำทุกอย่างพฤติกรรมที่ทำอยู่เนี่ยนะฮะก็อย่าให้อย่าละเลยอ่ะนะทำให้เป็นประจำนะ
0: พี่อยากบอกว่าเมื่อก่อนเคยเดินออกกำลังกายพร้อมกันทุกครั้งตอนนี้ก็ไม่ละปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะแก้ไขยังไงดีคือวิธีพูดหรือคำแนะนำอย่างไรดีควรจะมีค่ะข้อนี้เลยยากเนาะอ
1: ย่างนี้ครับถึงเวลาคู่สามีภรรยาเนี่ยนะถ้าไปเจอคนที่ดื้อๆเนี่ย

0: ี่ยนะบางคนก็ดื้อบางคนอยู่เนี่ยบางคนผู้ชายนี่ก็ดื้อนะบางคนไปเจอภรรยาดื้ออะไรประมาณเนี่ยนะเชื่อมั่นตัวเองสูงนะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่ค่อยรู้ตัวผู้ชายก็ไม่รู้ตัวหรือว่าตัวเองนี่แหมต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะตามสุขทุกอย่างนี
1: ่
0: ทีนี้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วบางทีมันก็มันความจำเจความอะไรที่มันกระทบกระทั่งกันบ้างเวลาจำพูดกันอะไรกันเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่เรื่องของไม่ไปออกหมกด้วยชวนไม่ไปอะไรเงี้ยนะแล้วยิ่งจะถามว่าอยู่ในวัยที่อายุขนาดนี้นะครับผู้หญิงก็แน่นอนครับเรื่องของฮอร์โมนที่เรารู้กันนี่แหละว่าลดลงนะเอสโตรเจนพวกเนี่ยของผู้หญิงไงนะก็ทำให้มีปัญหาเพราะฮอร์โมนมันจะต้องควบคุมในทุกระบบนะของร่างกายเนี่ยยิ่งถ้าคนพื้นฐานทางอารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยนี่มีอะไรมากระทบนิดหน่อยก็ทำให้เกิดอารมณ์ที่ไม่ค่อยถูกนะและคุมไม่ได้อะไรเงี้ยนะเป็นต้นแต่ว่าบางคนเนี่ยพี่ก็เคยเจอนะคนที่ปล่อยอยู่ขณะนี้มันเขาไปปฏิบัติทำไปอะไรเนี่ยมันมีส่วนดีเยอะเหมือนกันนะทำให้จิตใจเขาความเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์เขาดีขึ้นพูดกันเข้าใจง่ายขึ้นอะไรพวกนี้นะนี่ก็พอดีครับ
2: ลองหาวิธีอย่างนี้ค่ะ
0: ครับลอง
2: เน้นไปปฏิบัติ
0: ก็พยายามอย่าทะเลาะอย่าขัดแย้งบางทีก็ยอมได้ก็ยอมกันไปอย่าไป
2: เดี๋ยวนี้แต่ยิ่งยอมได้ก็ยอมยอมไม่ได้ก็อย่ายอม
0: อย่าพี่ก็บอกว่าเถียงอะไรเถียงได้นะแต่อย่าไปเถียงภรรยานะไม่มีวันชนะ
2: ถูกต้องนะถูกต้องนะคะนะคะไอข้อที่สองที่คุณพี่71ก็ถามเรื่องการหลั่งของน้ำอสุจิในผู้สูงอายุเนี่ยแกบอกว่าผมเคยได้ยินมาว่าไม่ควรหลั่งบ่อยๆเพราะทำให้สุขภาพทรุดโทรมอายุสั้นลงอันนี้เรื่องจริงไหมเคยอ่านเจอในตำราจีนโบราณนะที่เขาบอกว่าร่วมรัก10ครั้งควรหลั่งเพียงครั้งเดียวในหลักการแพทย์ปัจจุบันแพทย์แผนปัจจุบันข้อได้จริงยังไงคะพี่หม
0: อจริงๆตามหลักการเมื่อก่อนนี่นะทางความเชื่อเป็นความเชื่อแล้วกันรู้สึกว่าเขาเชื่อว่าเพราะเนี่ยที่บอกนี่แหละเวลาหลั่งน้ำอสุจิผู้ชายวันที่หลั่งทีนึงโอ้โหหมดแรงหมดเรี่ยวหมดแรงกว่าจะฟื้นตัวได้นี่บางคนโอ้โหหลายวันอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าโอ้นี่มันพลังที่มันต้องสูญเสียไปเนื่องจากในตัวน้ำอสุจินี่แหละเขาเปรียบเป็นเหมือนว่าพลังชีวิตก่อนอะไรนะฉะนั้นที่บอกว่าหลั่งบ่อยจะทำให้อายุสั้นลงอ่ะที่จริงถ้าในทางการแพทย์ปัจจุบันในที่จริงเขาบอกว่ามันอาจจะมีผลเสียด้วยซ้ำไปนะที่บางคนที่บอกเวลาไปมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่หลังเนี่ยที่เราเคยได้ยินบ่อยเลยว่าถ้าผู้ชายไม่หลังเนี่ยเขาจะทำให้ปวดนวงนะครับมันตึงตรงหุ้มเชิงกรานเนี่ยคิดว่ามันยิ่งจะทำให้หงุดหงิดไปซ้ำไปนะถ้าเป็นหลายๆครั้งเนี่ยมันโดยเฉพาะมันความตึงเครียดในหุ้มเชิงกรานนะโดยเฉพาะต่อมลูกหมากเขาก็ในปัจจุบันก็ถือว่ามันจะทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดการคั่งของเลือดที่มันไปอยู่ตรงบริเวณกุ้งเชิงกรานเนี่ยมันจะทำให้ปวดใช่ไหมแล้วก็สร้างความเครียดหงุดหงิดได้แต่ละประเด็นเพราะนั้นก็เดินสายกลางที่บอกว่าเอาที่พอได้นะก็ถ้ามันร่วมสักสองครั้งทั้งสองครั้งไม่หลังไม่เป็นไรแต่ถ้าครั้งที่สามเลยอย่างเงี้ยมันน่าจะต่อยซะบ้างนะมันจะได้โกงๆอะไรประมาณนี้นะถ้าเราคิดถึงเรื่องธรรมชาตินะความเชื่อต่างๆมันอยู่ที่ตัวตนเราด้วยนะหรือไรว่าอยู่ที่ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายนะสิ่งนี้มันเป็นตัววัดเรารู้ด้วยตัวเองนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเราก็ต้องหาข้อมูลนะในเชิงของความเป็นจริงด้วยนะดูสุขภาพเราเป็นหลักอย่าไปหักโหมที่เขาว่ากันว่าบางคนผู้ชายเนี่ยมันเสียเชิงชายไม่ได้เนี่ยนะจะไปมีกิจกรรมออกนอกบ้านมันต้องหาตัวช่วยที่ว่ากินไปหนึ่งเม็ดไม่พอกินสองเม็ดนะกินไปจนกระทั่งหลับไปไม่รู้ไม่ตื่นอะไรอย่างประมาณเนี่ยนะต้องระวัง
2: นะครับเรื่องนี้ด้วย ข้อสุดท้ายการที่ มีโรคประจำตัวเบาหวาน

0: ความดันไขมันถึงแม้จะควบคุมค่าน้ำตาลหรือความดันได้ดีแล้วอันนี้มีส่วนทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมเร็วขึ้นหรือว่าทำให้อายุสั้นกว่าคนทั่วไปที่ไม่มีโรคหรือเปล่าอยากจะขอคำแนะนำสำหรับคนในวัยนี้นะคะพอจะมีตัวช่วยพวกอาหารเสริมคุณภาพดีที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมกับวัยจะแนะนำยังไงได้บ้าง
1: ครับ
0: ขอตัวช่วย
1: จริงๆอย่างนี้ครับเจริญก็ไม่ค่อยจะแนะนำให้ไปซื้อยาโดยเราไม่ได้ว่าไอ้เรื่องอะไรนะสงสัยเรื่องของสมัยนี้มันเป็นเรื่องของข่าวสารนะที่ต้องการขายกันในไอ้ต่างโซเชียลอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้ต้องแยกแยะให้ดีเลยนะฮะโดยเฉพาะก่อนที่จะกินอะไรเนี่ยพวกยาก็เลยนะอาหารเสริมพวกสมุนไพรเนี่ยขนาดพี่ทำสมุนไพรอยู่นี่พี่ก็ระวังเราไม่ใช่ก็เรียกยาเลยนะยาเทวดานะไม่ใช่ว่ากินแล้วรักษาได้ทุกโรคนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือต่อไปวันนั้นพี่เจอกับอาจารย์เพื่อนกันเขาเป็นอาจารย์ด้านกฎหมายก็จะไปออกกฎหมายใหม่ว่าคนแพทย์แผนไทยนี่สามารถที่จะดูแลนะครับหมายถึงว่าเวลารักษาโรคเนี่ยหมายถึงว่าต้องรู้ผู้ป่วยเนี่ยเขามีผลเลือดออกมาใช่ไหมผลเลือดความดันไขมันเนี่ยสามารถที่จะพอเห็นแล้วว่าความดันสูงไขมันสูงน้ำตาลสูงอะไรเงี้ยนะเขาก็สามารถที่เอาแล็บแล้วก็มาเรื่องของการให้ยาที่เหมาะสมซึ่งยาพวกนี้นะฮะถ้าเกิดหมอที่เป็นชำนาญ นะครับเรื่องของการให้ยาแต่ละอาการพวกนี้มันก็ปลอดภัยนะแล้วก็มาถึงเรื่องของอาหารเสริมอาหารเสริมก็เหมือนกันนะครับปัจจุบันมันมีสารสกัดเยอะไปหมดนะฮะและทำลายเยอะมากพี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะควรจะศึกษาผู้รู้อ่ะอาจารย์แล้วก็เภสัชกรรมเป็นสัตวกรอ่ะเป็นสัตวกรหรือไม่ก็หมอนะฮะต่างๆพวกนี้ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าที่ทำอยู่แล้วดีที่สุดแล้วการออกกำลังกายกันพักผ่อนอะไรพวกนี้ต้องอะไรครับผม
0: พี่หมอให้เบอร์ด้วยดีกว่านะคะเผื่อว่าจะได้โทรเพิ่มเติมนะคะในช่วงวันหยุด
1: กับยาเรื่องโทรศัพท์นะครับ0876977666 0876977666นะครับเบอร์นี้โทรได้ครับ
0: เบอร์นี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะโทรในช่วงวันอาทิตย์วันจันทร์ถึงวันเสาร์หน้านะคะเพราะว่ากว่าจะเจอวันอาทิตย์ก็ประมาณ60วันนะคะก็โทรได้วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพี่หมอคะเจอกันอาทิตย์หน้านะคะเวลาเดิมค่ะลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนข่าวโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮโปแม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮโปแม็กซ์
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่าง

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเรา

0: ใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
0: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุทร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ลูกไส้บังเกิดเก่าอีหลีตัวนี่
1: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ครูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ใส่อะไรเปลือกลำไยหรือซองบุหรี่อยากจะได้หุ่นยนต์ดีๆหนูอยากจะมีน้องตุ๊กตาถ้าได้ดังฝันจะรีบเอาไป

0: ขอบคุณครับเด็กหญิงปรางเนี่ยผมเขียนที่บ้านคุณสุเทพวงศ์ฮบปี2528เข้า29แต่เดี๋ยวนี้บ้านเราเด็กหญิงปราง
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
6: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยมเป็นหนึ่งเกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีN2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: นะคะ27 เดือน 7ค่ะ27 กรกฎาคม 2569กลับมาเจอกันนะคะในเช้าวันจันทร์สบายสบายวันนี้ทักทายชาวเฟซเหมือนเดิมด้วยนะคะแล้วก็ทักทายทุกท่านที่ฟังผ่านอสมททั่วประเทศไทยวันนี้มีฝนตกนะคะหนักถึงหนักมากด้วยก็ต้องรับมือนะคะจริงๆตั้งแต่เมื่อวานนะคะที่กรมอุตุเตือนไปจนถึงวันที่30ก่อนนะคะในช่วงระยะ4วันเนี่ยค่ะ26 27 28 29นะคะแล้วก็30นะคะจริงๆก็5วันแต่ว่าเมื่อวานนี้มันก็ผ่านมาแล้วนะวันนี้ก็ยังคงมีตกหนักอยู่หลายพื้นที่นะคะบางแห่งก็หนักมากเช่นภาคอีสานภาคกลางตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนนะคะก็มีมรสุมด้วยนะที่จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็อีกอันหนึ่งที่ต้องตรวจสอบกันบ่อยก็คือพายุโซนร้อนโนอึนโนอึนนี่ปกคลุมบริเวณมณฑลกวางตุ้งของจีนนะคะใครที่จะเดินทางไปจีนตอนนี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะวันนี้27เนาะที่จะหนักอยู่ก็คืออีสานมีหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็อันนี้หนักมากนะคะประมาณกี่จังหวัดเนี่ย7-8จังหวัดนี่แหละค่ะวันนี้หนักมากภาคอีสานก็มีหนองคายบึงกาฬนครพนมภาคกลางจะหนักอยู่ที่กาญจนบุรีตะวันออกจะหนักอยู่ที่จันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้วันนี้ระนองกับพังงานะคะอันนี้หนักมากที่หนักธรรมดาภาคเหนือหนักธรรมดาก็คือหนักยังไม่มากเหรอฮะก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อีสานมีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางนะคะเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อกี้กาญจนบุรีหนักมากก็เพิ่มหนักขึ้นมาจากราชบุรีและสระบุรีส่วนภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีและระยองภาคใต้นะคะประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตค่ะอันนี้ที่หนักนะหนักแต่ไม่มากแล้วก็ประมาณนี้วันนี้27นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยรายงานกันนะคะจริงๆทางกรมอุตุเขาแจ้งแล้วล่ะ28จังหวัดไหนบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้27นะก็ประมาณนี้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักแล้วก็หนักมากนะคะก็เตรียมรับมือเอาไว้เนาะติดตามการประกาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดแล้วก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะใครที่จะไปต่างประเทศอย่างจีนเนี่ยถ้าจะเช็คให้แบบเป๊ะเลยก็โทรที่กรมอุตุเอาละกันเนาะ1182ค่ะ1182ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโทรไปสอบถามจากเจ้าหน้าที่เวรพยากรณ์ได้นะคะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะส่วนใครจะไปท่องเที่ยวก็ต้องโอ้ก็ช่วงนี้ก็น่าเที่ยวเนาะนี่เลยเห็นภาพโค้งเอสที่ภูทับเบิกอะค่ะเมื่อวานประทึกมากนะคะรถตู้เบรกแตกโอ้โหพุ่งนะคะลงไปสวนกับรถกระบะบาดเจ็บไป6คนนะคะคือเบรกแตกแล้วมันต้องอยู่ซ้ายใช่ไหมเพราะว่าช่วงจังหวะลงเขารถกระบะขึ้นมาพอดีค่ะโอ้จะไปไหนได้ล่ะเต็มเลยนะคะนี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนเที่ยงเมื่อวานนะคะจริงๆก็ชนกัน 3,000 นะอันเนื่องมือเกิดมาจากรถตู้นี่แหละค่ะเป็นรถตู้นำเที่ยว เดินทางลงจากยอดภูทับเบิกเมื่อถึงจุดเกิดเหตุนะคะเป็นโค้งลงเขารถตู้ก็เบรกมันขัดข้องนะคะไม่สามารถชะลอความเร็วได้ก็พุ่งรถตอนแรกชนท้ายรถเก๋งคันหน้าก่อนแล้วเสียหลักไปประสานงาเท่ากับรถกระบะที่กำลังขึ้นเขามาโอ้โหสภาพรถตู้นี้พังยับเยินนะคะอัดติดอยู่กับข้างรถกระบะแล้วก็มีรถเก๋งถูกอัดขนาบข้างอีกทีหนึ่งนะตำรวจสภ.ลมเก่าพื้นที่นะคะพร้อมหน่วยกู้ชีพก็รีบเข้าไปให้การช่วยเหลือนะคะมีผู้บาดเจ็บ6รายนะคะโอ้โหก็ต้องอันนี้สภาพรถคู่กรณีจะต้องดูก่อนนะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงนะคะเพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะโค้งตรงนี้เขาเรียกโค้ง S1 เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในโค้งอันตรายที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะใครที่ไปภูทับเบิกคงจะนึกภาพออกเนาะปาดเสียวมากเนาะปาดเสียวจริงๆนะคะสำหรับโค้งนี้ใครที่ขับรถขับลาอยู่ก็นะคะระมัดระวังอันตรายนะคะตอนเช้าตอนดึกตอนไหนก็ตามอ่ะเนาะมันก็สามารถเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ทั้งนั้นเนาะสำหรับเรื่องของการขับรถนะคะจริงๆมีเยอะนะเป็นแต่ละวันนะคะรถชนกันเนี่ยแต่ว่านี้เห็นว่าในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนะคะพรุ่งนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์เลยค่ะเป็นวันหยุดยาวที่หลายคนอาจจะเดินทางนะคะอากาศก็น่าเที่ยวเนาะตามภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะภูทับเบิกก็น่าจะมีคนเดินทางเยอะนะคะไปนู่นไปนี่นะคะมาที่นครก็ได้นะช่วงนี้เขาจะมีนิทรรศการถาวรแล้วนะคะสำหรับพระมหาธาตุเมืองคอนของเราค่ะที่เพิ่งจะได้รับการประกาศขึ้นเป็นมรดกโลกนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะตอนนี้ทั้งชาวไทยต่างประเทศก็มาเที่ยวกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะวัดพระมหาธาตุเนี่ยได้ประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลกเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6แล้วนะคะหลังจากนี้ก็เชื่อว่าคนไทยและต่างประเทศก็จะแห่แหนกันมาเที่ยวแน่นอนผลประโยชน์เรื่องของทางเศรษฐกิจก็จะเกิดขึ้นนะคะนี่คือผลพลอยได้นะคะขณะนี้กรมศิลปากรยังคงทำหน้าที่ดูแลบูรณะวัดพระมหาธาตุร่วมกับจังหวัดอยู่นะคะก็จะต้องจัดการในเรื่องของการดูแลรักษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกรวมถึงการก่อสร้างอาคารร้านค้าใหม่ทั้งหมดจะต้องไม่ลดความลดทอนคุณค่าของมหาธาตุนะคะก็ถือว่า3ปีต่อเนื่องนะคะที่ประเทศไทยได้มรดกโลกค่ะเนาะซึ่งปีหน้าก็หวังว่าน่าจะมีข่าวดีอีกนะคะเห็นมีการเสนอเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับการบรรจุในบัญชีชั่วคราวแล้วนะคะมาตั้งแต่ปี58แล้วค่ะที่อยู่ในการพิจารณาก็หวังว่าปีหน้าน่าจะมีข่าวดีนะสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้สายมาแล้วไปรับกันนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณศรีขา
0: ค่ะพี่อะไรคะ
2: ต้องเป็นป้าแล้วแหละชื่อชวนเพลินมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
0: ชื่อชวนเพลินเหรอคะ
2: ค่ะ
0: โอ้โหเท่มากชื่อนี้อำเภออะไรของอุตรดิตถ์คะ
2: อยู่อำเภอเมืองค่ะอยู่หัดกวดตำบล
0: หัดกวดอำเภอเมืองเชิญค่ะเชิญค่ะ
2: ก็คือก็เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นน่ะนะคะคือว่าของป้ากับของลุงเนี่ยไปเราลงทะเบียนทางโทรศัพท์เนาะพอลงเสร็จเขาก็มีขีดถูกมาสีเขียวขึ้นมาว่าเราอ่ะลงทะเบียนสำเร็จแล้วว่างี
0: ้
2: ทีนี้ก็คือตอนนี้หมายถึงว่าพอเราลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็เย็นใจแล้วเนาะยังไงเราได้ลงแล้วนี้ไงทีนี้พอถึงเวลาไปเช็คสิทธิ์เขาไปเปิดให้ไปเช็คที่สำนักงานเทศบาลน่ะก็ ็ไปเช็คเขาก็บอกว่าไม่มีรายชื่อว่าเราไม่ได้ลงทะเบียนมึงเป็นไปได้ยังไงเขาบอกมันเช็คขึ้นมาแล้วว่าเราไม่ลงทะเบียนก็เอ๊ะมันเป็นยังไงก็พอวันอีกวันนึงก็เลยไปธนาคารกรุงไทยให้กรุงไทยเช็คเขาก็มันก็ขึ้นมาเหมือนกันว่าป้าไม่ได้ลงทะเบียนป้าก็เลยว่าไม่ได้ลงได้ยังไงเนี่ยเมื่อขึ้นมาว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วเราก็คือนอนใจในกรณีนี้จะต้องทำยังไงอุทธรณ์ไงเขาบอกว่าจะอุทธรณ์ได้ยังไงเพราะคือว่ามันเข้าข่ายในกรณีที่เราไม่สนใจที่จะลงทะเบียนคุณศรีมันเป็นอย่างนี
0: ้โอ้นี่คือไปธนาคารมาแล้ว
2: ใช่ไปธนาคารกรุงไทยนะคะให้เจ้าหน้าที่เขาเช็คให้เลยเอาแล้วทีนี้ในกรณีป้านี่จะต้องเป็นยังไงจะต้องอุทธรณ์มันจะอุทธรณ์ได้ไงคนอุทธรณ์คือเขาลงทะเบียนเขาว่าอย่างนี้เนาะเขาก็ต้องมาลงทะเบียนแต่ทีนี้ในกรณีของป้าเนี่ยมันจะมีหลายคนที่เขาไม่สนใจที่จะลงทะเบียนบัตรประชารัฐเขาว่าอย่างนี
0: ้
2: เขาในสิทธิ์ทีนี้ในกรณีของป้าก็คือก็เหมือนกับป้าไม่ได้สนใจที่จะลงมันก็จะตัดชื่อออกไปโดยอัตโนมัติบอกโอ้ยแค่นี้ก็ตายป้าลำบากเพราะว่าสามีป้าน่ะเขาเป็นทหารผ่านศึกนะคะก็ใช่ใส่เหล็กอะใส่เหล็กหลังอะก็ต้องทำคือทำงานอะไรไม่ได้แล้วแถมตอนนี้มาเป็นมะเร็งตับป้าทุกเดือนเนี่ยทุกในบางทุก3เดือนเนี่ยป้าจะต้องไปให้ชีโมที่โรงพยาบาลนาเรศวรเพราะว่าทางโรงพยาบาลอุตรดิตจะส่งไปคือค่าใช้จ่ายค่าอะไรอย่างค่ารถเราใช้ในบัตรได้ใช่ไหมคะแต่ค่ากินค่าอยู่อะคือทุกอย่างตอนนี้ป้ารับภาระคนเดียวงานในบ้านเพราะว่ามีแม่คนนึงแม่ก็แก่แล้วอะเนาะก็เราก็รับภาระนี่มาถึงว่าป้าเย็บผ้ามีบ้างไม่มีบ้างรับปะรับแก้อะไรเงี้ย
0: ค่ะค่ะ
2: แล้วทีนี้คุณศรีจะแนะนำยังไงได้บ้าง
0: คือไปมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ได้แล้ว
2: ใช่
0: เ
2: ขาบอกว่ามัน
0: ตายใหม่ไม่ตายเก่า
2: ป้าคือของตัวป้าเนี่ยใช้ตั้งแต่รุ่นแรกที่ว่าจะเป็นใช้บัตรประชารัฐแล้วมารุ่นสองนี่ที่ใช้บัตรประชาชนแต่ข้อของลุงนี่เพิ่งจะใช้ตอนใช้บัตรประชาชนเนี่ยค่ะ
0: โอ้ก็ถือว่าเป็นรายเก่าทั้งคู่ถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่
0: รายเดิมทั้งคู่ก็ตอนแรกบอกว่าไม่ต้องยืนยันตัวตนอะไรได้เลยใช่ไม่ใช่เหรอคะถ้าเป็นรายเดิมอะ
2: ก็ไม่คือที่เขาให้ยืนยันคือเราก็ยืนยันทางโทรศัพท์แล้วเนาะเขาก็บอกลงทะเบียนสำเร็จ
0: บอกไปสำเร็จทั้งคู
2: ่ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วอยู่พอไปปุ๊บก็บอกว่าไม่มีสิทธิ์แล้ว
2: ใช่ทีนี้เราจะต้องจัดการไงในเมื่อไปติดต่อธนาคารแล้วคือธนาคารเขาก็บอกไม่ได้แล้วนี่ไงถ้าตัดสิทธิ์ลำบากมากเลยนะคุณศรี
0: ไปธนาคารไหนมาคะ
2: ไปกรุงไทยค่ะตอนแรกไปเทศบาลคือเทศบาลก็จะเปิดวันสต็อปเซอร์วิสใช่ไหมของเพราะว่าทับเขาบอกว่าไปที่ธนาคารคนมันจะแน่นมากเขาก็เลยที่ทางเทศบาลวังกะพีอ่ะเขาเปิดให้ไปรู้ที่นั่นคือก็ไปเช็คที่นั่นเรียบร้อยแล้วคือเขาจะมีหน้าที่ทุกจุดเจ้าหน้าที่เขาดีมากเขาบริการให้นะคะแต่ตอนนี้เขาไม่มีเราก็ร้อนใจเนาะเพราะวันใกล้เวลาก็เลยไปธนาคารอีกไปกรุงไทยนะคะไปธนาคารกรุงไทยเขาก็เช็คขึ้นมาแบบเนี้ยเขาบอกป้ามันไม่มีรายชื่อไม่มีข้อมูลขึ้นมาเลยแสดงว่าป้าไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเลยเขาว่าอย่างนี้บอกโอ้โห
0: ป้าไม่ได้ลงทะเบียนใหม
2: ่ลงทางโทรศัพท์ค่ะแต่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาแต่ตอนที่เราลงโทรศัพท์อ่ะมันขึ้นมานะคะทั้งสองคนเลยว่ามันฉีดถูกเครื่องหมายถูกเนาะสีเขียวแล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จว่าอย่างเงี้ย
0: ตอนนี้ถ้าป้าเข้าไปในแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันจะขึ้นว่าอะไร
2: ไม่มีข้อมูล
0: เนี่ยค่ะ
2: ไม่มีข้อมูลค่ะลงทะเบียน
0: ไม่มีข้อมูลเลย
2: ใช่บัตรประจำตัวลงทะเบียนบัตรประจำตัวไม่ถูกต้องให้กรอกป้อนรหัสก็รหัสไม่ถูกต้องได้ขึ้นแบบนี้อย่างเดียวก็เลยต้องไปธนาคารเองนะ
0: จริงก็ทบทวนสิทธิ์ได้นะผ่านแอปเป๋าตังค์แอปทางรัฐอีกแอปนึงนะคะหรือธนาคาร
2: ใช่มันก็จะได้แต่ที่นี่คือไปก็ไม่มีก็ไปพอไปที่ไหนเขาก็บอกไม่มีข้อมูลอะไรอย่างนี้ไงเขาบอกมันเป็นแล้วก็เลยแล้วผลออกมาเป็นไงถ้าอย่างนี้ก็คือข้อมูลไม่มีอะไรมันก็ต้องโดนตัดสิทธิ์อยู่ดีว่าอย่างเงี้ย
0: ถึงว่า
2: เป็นการจงใจที่จะตัด
0: พลาดไปได้ยังไงป้าเคยโทรศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบัตรหรือยังคะ02109-2345
2: ทีนี้เมื่อวานนี่ป้าไปติดต่อเพราะว่าวันนี้ป้าจะต้องไปช่วยเขาทำแบบไปพัฒนาจิตอาสานะคะแล้วเขามีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมาป้าก็เลยไปคุยกับเขาเขาขอเบอร์ไว้ทีนี้เมื่อวานนี้เขาโทรแล้วทางลูกนี่รู้สึกจะเป็นศูนย์ลูกค้าที่คุณศรีพูดเนี่ยเขาบอกเป็นวันหยุดราชการให้ติดต่อในวันทำการเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะติดต่อให้ใหม
0: ่
2: ไม่รู้จะได้
0: ถึงห้าโมงเย็น
2: วันนี้เขาจะทำ
0: เรื่องให้
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะ
2: ก็หวังอยู่แค่ตรงนั้นแต่ทีนี้
0: ใช่
2: แต่ทีน
0: ี้แต่ทีนี้ก็ได้ค่ะเบอร์นั้นอ่ะ
2: มันคือเราเหมือนกับไปคล้องอะเนาะลงโทรศัพท์ลงอะไรก็ได้แค่นั้นแหละมันแบบเราไม่ค่อยได้สนใจเรื่องทางนี้ไงคะมันจะไม่คล้องทางนี้ถ้าเจ้าหน้าที่เขาทำให้โดยตรงมันอาจจะพอจะมีหวังทางเนี้ยแต่ทีนี้ที่โทรมาหาคุณศรีคือว่าที่เขาโทรมากันหลายๆคนน่ะมันไม่เห็นมีในกรณีของป้าเลยใช่ไหม
0: ยังไม่เจอใช่ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: ที่เขาร้องเรียนมาก็ยังไม่เจอแบบนี้
2: ใช่ต้องโทรมาหาคุณศรีไง
0: เดี๋ยวรอวันนี้อีกทีหนึ่งนะคะลองให้คุณใกล้ชิด02109-2345นะโทรให้อีกทีหนึ่งค่ะว่าเขามีปัญหาอะไรตรงไหน
2: ค่ะ
0: นะคะ
2: ค่ะเขาจะโทรให้
0: เด
2: ี๋
0: ยว
2: ค่ะเจ้าหน้าที่ยังไง
0: ก็ป้าแจ้งหน่อยนะว่าทบทวนสิทธิ์ได้ไหมกรณีแบบนี
2: ้ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะหวังจ้าหวังให้คุณศรีเป็น
0: ว่าหวังว่าเนาะคงจะได้ของทั้งคู่เลย
2: เพราะว่าในกรณีของป้ามันไม่มีไงมันไม่มีไงใช่ไหมค่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะ
0: โชคดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: านผู้ฟังคะสำนักงานกสทช.ขอเตือนประชาชนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ทุกท่านระมัดระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698นะคะซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสตินะคะแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดหรือว่าอย่าเปิดเผยข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP เลยนะคะทั้งนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือว่าบวก698ติดต่อประชาชนหากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจเป็นสัมภาระเป็นธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุที่ตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่านั่นเป็นมิจฉาชีพแล้วก็วางสายทันทีสำนักงานกสทช.ยังขอความร่วมมือช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุทุกท่านเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และขอย้ำนะคะว่าขอให้ตั้งสติแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันดีที่สุดค่ะน้องดงก็ต้องเตือนกันบ่อยหน่อยค่ะช่วงนี้
1: ครับผมนะฮะสวัสดีพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะนะคะเพราะว่ายังมีมิจฉาชีพนะคะที่ใช้เบอร์โทรโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะไอที่ขึ้นบวก697บวก698นะคะไม่ต้องไปรับสายมิจฉาชีพคือตีเก๊เขาเรียกว่าตีเก๊นะคะปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ตีเก๊
0: มิจฉาชีพแน่นอนเออนะคะ
1: ถ้าจะเห็นเบอร์ยาวๆมาเนี่ยนะครับโอ
0: ้ใช่
1: นะสงสัยไว้ก่อนเลยนะครับ
0: ไม่ต้องไปรับให้เสียเวลา
1: ใช่ใช่ใช่
0: บางคนก็บอกว่ามาเถอะเดี๋ยวจะด่ามันก่อนนะบางทีด่ามันก็ด่ามันก็ไม่เจ็บพวกเนี้ยเอาจริงๆนะเออด่า
1: ไม่รู้สึกรู้สาพวกนี
0: ้ไม่รู้สึกจริงๆเพราะว่าเหมือนจะเขาโดนโดนอะไรมาทำไมเขาถึงไม่รู้สึกรู้สามันก็โดนอบรมมาแบบนี้ว่าอย่าไปต่อล้อต่อเถียงให้เอาเงินอย่างเดียวอ่ะเออประมาณนี้เออหลอกเอาเงินมันอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะคะล่าสุดโดนอีกแล้วค่ะน้องดุ้งอันนี้พ่อแม่เดือดร้อนเลยค่ะลูกสาววัย28รับจ้างหิ้วของถูกจับคาสนามบินญี่ปุ่นเลยค่ะเมื่อวาน
1: โอ้ครับ
0: อีกแล้วค่ะอีกแล้ว
1: บอกว่าซุกซ่อนในถุงกาแฟใช่ไหมพี่
0: โอ้ดูสิ
1: ยาเสพติดยัดไว้ในกาแฟแล้วก็มาบอกเราว่าต่างหิ้วกาแฟไปให้หน่อย
0: นั่นไงเนี่ยก็เป็นยาไอซ์นะคะสรุปอันนี้ไม่ใช่เฮโรอีนนะเป็นยาไอซ์ค่ะพ่อกับแม่ของน้องจุธาทิพย์วัย28ปีนะคะพร้อมด้วยแฟนหนุ่ม28เท่ากันเลยแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่ง3คน3คนนี้ทำอาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยในญี่ปุ่นโดยออกเดินทางไปญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่11นะคะกรกฎาคมนี่แหละขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองเมื่อไปถึงสนามบินของฟุกุโอกะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบสัมภาระปกติก็เจอยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟของจุธาทิพย์ก็ถูกควบคุมตัวเลยนะคะตอนนี้พ่อกับแม่ที่อยู่เมืองไทยบอกว่ามีบุคคลปริศนาฝากยิ้วของข้ามประเทศเชื่อว่าทำเป็นขบวนการยอมรับว่าลูกสาวของตัวเองไม่รอบคอบตัวแฟนของผู้ที่ถูกจับก็บอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้ตั้งกลุ่มไลน์นะชื่อว่าเทียนช็อปเพื่อรับจ้างยิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นแล้วคนไทยที่จะฝากของไปญี่ปุ่นด้วยต่อมาเมื่อวันที่10มีไลน์ชื่อว่าอิงอิงทักมาในกลุ่มว่าจะจ้างให้ยิ้วของไปญี่ปุ่นหน่อยโดยแพ็คสินค้าน้ำหนักรวม12กิโลแพ็คในกล่องน้ำตาลสีน้ำตาลปิดสกอตเทปมาแบบหนาแน่นเลยนะคะแฟนหนุ่มบอกว่าขณะนั้นไม่แน่ใจว่าแฟนเนี่ยได้เปิดกล่องดูหรือเปล่าว่าข้างในเป็นอะไรแต่ที่ผ่านมาลูกค้าคนนี้เคยจ้างให้ส่งของแล้วนะเมื่อเดือนพฤษภาคมก็เลยไม่เอกใจค่ะน้องรุ่งคนเดิม
1: ครับ
0: ครับจริงๆเนี่ยเคยให้หิ้วแล้วรอบหนึ่งพอรอบนี้เมื่อเครื่องลงที่ญี่ปุ่นตอน7โมงเช้าก็เจ้าหน้าที่ที่สนามบินฟุกุโอกะก็ตรวจสอบสัมภาระก็ถูกควบคุมตัวทันทีนะคะ เจ้าหน้าที่สนามบินนำตัวไปสอบสวนหลังสอบสวนเสร็จเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวแฟนหนุ่มกับเพื่อนเหลือเพียงสุธาทิพย์คนเดียวตอนนั้นยังไม่แจ้งว่ามีความผิดอะไรวันต่อมาก็ไปที่กงสุลใหญ่ที่ฟูกูกะเพื่อติดต่อทราบรายละเอียดก็ถึงทราบว่ามียาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในกล่องที่คนชื่ออิงอิงเอามาฝากมันจะอยู่ในซองกาแฟอีกทีนึงนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยหิ้วไปทั้งหมด8กล่องนะคะ
1: ครับ
0: ที่รับจ้างหิ้วไปเนี่ยหิ้วไป8กล่องนะคะแต่ว่ายกเว้นในกล่องของคนที่ชื่ออิงอิงเนี่ยไม่ติดต่อไม่มีคนมาติดต่อรับสินค้าแล้วก็บล็อกทุกช่องทางไปเลยนะคะโอนเงินค่าจ้างมาแล้วเรียบร้อยนั้น 3,600 บาทนะคะ
1: โอ้โห
0: นี่เป็น
1: อุทาหรณ์อีกแล้ว
0: อุทาหรณ์อีกแล้ว
1: คือถึงแม้ว่าจะเคยเราจะเคยรับหิ้วกันมาแล้วก็ตามอ่ะแต่ว่าพอเห็นข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยต้องตรวจสอบสิ่งของนั้นให้ดีเลยพี
0: ่ไม่รู้ว่าต้องเปิดอ่ะเราต้องเปิดกรีดออกดูแล้วค่อยแพ็คให้เขาใหม่ได้มั้ย
1: ก็ต้องอย่างนั้นเลยถ้าคุณจะยึดอาชีพนี้นะถ้าคุณจะยังจะยังรับหิ้วรับอะไรอย่างงี้ก็ต้อง
0: สีออก
1: ต้องเอาให้ละเอียดอ่ะ
0: ต้องเปิดแล้วก็ตรวจสอบนะคะทางที่ดีก็คือว่าถ้ายังทำอาชีพนี้อยู่ต้องหาอุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรก็ตามมาตรวจสารเสพติดด้วยนะคะน้องดวงเดี๋ยวนี้ก็มีใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องให้มั่นใจว่ามันไม่มียาเสพติดอ่ะไม่งั้นน่ะแล้วคุณจะไปเสี่ยงทำไมปลายทางถูกเปล่า
1: โอ
0: ้
1: คุกสถานเดียวเลยนะพี่นะ
0: แน่นอนใช่ค่ะจะรับจ้างยิ้วไม่รับจ้างยิ้วไม่รู้แหละแต่ว่าคุณมียาเสพติดอยู่ในครอบครองนั่นแหละพี่ค่ะคือแม่ก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นหมอว่าลูกสาวไม่เคยมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอันนั้นน่ะก็ใช่แต่ก็คือเพิ่งเป็นข่าวกันไปว่าคนที่รับจ้างหิ้วของอ่ะระวังจะโดนสอดไส้แบบนี้เนี่ยค่ะก็โอ้โหอันนี้ก็เห็นใจแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกนะต้องเปิดดูทุกกล่องนะเนี่ยเอาไป8 9กล่องก็ต้องเปิดดูอ่ะนะมันก็ไม่ได้คงไม่นานเท่าไหร่นะ9กล่องนะก็เปิดดูเลยเดี๋ยวค่อยแพ็คให้เขาใหม
1: ่ครับ
0: มีความเสี่ยงมากมาย
1: ใช่โอ้โหฮะใครที่ยังรับหิ้วสิ่งของเนี่ยต้องพึงระวังไว้เลย
0: ใช่ค่ะหรือไม่ก็เลิกอาชีพนี้ไปได้ก็ดีเหมือนกันนะมันเสี่ยงมากนะดูได้เนี่ย
1: ครับ
0: คือถ้าเราไม่รู้ว่ามันไอ้พวกไอ้เนี้ยที่ให้ซุกยาเสพติดเนี่ยนะบางทีไม่รู้มันใส่มันโรยไว้ตรงไหนบ้างนึกออกไห
1: ม
0: ไอ้กล่องในถุงอย่างเงี้ยค่ะแล้วโอ้โหมันมีค่ามหาศาลนะยาเสพติดแค่นิดเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นมันเสี่ยงก็ไม่ควรทำมันเสี่ยงเกินไป
1: ใช่ครับผมอันนี้พ่อแม่ก็มาร้องขอให้สื่อช่วยใช่ไหมพี่นะครับ
0: ใช่ค่ะจะช่วยยังไงอันเนี้ย
1: นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อีกเหตุการณ์หนึ่งก็ที่พะเยานะครับอันนี้แม่ก็มาร้องสื่อเหมือนกันครับพี่ไม่รู้พี่ชายเราไปอ่านมีว่าลูกสาว4ขวบโดนลูกของอดีตนายอำเภอมาตบหน้า
0: ลูกของอดีตนายอำเภอแสดงว่ารู้จักกัน
1: ก็ลูกสาวเธอ4ขวบนะพี่อยู่ในห้องสมุดนะครับแล้วปรากฏว่าโดนชายอายุ25ปีนะ25กับ4ขวบนะ25เนี่ยเข้ามาตบเพราะว่ารำคาญเสียงร้อง
0: ฮะตบเด็ก
1: ตบเด็ก4ขวบรำคาญเสียงร้องนะครับร้องอยู่นั่นแหละนะครับนั่นตบเข้าไปเลยนะเหตุเกิดที่ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้นะครับริมกว้านพะเยาเลยครับคุณแม่ของน้องวัย4ขวบเนี่ยนะครับร้องสื่อขอความเป็นธรรมนะฮะเพราะว่ากลัวว่าเรื่องสิ้นเงียบผู้กรณีเนี่ยเป็นลูกของอดีตนายอำเภอนะครับนายอำเภอนะก็ในคลิปเนี่ยนะครับแม่เอาคลิปมาด้วยนะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับในคลิปเนี่ยผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาตบหน้าน้องสองครั้ง
0: อุ้ย
1: ตอนแรกเนี่ย น้องคือ4ขวบเนี่ยก็ยืนใกล้ๆกับแม่แม่เนี่ยนั่งกับพื้นลูกเนี่ยก็ยืนอยู่ตรงนั้นมันเหมือนเป็นเบาะกลางห้องสมุดนะครับผู้ชายคนนั้นก็เหมือนเข้ามากึ่งตบกึ่งผลักหัวโป๊ะเอาไปทีแรกก่อนแม่ก็ตกใจด้วยความตกใจก็รีบไปเอาลูกเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดนะฮะเด็กก็เริ่มร้องไห้จังหวะต่อมาอีกครั้งหนึ่งพอเด็กเริ่มร้องนี่นะฮะแต่หมอนี่หันไปตบน้องอีกทีหนึ่งโบ๊ะเขาให้โอ้โหเท่านั้นแหละแม่ปล่อยลูกแล้วยืนมาผลักผู้ชายคนนี้ออกไปฮะโอ้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับตอนประมาณบ่าย 2:40 นะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยพาลูกไปเล่นนะฮะที่ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ติดกว้านพะเยาเลยระหว่างลูกกำลังเล่นก็มีการไปแย่งของเล่นกับเด็กคนหนึ่งนะจนทำให้ลูกเธอเนี่ยร้องไห้เธอก็ต้องเข้ามานั่งปลอบอยู่ระหว่างนั้นนะครับผู้ชายอายุ25คนนี้เดินเข้ามายืนดูท่าทีเขาเนี่ยเหมือนกับจะเข้ามาช่วยเข้ามาปลอบเด็กด้วยซ้ำนะตอนแรกนะที่ไหนได้นะฮะเอามือตบหน้าของลูกสาวเธอไปหนึ่งครั้งทีนี้น้องก็ยิ่งร้องหมอนี่ไม่พอใจก็ตบเข้าไปอีกครั้งหนึ่งฮะครับ
0: คืออะไร
1: ดีใจร้ายมากเลยอ่ะเขาอาจจะต้องการความเงียบในห้องสมุดอย่างนี้หร
0: อก็เป็นไปได้
1: แต่ก็มันเหมือนเป็นศูนย์เรียนรู้ก็คือให้เด็กเข้าไปเล่นด้วยอ่ะพี
0: ่เด็กเข้าไปเล่นด้วยได้
1: ใช่มันเป็นพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นเบาะมันเป็นเขาเอาเบาะ

0: ก็บอกมันกลางไว้เต็มพื้นที่ไปเลยเพื่อให้เด็กได้วิ่งกระโดดตีลังกากันนะให้ทำกิจกรรมกันตรงลานกลางห้องอย่างเงี้ยนะครับก็หลังเกิดเหตุแม่ก็เลยพาลูกกลับบ้านนะครับแล้วก็ไปแจ้งความแล้วนะครับไปแจ้งความแล้วที่สภ.เมืองพะเยานะครับเบื้องต้นพบว่าที่บริเวณขมับขวาเนี่ยมีรอยแดงช้ำนะหมอก็จ่ายยาแก้ปวดให้นะครับ
1: ค่ะโอ้โหแสดงว่าแข็งแรงนะถึงขนาดมีรอยช้ำเลยเนาะรอยแดงอ่ะที่แก้มอ่ะ
0: ก็ตบไปแบบโบ๊ะนึงเวียงไปนะครับ
1: เออ
0: เห็นว่าพอคลิปนี้นะครับถูกเผยแพร่ออกไปนะครับพี่สีครับแม่นี่นะคุณฟังแม่ของผู้ก่อเหตุโทรศัพท์มาขอโทษครับบอกว่าลูกชายป่วยจิตเวชฮะ
1: อ้าว
0: หงายการตัวจิตเวช
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลูกเนี่ยมีอาการแพ้เสียงเด็กร้องไห้เวลาได้ยินเสียงเด็กร้องไห้จะควบคุมตัวเองไม่ได
1: ้ก็
0: มีโรคนี้ด้วยเหรอฮะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แล้วควบคุมตัวเองไม่ได
1: ้มีจริงๆนะคือมันจะมีคนประเภทรำคาญเสียงเด็กไม่ได้คือจะเจอเด็กร้องไม่ได้เลยเพราะจะรำคาญ
0: โอ้ครับ
1: มีโอ
0: ้แม่ของเด็กก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ต้องการร้องสื่อเพราะว่าไม่ได้ต้องการแค่ดำเนินคดีนะครับแต่ต้องการที่มีการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการแบบนี้เพราะว่าถือว่าเป็นอันตรายมากคือแม่ก็รู้ว่าลูกแพ้เสียงเด็กแม่ก็รู้ว่าลูก
1: ไม่ควรไปในที่แบบน
0: ั้นใช่ไม่ควรพาออกมาเลยล่ะพี่ก็ไปแค่เอาไปอยู่กวานพยาวมีสนามเด็กเล่นแล้วเจอเด็กที่เล่นอยู่มันไม่เดินเข้าไปตบเด็กอีกนะเนี่ยไปที่ไหนมันก็มีเด็กอ่ะนี่ฮะเขาก็เลยต้องการบอกว่าให้ตาผู้ชายที่เป็นลูกอดีตนายอำเภอคนนี้นะครับ อย่าไปทำร้ายคนอื่นในลักษณะแบบนี้อีก
1: เออเจอเด็กที่ไหนเด็กร้องไห้ก็ตบเขาอย่างนี้เหร
0: อ
1: ไม่ใช่นะ
0: ครับ
1: รำคาญเสียงเด็กอะมี
0: ครับ
1: มีจริงใช่เขาเรียกว่ามันรำคาญเสียงเด็กค่ะมีไม่รู้ว่าเป็นโรคหรือเปล่านะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าไม่โรคเคยคุยกับคุณหมอแล้วก็เรียกว่าภาวะเกลียดเสียง
0: ครับครับ
1: เป็นภาวะเลยก็คืออาจจะแบบเสียงแหลมอยู่ใกล้ๆไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ครับก็ขอให้น้องไม่เป็นอะไรมากเนาะก็คือแค่เป็นรอยแผลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตำรวจก็บอกว่ามันเป็นคดีเราหูโทษนะครับคือผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่มีประวัติทำร้ายใครมาก่อนนะอันดับแรกละแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องมีประวัตินะเพราะว่ามันแจ้งความไว้เป็นเคสแรกละนะครับที่เป็นเราหูโทษเพราะน้องเนี่ยไม่ได้มีบาดแผลด้วยนะครับ
1: โอ
0: ้เดี๋ยวตำรวจจะไปสอบแพทย์ผู้รักษาอาการแล้วค่อยมาแจ้งข้อหาหมอจะเป็นตัวชี้วัดว่าตกลงน้องเนี่ยเป็นอะไรมากน้อยขนาดไหน
1: ค่ะ
0: ในสังคมก็มีอะไรแบบนี้นะ
1: เนาะ
0: มองหน้านี่ไม่รู้หรอกฮะเดินสวนกันเห็นยืนยิ้มอยู่เนี่ยฮะ
1: ไม่รู้หรอก
0: ย
1: ิ
0: ้มนี่มันคิดอะไรกับเราน
1: ั่นแหละจนได้เจอกับเหตุการณ์อ่ะถึงรู้ว่าอ๋อคนนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหม
0: ครับครับ
1: ค่ะใกล้วันเข้าพรรษาก็มีข่าวเรื่องพระเรื่องเจ้ากันค่อนข้างทุกวันนะคะเมื่อวานนี้ก็มีที่ชัยนาทโอ้ชาวบ้านเป็นร้อยนะคะไปรวมตัวกันอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนะคะตำรวจก็ต้องไปรักษาความสงบเรียบร้อยถามว่าทำไมชาวบ้านไปเยอะขนาดนี้นะเป็นร้อยนี่นะคะไปเพื่อร่วมกันชุมนุมขับไล่พระที่มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสค่ะไปประท้วงอะไรก็คือเนื่องมาจากว่าพระรูปนี้เนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าอาวาสที่กำลังป่วยให้ช่วยปฏิบัติงานภายในวัดโดยมีวิยาวัชกรพยายามช่วยเจรจาเป็นคนกลางแต่เบื้องต้นเนี่ยไม่สามารถตกลงกันได้พระก็ชี้แจงว่าจะมาทำหน้าที่นำสวดมนต์แล้วก็จัดคิวกิจนิมนต์สักประมาณ2เดือนแต่ต่อมามีปัญหากระทบกระทั่งกันกับวิยาวัชกรอีกคนหนึ่งในเรื่องการจัดคิวกิจนิมนต์นี่แหละค่ะส ซึ่งก็พยายามอธิบายเรื่องอำนาจหน้าที่ตามหนังสือแต่งตั้งแล้วแต่ว่าฝ่ายนู้นไม่รับฟังแล้วก็เคยรายงานไปที่เจ้าคณะจังหวัดให้รับทราบแล้วเพราะว่าเจ้าอาวาสเนี่ยป่วยหนักจากการผ่าตัดสมองไม่สามารถเซ็นหนังสืออะไรได้ขณะที่วัยวัชกรคู่กรณีก็โต้แย้งว่าสาเหตุเนี่ยมาจากชาวบ้านกับเจ้าภาพงานศพรายงานสะท้อนว่าไม่ต้องการนิมนต์พระรูปนี้ขึ้นสวดแต่ถ้ารูปนี้เนี่ยกลับไปเดินสายถามที่กับเจ้าภาพว่าทำไมถึงไม่นิมนต์ตัวอาตมาเพราะอะไรชาวบ้านก็เลยเกิดความไม่พอใจสะสมจนนำมาสู่การรวมตัวขับไล่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะคะโอ้เมื่อวานนี้สถานการณ์ตึงเครียดนะคะเพราะว่าเจรจาไม่สำเร็จจนเจ้าคณะตำบลนะคะเจ้าอาวาสอีกวัดหนึ่งอ่ะเดินทางมานะคะแล้วก็มาหาลือร่วมคุยกันมีตำรวจตึงกำลังดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนะคะผลสุดท้ายก็เจรจาสรุปว่าพระรูปนี้ขอย้ายออกไปจำพรรษาอยู่ที่อีกวัดหนึ่งก็คือไปวัดของท่านเจ้าคณะตำบลเป็นการชั่วคราวก่อนนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็เลยพอใจยอมแยกย้ายกลับโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงบานปลายนะไอ้ส่วนข้อเท็จจริงประเด็นความขัดแย้งอื่นๆเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งนึงแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรกันแน่สุดท้ายแล้วเนี่ย
0: โอ้
1: ตำรวจก็ยังงงเลยนะตำรวจก็ไปนั่งคือนั่งอยู่ตรงบันไดแล้วก็ให้พระนั่งอยู่ข้างบนนะตำรวจก็คือเฝ้าอยู่ได้แค่นั้นน่ะชาวบ้านก็ไปอยู่ข้างล่างกุฏินะคะคือจะขับไล่อย่างเดียวอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีแค่นี้จริงๆเหรอเรื่องการจัดคิวกิจนิมนต์กันแค่นั้นใช่ไหมหรือยังไง
0: ไม่รู้เบื้องหลังของวัดนี้เป็นยังไงนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วยิ่งใกล้เข้าพรรษาก็ต้องรีบจัดการนะเรื่องนี้นะไม่งั้นหลังจากเข้าพรรษาไปแล้วเนี่ยจะย้ายวงย้ายวัดก็อาจจะยากเนาะ
0: ครับ
1: นี่ค่ะตำรวจก็ทำหน้าแบบจะเอายังไงดีเนี่ยชาวบ้านไม่ยอมจริงๆนะไปกันเป็นร้อยอย่าคิดดูค่ะ
0: ค่ะ
1: เรื่องอย่าศึกเจ้าคณะตำบลก็มาอย่าศึกก็เดี๋ยวย้ายพระรูปนี้ไปที่วัดของเจ้าคณะตำบลก่อนถึงจะสงบได้เมื่อวานค
0: ่
1: ะ
0: บางที่มันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์นะเรื่องนะครับของวัดแต่ละกลุ่มแต่อะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่ะผมปิดท้ายที่เมื่อกี้เห็นข่าวนึงนะฮะเดี๋ยวนะแป๊บท้ายเบรกนี้ด้วยเรื่องของวัดอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมนี่พี่ก็อันนี้หลวงพ่อโดนบ้างนะฮะโดนงัดกุฏิไปฮะ
1: ค
0: ่ะครับโจรเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกลัวบาปนะเมื่อวานดูคลิปหนึ่งก็ไปกระชากเงินคุณยายที่เป็นคนพิการนะไปขโมยของคุณยายที่ขายของที่เขาพิการนะฮะแล้วก็โดนตามจับอันนี้โจรไม่กลัวเหมือนกันนะครับไปงัดกุฏินะครับขโมยเงินหลวงพ่อไป 6,000 บาทซึ่งเป็นเงินที่หลวงพ่อจะเก็บไว้หาหมอด้วยครับคาดว่าเป็นฝีมือของโยมที่เคยมาขอข้าวก้นบาทกินนะมาหลายครั้งแล้วด้วยนะพี่นะน่าจะมองทางหนีทีไล่เอาไว้แล้วดูสินะครับที่หนองกี่ครับบุรีรัมย์ฮะหลวงพ่อออกไปบิณฑบาตตอนเช้ากลับมาเอ้าทำไมกุฏิโดนงัดครับปิดเอาไว้โดนงัดนะฮะก็ปรากฏว่าพบว่าย่ามนะฮะย่ามที่เก็บเงินเก็บพระเครื่องเก็บเอกสารส่วนตัวนะครับหายไปถูกคนร้ายขโมยไปนะฮะก็ตอนนี้พระสุบินนะฮะท่านเป็นพระลูกวัดเนี่ยนะครับก็บอกว่าเงินหายไป 6,000 เป็นเงินที่เก็บเอาไว้อาตมาจะเก็บไว้นะรักษาอาการอาพาธนะครับก็ถูกคนร้ายเนี่ยเอาไปด้วย ้าวครับตัวเขาบอกว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นเป้าหมายของโจรไปอย่างต่อเนื่องนะที่ผ่านมาเนี่ยมีพัดลมหายวิทยุหายขโมยมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะพี
1: ่โจรเยอะจังเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: อือ
0: ยังไม่เคยมีครั้งไหนที่จับคนร้ายได้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวฝากตำรวจสภ.หนองกี่ครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกให้ท่านพิสูจน์ฝีมือละจับคนร้ายให้หน่อย
1: จับไม่เคยได้
0: ทุกใจเหมือนนะโอ้ทุกใจเหมือนที่เป็น10ครั้งแล้วไม่เคยจับโจรได้เลยนะโจรก็ย้อนกลับมาเอาเรื่อยเลย
1: จ
0: นเป็นนิสัยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวดูว่ากรรมจะติดจรวดไหมเออ
1: จ้างเขาเรียกว่าเกียรติประวัติของโรงพักหน่อยขอให้จับได้รอบน
0: ี้ได้บุญด้วยได้บุญด้วยเอาครับผม
1: จับยากจริงๆนะจับโจรนี่นะคะเออโจรมันเก่งไงเนี่ยเรียกว่าโจรเก่งมากค่ะ
0: ครับ
1: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้ากันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไหม้การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่า

0: กับบ้านชั่วโมงที่2นะคะ 6:13 นเช้าวันจันทร์27/7นะคะสำหรับวันนี้ก่อนจะหยุดยาวกันไปกี่วันโอ้7วัน
1: 3วัน
0: นะคะ
1: ยาวคือลาวันศุกร์ด้วยใช่ไหมพี่ลาถ้าคนลาวันศุกร์ด้วยก็ยาวเลย
0: วันศุกร์นี่โรงเรียนน่ะโรงเรียนหยุดนะก็หยุดให้เป็นพิเศษอ่ะเขามีประกาศของโรงเรียนเลยพอบอกว่าเป็นวันหยุดพิเศษให้เลยค่ะหลายโรงเรียนด้วยหลายโรงเรียนด้วยนะคะ
1: สัปดาห์นี้กรุงเทพของโล่งๆนะ
0: ใช่ไหมใช่ค่ะ
1: เห็นเมื่อวานเนี่ยพี่ที่เขาใหญ่เนี่ยรถต่อคิวเข้าจ่ายเงินตรงทางขึ้นอุทยานอ่ะโอ้โหยาวเหยียด
0: เยอะเลย
1: ช่วงเช้านะคนลงบอกว่าใครอยากมายังมาได้อีกเหมือนลักษณะประชดอะอยากมายังมาได้อีกนะเขาใหญ่โล่งๆแต่รถนี่ยาว
0: โอ้เขาอาจจะแบบเขาอาจจะขึ้นไปทางปากช่องแล้วก็มาลงที่ปาจีนก็ได้
1: ใช่ด้วยพี่
0: ใช่ไหมขับรถขึ้นไปสบายๆก็ขอเตือนนะอย่าขับขึ้นไปตอนค่ำเนาะแล้วก็จะลงฝั่งปาจีนมันเจอทางน่ากลัวน่ากลัวอยู่ถ้าค่ำอะมันจะมีสัตว์ออกมาแล้วยิ่งแล้วคนเราเคยเจออ่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้โหน่ากลัวมากนะเจอช้างเนี่ยนะตอนค่ำหน่อยนะคะก็ไปเที่ยวกันได้แล้วก็ระวังเรื่องรถด้วยเมื่อชั่วโมงที่แล้วอ่านข่าวที่ภูทับเบิกอ่ะที่รถตู้ลงจากภูทับเบิกไอ้ตรงโค้ง S1 อ่ะ S1 มาเจอกระบะโอ้โหโชคดีไม่มีใครเสียชีวิตแต่บาดเจ็บไป6นะน้องรุ่ง
1: โอ้โห
0: เบรกแตกรถตู้เบรกแตกมาชนกับกระบะหลายคันเลย
1: โอ้มันเป็นสัปดาห์ช่วงที่คนไปเที่ยวกันเยอะด้วยจริงๆฮะ
0: ใช่นะคะ
1: เห็นเพื่อนไปน่านที่บอกว่าคนกรุงเทพมาอยู่ที่น่านนี่หมดแล้วอ่ะเขาว่างั้นกัน
0: ก็น่าเที่ยวแหละเนาะช่วงอย่างเงี้ยหน้าฝนคือมันไม่ได้ฝนเยอะมากนะคะก็เลยทำให้บรรยากาศมันดูแบบเขียวๆเนาะมีน้องมีน้ำอะไรอย่างนี้นะ
1: ใช่
0: นะคะทางใต้เนี่ยเห็นเพื่อนไปก็อยากจะตามรอยเขานะก็ไปนั่งล่องแพอยู่เนี่ยก็จะเล่าให้ฟังก็ชื่อคุณแป้นนะเพราะว่าตอนนี้ที่ต้องชมเขาเลยรู้ไหมเขารักษาโรคมะเร็งอยู่ตรงดวงเขาเขาเป็นมะเร็งเต้านมก็ตัดเรียบร้อยก็ตอนนี้กำลังกินยามุ่งเป้าอยู่แล้วก็เป็นคนชอบเที่ยวอ่ะเป็นสาวโสดชอบเที่ยวมากเราก็เลยไปเยี่ยมเขาเมื่อตอนสงกรานต์ก็ไปเห็นเขาจอดรถป้ายแดงไว้ที่หน้าบ้านเนาะคุมผ้าไว้อย่างดีเลยถามว่าเฮ้ยออกรถใหม่เหรอเขาบอกว่าใช่ยังไม่ได้ขับเลยมาป่วยซะก่อนแล้วก็เลยบอกว่ารีบหายเธอจะได้เที่ยวอย่างที่ชอบเอาล่าสุดเมื่อวานไปล่องแพไม่ไผ่อยู่แล้วนะคะน้ำดีมากน่าไปสุดๆที่
1: คนเดียวเลยพี่หมายถึงว่าแกจะไปเที่ยวไหนก็ไปคนเดียวอย่างเงี้ยเหรอ
0: เที่ยวคนเดียวค่ะไปจีนไปญี่ปุ่นไปไหนไปคนเดียวเทลฟี่ถ่ายรูปไปคนเดียวชอบเที่ยวคนเดียวคนเนี้ย
1: ไปคนเดียวเสียอย่างเวลาถ้าไปทัวร์นะมันจะเขาจะเก็บเงินเราเพิ่มเพราะต้องนอนห้องคนเดียวใช่ไหมตัวก็จะเก็บเพิ่ม
0: คนเดียวนี่ดูดีน่าไปมากไปล่องแพไม่ไผ่อยู่ที่พังงาค่ะนี่โอ้โหสวยงามนะคะนี่แล้วก็ตามเขานี่ล่องแพไม่ไผ่วังเคียงคู่สวยสดงดงาม
1: แล้วก็ทางใต้ไม่ได้มีแต่ทะเลใช่ไหมพี่ล่องแพนี่มันต้องเป็นพวกน้ำตกหรือแม่น้ำนี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะคือเรานึกถึงแม่ฮ่องสอนที่แบบฝรั่งอยู่เต็มแม่น้ำล่องแพอยู่ใช่ไหมมีนั่นน่ะมียางรถยนต์อ่ะอันนี้เหมือนเลยค่ะคล้ายเลย
1: พังงา
0: คล้ายเลยน่าไปมากน่าเที่ยวเลยนะคะ
1: ตามรอยเลยพี่จีตามรอย
0: น่าไปทุกที่ตอนนี้เพราะว่าน้ำก็ดีแต่ว่าดูพยากรณ์อากาศด้วยนะคะที่ไหนน้ำเยอะฝนตกหนักก็ยังไม่ควรไปวันนี้ฝนตกหนักหลายจังหวัดนะเหนือกับอีสานเนี่ยค่ะ
1: หมด27-30เลยนะครับ
0: นั่นแหละค่ะ
1: ยาวเลย
0: สภาพอากาศกันหน่อยใช
1: ่
0: ค่ะคนนี้ยังเที่ยวไม่ได้นะเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงเขานะคะมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นค่ะเพราะว่าแอดมิดด่วนเมื่อวานนี้ก็มีอาการปวดท้องค่ะท ที่สุนารีราชสีมาปวดท้องอย่างหนักด้วยนะคะก็เข้าไปถึงหมอก็ผ่าตัดชิ้นเนื้อในลำไส้ใหญ่ไปตรวจนะคะปรากฏว่าออกจากห้องส่องกล้องตัดชิ้นเนื้อเรียบร้อยก็หิวเลยพี่สุบอกว่าไม่มีอะไรตกถึงท้องหมอเลยส่องกล้องแล้วก็ดูดพวกอุจจาระตกค้างในลำไส้ออกให้ตัดเนื้อตรงจุดที่มันทำให้ลำไส้ใหญ่ตรงจุดนั้นแคบลงอุจจาระไม่ออกรอเนื้อเยื่ออีกประมาณ1อาทิตย์ตรวจเนื้อเยื่อที่ว่านี้นะคะก็บอกว่าขอบคุณทุกท่านนะคะลูกหลานที่ป้านะอาลุงตายายปู่ย่าเอฟซีที่เป็นห่วงนะมีลูกชาย2คนกำลังเฝ้าแม่ติดเตียงเลยค่ะอู้น่ารักมากนะคะก็ไม่เป็นอะไรมากรอผลหมอตัดชิ้นเนื้ออะไรลำไส้ใหญ่ไปตรวจเรียบร้อยปวดท้องอย่างหนักนะนี่ก็อัปเดตให้แฟนๆรับทราบนะคะ
1: ขอให้ผ่านพ้นนะพี่สุไม่มีอะไรนะไม่มีโรคภัยใดๆเนาะ
0: ใช่ค่ะขอให้แค่แบบปวดท้องธรรมดาค
2: ่
0: ะ
2: ครับ
1: เมื่อวานนี้พี่ก๊อตนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์นะพี่สีโชว์เอกสารนะโชว์เอกสารพวกของทนายความเขาอ่ะนะฮะพร้อมกับขึ้นข้อความแล้วนะครับถึงเวลาที่ต้องจ่ายค่าสนุกปากพวกสนุกมือนะครับไม่สนถูกผิดรอหมายที่บ้านได้เลย
0: โอ้จากกรณีนู่นเลยใช่ไหมตั้งแต่ฟาริดาใช่ป
1: ่
0: ะ
1: ใช่น้องตินตินนะฮะใครที่ไปเม้นไปอะไรนี่นะฮะเตรียมรับผลที่เขาเรียกอะไรที่เราบอกว่ามีพวกมีที่เขาบอกอะไรนะเป็นเดียวดายหน้าบัลลังก์
0: เกียนคีย์บอร์ด
1: เกียนคีย์บอร์ดที่แบบมีพวกมากมายอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยไปเดียวดายอยู่หน้าบัลลังก์เนี่ยก็จะประมาณอย่างนี้เนี่ยนะครับ
0: นะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะไปลงอยู่ที่นักร้องนะแต่ว่าพี่ก๊อตเนี่ยเขากระทบยังไงตรงไหน
1: ก็ผู้จัดการเนี่ยพี่ก็คือว่า
0: ผู้จัดการศิลปินอ๋อ
1: ผู้จัดการศิลปินผู้จัดการวงอะเนาะ
0: ใช่
1: นะครับพี่ก๊อตก็ลงเป็นเหมือนหมายที่แจ้งความเอาไว้นะครับแต่ก็เซ็นเซอร์ชื่อเซ็นเซอร์เบอร์ชื่ออะไรไว้ให้นะครับเป็นไม่แจ้งความละนะฮะก็ใครที่เคยเป็นหมิ่นประมาทใครที่เคยเป็นเม้นข้อความที่สร้างความเสื่อมเสียนะครับให้กับเหมือนลูกๆเขานะเขาก็ปั้นพี่ก๊อตเขาก็ปั้นมากับมือเนาะครับปั้นทุกคนมากับมือทุ่มเททุ่มแรงทุ่มกายทุ่มใจไปนะครับกับวง New Country เนี่ยนะฮะโอ้โหนะก็ต้องเตรียมรับผลกับที่ทำไปนะฮะก็คงจะดำเนินให้ทนายดำเนินคดีเรื่องของการหมิ่นประมาทนะพี่
0: กี่คนไม่ทราบเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ยังไม่เขายังไม่ได้บุกมา
0: ต้องเยอะแน่
1: ๆต้องเ
0: ยอะโอ้นี่ไงโอ้โหนี่คือแกเปิดเผยให้เห็นเลยฐานความผิดอะไรวันเดือนปีเกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุอะไรอย่างนี้ชื่อผู้เสียหายปุ๊บโอ้โหสนุกมือสนุกปากนี่แกบอกว่าเพื่อนที่ชอบความสะใจสนุกมือสนุกปากไม่สนความจริงถูกผิดไม่สนต้นเหตุอยู่บ้านเตรียมรอรับหมายกันด้วยนะครับ
1: เพื่อนเห็นข่าวน้องติมไปพี่ว่าเมื่อวานให้สัมภาษณ์พูดว่านักข่าวไปถามว่าได้คุยกับนะฟาริดาเรื่องวันคลอดหรือยังเห็นน้องติมบอกว่าคือยังเรื่องของการแบบฝากท้องเลยก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตกันเท่าไหร่นะน้องบอกนะครับแต่ว่าเหมือนกับได้รับแจ้งมาจากทางฝ่ายหญิงว่า19พฤศจิกาคือวันคลอดแต่ก็ติดอยู่นิดเดียวน้องจริงๆก็เอ๊ะแต่ผมไม่แน่ใจจำไม่รู้จำถูกหรือจำผิดประมาณนี้แหละครับช่วงพฤศจิกา
0: อืม
1: ก็ จำไม่ค่อยได้อาจจะยังไกลอยู่เนาะอาจจะยังแบบอีกหลายเดือนอ่ะอีกหลายเดือน
0: จะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่กันแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะพูดถึงการเที่ยวกลับไปนิดนึงที่คุณเสนาลิงก็คุณเสนาลิงสมเกียรติจันทรามเนี่ยแกไปเที่ยวญี่ปุ่นมาค่ะน้องดงพาครอบครัวไปทำงานแสดงพลุที่เมืองชิซูโอกะก็ปรากฏว่าแกเจอปัญหาคือว่าคนเยอะมากจนหาทางกลับที่พักไม่ได้
1: แ
0: ท็กซี่ต้องใช้เวลารอ2ชั่วโมงกว่านะคะจนสุดท้ายต้องพาตัดสินใจพาครอบครัวเดินลงเขาลงมาในเส้นทางที่มืดประมาณ2กิโลเมตรนะคะเนี่ยเดินเลยคราวนี้ถ้าตัวก็โพสต์คลิปบอกว่าเกือบคิดว่าจะโดนหมกป่าซะละก่อนจะโชคดีมาเจอแท็กซี่คันหนึ่งที่วิ่งขึ้นไปรับผู้โดยสารแล้วก็สามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัยโอ้แสดงว่าคนไปเที่ยวกันเยอะมากนะคะเนื่องมาจากว่าสถานที่จัดงานของที่นี่เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้นำรถส่วนตัวขึ้นไปก็ต้องพึ่งพาส่งสาธารณะเท่านั้นแล้วมันเป็นช่วงขากลับมีคนเยอะจนเกิดคิวสะสมแล้วน่ากลัวมากตรงที่ว่าเดินลงมาจากภูเขาจากเขาเนี่ยนะมันมืดก็เอามือถือเนี่ยส่องลงมาแต่ก็จบลงไม่ดีนะคะเซนาลิงยอมรับว่าเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวและน่าจดจำและเป็นอีกหนึ่งรสชาติของการเดินทางที่ไม่มีวันลืมแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมืดนี่ค่ะแล้วไปต่างแดนอ่ะเนาะต่างแดนก็มันเล่าสู่กันฟังว่าถ้าใครจะไปต้องเตรียมตัวยังไงน่ากลัว
1: เขาจัดงานอะไรแบบนี้น่าจะต้องเตรียมพวกรถลาอะไรให้กับนักท่องเที่ยวหน่อยนะหมายถึงว่ามันลงถึงคนญี่ปุ่นเองเนี่ยนะเออแต่เมื่อมันเป็นที่ที่แบบอ้าวคุณห้ามเอารถเข้าไปแล้วจัดงานพลุแบบนี้นะครับ
0: เออถือว่าเขาคิดว่าบ้านเขาแบบไม่มีอะไรไงมันไม่ได้เหมือนเมืองอื่นที่เป็นข่าวใช่ไหมมีฆ่าหมกป่าอะไรกันญี่ปุ่นมันปลอดภัยมั้งอะไรเขาไม่เคยมีคดีอะไรแบบนี้หรือเปล่า
1: อืม
0: เป็นไปได้เนาะ
1: ครับประมาณนั้นนะฮะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไปดูกีฬาสักนิดนึงนะครับ
0: ค่ะ
1: หวานรู้สึกว่าวอลเลย์บอลในตุรกีจะได้แชมป์ไปแล้วนะฮะตุรกีนี่ถือว่าเก่งนะพี่เห็นเขามีตัวเก่งๆเพียบเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้นะครับวอลเลย์บอลหญิงนะฮะกีฬามีนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นคนหนึ่งพี่คนนี้น่าสนใจได้ไปเล่นพรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งคนแล้วนะครับถูกเซ็นสัญญาย้ายไปร่วมทีมกับอิปสวิชทาวน์ครับพี่คนนี้นะฮะเป็นสโมสรน้องใหม่แห่งพรีเมียร์ลีกนะครับนะชื่อว่าไดเซนมาเอดะนะฮะคนนี้ก็เป็นกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นนะครับทีนี้เขาก็เล่นอยู่ในยุโรปอยู่แล้วนะเล่นอยู่ที่ลีกสกอตแลนด์นะครับนี่ก็จะได้ย้ายข้ามมาเล่นพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับ

0: นักเตะญี่ปุ่นแต่ละคนนะโหไปเล่นพรีเมียร์ลีกเป็นว่าเล่นเลยนะครับก็ประวัติของมาอิดะเนี่ยนะครับเขาอายุ27อายุ28ปีแล้วนะครับติดทีมชาติมา30นัดยิงไป5ประตูนะครับก็กำลังจะเป็นนักเตะที่ได้ไปค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษอีก1คนนะฮะสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ฟุตบอลเอเชียนเกมนะเอเชียนเกมนะที่อยู่สายเดียวกับทีมชาติไทยนะฮะเอเชียนเกมก็คือเอเชียนครับเขาเรียกอะไรเหมือนฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียพี่
1: ค่ะ
0: ครับสายเดียวกับทีมชาติไทยด้วยนะต้องบอกว่าปีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเอาจริงนะครับเพราะว่าเหมือนไม่ได้บอลไม่ได้ถ้วยเอเชียนี่มาหลายปีแล้วครับ
1: ค่ะ
0: น่าจะส่งตัวจริงลงด้วยครับ
1: ค่ะส่วนกีฬาอื่นๆมีไหมบอลก็เงียบไปนะช่วงนี้เนาะ
0: ช่วงนี้เป็นเรื่องของพวกซื้อขายนักเตะกันอยู่พี
1: ่โอ้นี่ไง
0: ทุ่มซื้อกันทีเป็นร้อยล้านเลย
1: ใครเนี่ยค่าตัวเกินร้อยล้านยูโรเนี่ยโอ้โหแพงมากเนาะ
0: เนี่ยพี่ที่ย้ายไปอยู่ริมาดริดแน่เลยคนนี้ล่าสุดเมื่อคืนนี่เห็นประกาศแล้วนะดิวกิมองเด้เนี่ย
1: โอ้
0: ย้ายจากทีมในเยอรมันมาอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับ
1: โอ้โห
0: คนนี้ก็บอก
1: แพงมากเนาะ
0: ใช่เป็นปีกดาวรุ่งครับปีกดาวรุ่ง
1: เขาบอกว่ามีหลายทีมกำลังแย่งกันอยู่เหรอ
0: ใช่ก็เสร็จเพิ่งจะเสร็จเรอัลมาดริดไปแล้วนะครับ
1: ลิเวอร์พูลแมนยูก็จะเอาสุดท้าย
0: ตอนแรกมีข่าวว่าจะย้ายไปปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับมันจะ
1: อายุ19เหรอ
0: 19เป็นดาวรุ่งดวงใหม่เขาว่ากันนะพี่นะ
1: โอ
0: ้อายุ19นี่ซื้อกันทีร้อยล้าน
1: มองเต้ยูโร19ปีแต่ว่าดูจากพละกำลังนะรูปร่างหน้าตาก็น่าจะแบบแข็งแกร่งมากเนาะ
0: ครับ
1: ก็ทำให้ลิมาริดเนี่ย 3,800 ล้าน
0: ใช่ลิมาริดยุคนี้ก็จะมีทั้งเอ็มบัปเป้นะครับมีจูดเบลลิงแฮมนะฮะมีวินิซิสจูเนียร์แล้วก็มีเนี่ยฮะกีมองเด้นี่เข้ามาอีกคนนะฮะ
1: โอ้โหระยะเวลาการเซ็นสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายนปี31 2031กี่ปีแล้วเนี่ย2เหรอ29 30 อ๋อ2ปีไม่ใช่2ปีสิ5ปีโ
0: อ
1: ้5ปี
0: ก็มีกระแสว่าเหมือนกับอันลิมาเดียจะต้องปล่อยนะครับปล่อยวินิซิสจูเนียร์นะครับศูนย์หน้าตัวเก่งออกมาเหมือนกันเพราะว่าตำแหน่งมันไปทับกับไอ้ดาวรุ่งคนนี้เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าลิมาเดียอยากจะลดค่าใช้จ่ายในทีมเลยนะครับเขาบอกว่าวินิซุสเนี่ยเหลือสัญญาแค่ปีเดียวนะแล้วถ้าขายเดี๋ยวมันก็ได้หลักเป็นร้อยเหมือนกันนะเป็นร้อยล้านปอนด์เหมือนกันนะ
1: โอ้โห
0: ก็มีข่าวว่าอาร์เซนอลเนี่ยสนใจอยู่นะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันอยู่ครับพี่ก็น่าจะสนุกสนานกันทีมไหนมีเงิน
1: แสดงว่าเขาต้องเล็งๆกันอยู่เนาะ
0: ครับ
1: จะซื้อคนไหนจะยังไงค่ะค่ะกลับมากีฬาบ้านเรานิดนึงนะคะเพราะว่ามีประเด็นดราม่าการประกบมวยเด็กอะซึ่งอายุต่ำกว่า15ปีในศึกแข่งขันเรือยาววัดมะขามนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าพิกัดเนี่ย28กิโลค่ะน้องดงเมื่อวันเสาร์นะ25นะคะก็น้องเขาชื่อจอห์นฟอนหาวโอโคราชนะคะชกกับพันตรีเหล่าโชคเจริญราชสีก็ผลการแข่งขันทางน้องจอห์นฟอนหาวเนี่ย

0: ตะเจาะยางจนพันตรีเนี่ยต้องถูกอุ้มจากสังเวียนไปเดินไม่ได้นะคะคือเด็กกันเนาะก็มาอุ้มไปพันตรีเหล่าโชคเจริญเนี่ยโดนอุ้มลงจากเวทีนะคะเดินเองไม่ได้แล้วทีนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเปรียบคู่มวยเด็กที่มันดูห่างกันเกินไปอ่ะเอาเด็กที่เป็นมวยมาต่อยกับเด็กที่ไม่เป็นอ่ะเปรียบกันได้ยังไงมาประกบคู่กันได้ยังไงทำไมถึงไม่ดูให้ดีอะไรประมาณนี้เพราะว่าน้องจอนฟอนหาวเนี่ยเรียนอยู่ชั้นป.3ค่ะยังไม่เต็ม9ขวบน้องโด่ง8ขวบกว่าเคยชกมา10ไฟต์แล้วนะแพ้มาเกิน5ไฟต์แต่ไม่งอแงพ่ออันนี้พ่อของน้องนะพ่อของน้องบอกว่ายอมรับคำตัดสินตลอดตอนเปรียบมวยเนี่ยรู้ตัวเองว่าใหญ่กว่านะก็ยิ้มหัวเราะดีใจแพ้ก็มางอแงแบบนี้ไม่เอาอันนี้พ่อของคนที่ชนะบอกนะเรื่องของเด็กเกมกีฬาแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาอย่างงอแงกันอย่าเอาเรื่องของเด็กไปทำคอนเทนต์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่าสอนให้เด็กเป็นแบบนั้นแพ้ก็คือแพ้คราวนี้มีคนบอกว่าน้องอ่ะชกไม่ต่ำกว่า50ไฟต์มันเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเด็กเพิ่งย้ายโรงเรียนมายังไม่ครบเทอมเลยพ่อบอกว่าต่อยได้ขนาดนี้ต้องยกความดีให้กับอาจารย์ผู้ฝึกสอนพร้อมหนักถึงได้แบบนี้อย่าให้มองแบบนี้มากกว่านี่คนที่ชนะเนาะแต่ว่ามันไปดราม่าตรงที่ว่าคนที่แพ้น่ะคือดูแล้วไม่คือยังเด็กอยู่มากอ่ะฝั่งนี้ก็ต่อยเอาจนอย่างที่บอกอ่ะต้องอุ้มลงจากเวทีอ่ะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เจาะยางอย่างเดียวเลย
1: คือเขาคงมีแค่เป็นประเภทอายุนะพี่นะคงไม่ได้มีแบบว่า
0: ค่ะ
1: คือไม่ได้ดูว่าความห่างชั้นอ่ะ
0: ใช่
1: คือถ้าคุณเข้ามาร่วมการแข่งขันแล้วอ่ะมันจะต้องเจอใครก็ได้ป่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะ
0: ในกติกามันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะทีนี้พอเห็นว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะคือสู้ไม่ได้จริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้หลายคนบอกว่าโอ้ยดูสิเอามาเปรียบมวยกระดูกคนละเบอร์เลยจริงๆทำไ
1: ม
0: ถึงไม่ดูอะไรเลยอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ครับ
0: นี่นะคะพันตรียังแพ้จอนฟอนหาวเลยนะคะก็ดราม่าจริงๆดราม่าอยู่ประมาณ2วันแล้วเนี่ยทีนี้นะเอาจริงๆดิเด็กอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเวลาชกแบบนี้ทำไมเขาถึงไม่ใส่ที่ป้องกันบนศีรษะเกกาบใช่ไหม
1: ครับ
0: จริงๆน่าจะให้ใส่สมองเด็กยังเล็กมากยังบอบบางยังอ่อนนุ่มอ่ะทำไมถึงไม่ใส่ก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: จริงๆอ่ะน่าจะใส่อะไรให้เด็กหน่อยนอกจากนวมแล้วก็ใส่ตรงศีรษะให้หน่อยเนาะมัน
1: คือไม่ต้องไปยึดหลักไม่ต้องไปยึดกดตามผู้ใหญ่มากใช่ไหมน่าจะมี
0: ใช่ไม่ต้องคือสมองเด็กอ่ะมันเด็กอ่ะนั่นแหละไม่รู้จะตอบ
1: เคยฟังไหมเคยฟังสกู๊ปแล้วพี่ของข่าวกีฬาเขาถามเขาบอกว่าถ้าในวงการของมวยไทยอ่ะเขาบอกว่าไอ้พวกนั้นมันเหมือนเป็นอุปสรรคต่อการชกอ่ะมันจะทำให้แบบเด็กไม่ถนัดมองแล้วไม่ถนัดออกปลีลาไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยมันบอกเราถ้าเขาจะเลือกมาเป็นมวยไทยแล้วเขาก็ต้องเริ่มฝึกตั้งแต่เด็กนี่ก็ในมุมของคนนี้เขาทำมวยอ่ะเขาไม่ฟังรู้สึกแบบน
0: ี้ยังไงเด็กก็คือเด็กเพราะว่าสมองก็ยังไม่โตไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบเขารู้สึกว่ามีฐานะนะเขาไม่อยากให้ลูกชกมวยอาชีพแบบนี
1: ้แล้วแต่มันเคยอย่างที่บอกแล้วในตอนนั้นเขาบอกว่าเหมือนกับว่ายิ่งถ้าคุณใส่เฮดการ์ดเนี่ยเป้าคุณจะใหญ่ขึ้นอันนี้พวกที่เป็นโค้ชสอนมวยเขาบอกนะว่าพอเป้าใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งโดนเวลาโดนต่อยมันจะยิ่งโดนว่าจะทำให้ยิ่งโดนต่อยมากขึ้นเนี่ยอันนี้คือมุมมองคนที่เขาอยู่กับมวยเขาว่าอย่างนั้นนะพี่
0: เขาอยู่กับมวยเขาบอกอย่างนี้แต่ว่าในข้อจำกัดเดิมอ่ะเขาบอกว่า บรรดาหมอกับนักวิชาการก็บอกว่ามันไปกระทบกระเทือนที่ศีรษะแล้วส่งผลต่อพัฒนาการเด็กกับไอคิวของเขาในอนาคตนะคะถ้าเป็นมวยแบบชกโชว์ได้แต่ว่าถ้าชกแบบจริงจังเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันกระทบต่อสมองเด็กแล้วมีปัญหาเรื่องไอคิวในอนาคต
1: ค่ะ
0: ฝากให้คิดเนาะพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเวลาจะให้ลูกเราเวลาเนี่ยเราสมมติเราขับรถไปเนี่ยนะเจอเด็กวิ่งอยู่ข้างถนนน่ะวิ่งเป็นคณะนั่นแหละมาจากค่ายมวยแน่นอนโอ้ยวิ่งคือเขาเรียกว่าซ้อมกันดีมากเนาะ
1: บางทียังเด็กอยู่เลยนะเด็กวิ่งตาม
0: มากเลยเด็กมากเลยค่ะวิ่งแบบโอ้โหรู้สึกว่าเขาต้องทำขนาดนั้นเลยใช่ไหมหรือว่ายังไงค่ะอีกค่ะบันเทิงและกีฬา
1: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมทินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของมิติใหม่เมื่อวานนี้
1: มิติใหม่ของอะไร
0: มิติใหม่ของสอถนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไลฟ์สดขั้นตอนการตรวจข้อสอบจากศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตนะคะคืออันนี้จากเมื่อวานเนี่ยเขาจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะเมื่อวานก็สอบกันไปเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เนี่ยผลพวงจากเรื่องการทุจริตที่ผ่านมาไงเขาก็เลยไลฟ์สดให้เห็นกระบวนการที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจข้อสอบทั้งภาคกอภาคขอพร้อมกันกับเครื่องตรวจ2เครื่องตรงๆแล้วก็การสแกนเก็บเอกสารโดยมีคณะกรรมการและผู้สังเกตการร่วมไปเห็นว่านี่โปร่งใสเชื่อใจได้นะไลฟ์สดได้เห็นเลยว่าเขาทำแบบนี้แบบนี้ไม่มีใครเอาข้อสอบไปแก้อะไรในภายหลังได้เลยประมาณนี้ค่ะบอกว่ามิติใหม่มิติใหม่นะคะก็จะมีรถตำรวจเอาสัญญาณ GPS แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมสักขีพยานในการขนส่งกล่องกระดาษคำตอบเข้าสู่ฐานที่เก็บแล้วก็ตรวจข้อสอบทันทีนะคะเมื่อวานเนี่ยมีคนเข้าสอบสายผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศถึง 37,359 คนนะคะเพราะว่าอะไรตอนนี้ตำแหน่งมันว่างอยู่17,543 ตำแหน่งน้องดงก็เมื่อวันนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงพื้นที่ไปที่ธรรมศาสตร์เลยนะคะแล้วก็เดินทางต่อไปที่สนามสอบอีกที่หนึ่งที่ชลบุรีไปดูความเรียบร้อยก็ปรากฏว่านั่นแหละค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสบอกจะไม่มีใครมากล่าวหาได้แล้วนะไลฟ์สดได้เห็นกันเลยนะคะบอกว่ามิติใหม่ไลฟ์สดให้เห็นค
1: ่
0: ะ
1: เห็นกระบวนการเลยใช่ไหมไม่มีใครเอากระดาษคำตอบไปแก้อะไรแล้วนะไม่มีแล้ว
0: ไม่มีการันตีความโปร่งใสไงให้เห็นให้เห็นนะคะแต่ว่าไอ้คนที่สอบได้ก่อนหน้านี้กี่พันตำแหน่งนะ 5,000 เนาะก็ใจเป็นค
1: นตกต่ำ
0: นะว่าจะโดนหรือเปล่าจะโดนหรือเปล่าจะอะไรอย่างนี้นะคะค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็ยกเลิกไปเลยครับพี่ใช่ไหมยกเลิกไปคนที่ตรวจสอบพบว่ากระดาษคำตอบมันไม่ตรง
0: โดนแก้ไป
1: ที่มีการแก้แล้วก็นะครับมีการประกาศยกเลิกไป 5,000 คนตำแหน่ง
0: ก็ทำงานมาสักพักนึงแล้วอ่ะคิดดูอ่ะ
1: โอ้
0: โหค่ะ
1: แล้วพวกนี้เนี่ยจ่ายเงินไปแล้วด้วยนะที่จ่ายเงินยอมจ่าย
0: ไปแล้วใช่สิได้ไงกำลังบอกว่ายังไม่ได้เงินเดือนยังไม่ได้ถึงเลยบางทีก็หกเจ็ดแสนอย่างเงี้ยใช่ไหมจ่ายเงินไปเขาบอกว่ามีสูงสุดถึง800,000 บาทนะคะ
1: แล้วเนี่ยมันจะเป็นข้อโต้เถียงกันแล้วนะว่าเดี๋ยวพอแบบ ผมจะได้เงินคืนไหมอย่างเงี้ยฝ่ายนู้นก็บอกเอ้าตัวจริงนี่ไงมันจุทำได้แล้วไงมันโดนจับได้ซะก่อนถือว่าไม่คืนนะอ้าว
0: เออ
1: คือมีเรื่องมีราวอีกหรือเปล่านะฮะเนี่ย
0: เออ
1: นั
0: ่นแ
1: หละ 5,000 กว่าคนนะ
0: ไม่ใช่น้อยนะแล้วตายไปกี่คนก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: แล้วคนที่รับเงินถึงได้รวยกันมากมายเงินสะพัดกันเป็นหลักร้อยล้านพันล้านใช่ไหม
1: อืม
0: ค่ะ
1: ประมาณนี้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาดูเขาบอกลำตะคองในพิธีกำลังจะมีสกายวอล์กนะโอ้โหถ้ามีนี่น่าไปนะหรือว่าคนที่เวลากลับบ้านทางอีสานนี่ก็ต้องแวะนะผมว่านะเป็นแหล่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะ
0: ค่ะ
1: นะฮะตรงคลองไผ่สีคิ้วนะครับลำตะคองกำลังก่อสร้างสกายวอล์กนะครับความยาวเนี่ยเขาบอกว่า42เมตรนะครับยื่นออกไปจากริมหน้าผารองรับน้ำหนักได้500กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ตอนนี้สร้างเสร็จไปแล้ว 70% นะครับคาดว่ากันยายนนี้ครับกันยายนนี้จะเปิดนะครับโดยเฉพาะช่วงปีใหม่เนี่ยโอ้โหน่าจะเปิดได้แต่ก็ดูเรื่องคนที่ขึ้นไปกันดีๆเนาะต้องระวังนะอย่าให้ขยายเยอะเกินนะอะไรนะพี่ยืดลงไปในน้ำ
0: ยืดลงไปในน้ำใช่ไหมไอ้ตรงโค้งๆนั่นนะลำตะคองเน
1: า
0: ะ
1: ใช่พี่ไฮไลท์คือกระจกนิรภัยเทมเปิลลามิเนตยาว42เมตรนะครับยื่นออกไปที่ริมหน้าผานะฮะนะครับก็จะทำให้ความรู้สึกเหมือนคนเนี่ยเดินลอยอยู่เหนือผืนน้ำได้เป็นกระจกใสพร้อมกับชมวิวของอ่างเก็บน้ำลำตะคองแล้วก็มองกลับไปที่เขาใหญ่เที่ยงเป็นวิวแบบพาโนรามาเลยพี
0: ่วิวสวยจริงทั้งนั้น
1: กันยายนนี้เสร็จตอนนี้เขาไปสำรวจดูใน 70% แล้ว
0: ค่ะอืมเนอะสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะนะคะไปไหนก็ได้ไปแล้วก็อย่าให้เจอผีเหมือนน้องคนนี้ชื่อน้องบิวคือเขาเล่าแล้วก็เข้าไปอ่านใน Facebook คุณบิวเนี่ยเขาแชร์ประสบการณ์ว่าไปกาญจนบุรีแล้วเจอผีทั้งมากันเยอะเลยเธอบอกว่าเธอพักที่เขื่อนแพของเขื่อนนะคะก็เธอบอกก็หาที่พักเอาจากในเพจนี่แหละที่คนอื่นไปเที่ยวมารีวิวเธอก็ไปตามนั้นเลยก็หาปรากฏว่าไอ้ที่พักมันก็เด้งขึ้นมาเธอก็เลยเลือกเพราะว่าง่ายๆเลยมีแพ็กเกจรวมอาหารเช้าเย็นให้ก็เลือกไปถึงก็ประมาณ6โมงเย็นนะไม่มีอะไรมากก็ไปพายเรือปั่นเป็ดอะเรือเป็ดนะปั่นเรือเสร็จทุ่มหนึ่งกำลังมืดหิวพอดีก็กินหมูกระทะนี่แหละแพ็กเกจที่เธอเลือกเธอชอบอย่างเงี้ยแหละเขาจัดไว้ให้เลย
1: แล้วก็ฟังดูยังมีความสุขไม่มีโมเมนต์ไหนที่จะเจอผีเลยพี
0: ่ไม่เป็นไรเลย
1: กินหมูกระทะ
0: ชอบก็นั่นแหละพายเรือปั่นเรือเล่นในน้ำมากินหมูกระทะแล้วก็เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะไปพายเรือคายักกันต่อแล้วก็นัดว่าเดี๋ยวแฟนต้องถ่ายรูปให้ฉันนะขอสวยๆนะอะไรประมาณนี้ค่ะพอกินหมูกระทะเสร็จก็อาบน้ำนอนเนี่ยแล้วก็บอกว่าตอนแรกตอนที่นั่งกินหมูกระทะก็มองไปก็อุ่นใจนะเอ้ามีคนอื่นก็มาพักอยู่แพถัดไปเพราะว่าทั้งแพเนี่ยตอนนั้นก็มีห้องของเธออยู่ห้องเดียวเธอบอกว่าให้เดาว่าตอนนั้นน่ะไอแพถัดไปที่มีคนน่ะใช่หรือเปล่า
1: โอ้
0: นอนหลับไปสักพักนึงตีหนึ่งเกิดเรื่อง
1: มือ
0: ถ
1: ือ
0: ขึ้นมาดูเวลาแล้วหยิบพร้อมกันสองคนด้วยนะหยิบมือถือมาดูพร้อมกันสองคนตอนตีหนึ่งตกใจตื่นนะคะแล้วก็ตื่นมาก็ตกใจไม่กล้าเล่าให้ฟังกันแล้วก็สักพักนึงก็นอนหลับต่อหลังจากนั้นลุกขึ้นมาสวดมนต์แล้วก็ระหว่างเอาเหรียญมาวางด้วยนี่เธอก็มีเตรียมข้อมูลมาด้วยนะสวดมนต์เอาเหรียญมาวาง เวลาไปไหนมาไหนเห็นหมอก็บอกว่าโยนเหรียญเข้าไปใต้เตียงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเธอบอกว่าเอาเหรียญมาวางหางตาก็เห็นเงาดำดำด้านหลังแต่ไม่กล้าเหลือบมองแล้วก็สวดมนต์ไปสักพักคราวนี้มีคนมาดึงเสื้อตอนแรกคิดว่าลมแอร์จะดึงอะไรขนาดนี้มันพัดแรงมากเลยคราวนี้ก็มองหน้ากันสื่อได้ว่าได้ยินเหมือนกันเป๊ะเลยเสียงกัดกรามแต่ก็คิดว่าเสียงแพนะคะโอ้โหนี่หลังจากนั้นก็เคลิ้มหลับไปก็ฝันว่าพายเรือคายักว่ายน้ำไม่เป็นแล้วแฟนก็กดถ่ายรูปให้เรือก็เหมือนน้ำพัดไปไกลเรื่อยๆๆนะคะคราวนี้เนี่ยอยู่เรือไปอยู่กับใครไม่รู้มีใส่ชูชีพสีส้มมาเป็นคณะแล้วก็ร้องเรียกให้แฟนช่วยแต่ก็ยิ่งห่างจากนั้นก็ตกใจตื่นนะคะปรากฏว่าคืนนั้นทั้งคืนเนี่ยนะคะโดนไป4ครั้งก็คือว่าเนี่ยผีอำตลอดค่ะน้องรุ่งคราวนี้ตีสี่ตื่นขึ้นมาก็เช้าเลยค่ะไม่กล้านอนอีกเลยถือว่าอย่างนั้นเนาะ
1: ดีนะที่พี่เล่าตอนฟ้าสว่างแล้วนะฮะถ้าเล่าเบรกที่แล้วนี่ตัวใครตัวมันนะครับผมวิ่งนะฮะ
0: ชอบไปเที่ยวเนี่ยเอาอย่างนี้เขาบอกว่าได้คุณบิวเขาเตือนว่าไปไหนมาไหนให้คล้องพระมาด้วยละกัน
1: คร
0: ับอันนี้ประสบการณ์เจอผีที่เมืองการแบบคอมโบคือตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสี่จะเจออะไรทั้งหลายรอบนะคะแสดงว่าก็ไม่รู้นะว่ามันมีจริงหรือไม่จริงแต่ว่าคนที่เขามีประสบการณ์แบบนี้เขาสามารถเล่าได้เป็นฉากๆเลยนะ
1: อืมอ
0: ื
1: มอืม
0: นี่ค่ะ
1: ที่คนเจอในตัวพี่จีเองแต่ถือว่าเวลาไปต่างจังหวัดไปเที่ยวที่พักแปลกๆเลยเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้ไหม
0: ไม่มีเลยไม่ค่อยอะไร
1: ผมไม่มีเซนส์นะไม่ค่อยเคยเจอนะ
0: ใช่ไม่เคยเจอ
1: สำหรับเรานี่น่ากลัวกว่าผีนะ
0: ผีใครเลยผียังไม่กล้าเลยคิดดูอ่ะผีไม่กล้าหลอกค่ะก็ดีแล้ว
1: อย่ามาแต่ละคนกลัวนะแต่ไม่ค่อยเจอไม่เห็นนะดีละ
0: จริงแต่คนที่เขาเจอเขาก็เจอบ่อยนะว่าไหมเขาเล่าได้แบบ
1: เหมือนเป็นคอนเทนต์น่ะเขาจะถ้าคนเจอเนี่ยเขาจะไปจังหวัดไหนโรงแรมไหนเนี่ยเขาก็จะแบบ
0: เดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนี่เดี๋ยวก๊อกเดี๋ยวแก๊กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวฟังเพลงสักเพลงนึงเนาะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
6: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
6: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
7: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
8: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะน้องรุ่ง
4: ครับผมเมื่อวานก็มีพิธีเผาไปแล้วนะครับพี่หนูน้อยวัย5วันนะฮะที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในจังหวัดอ่างทองเนาะที่บอกว่า อยู่ห้อง ICU นะครับพี่แล้วก็เจ้าหน้าที่เหมือนมีการจัดเลี้ยงกันนะครับอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความสะอาดสั่งโต๊ะจีนมาเลี้ยงกันนะครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็เมื่อวานนี้บรรยากาศที่วัดเนี่ยนะครับครอบครัวก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าเลยนะครับพ่อแม่ร้องไห้ปานจะขาดใจอ่ะพี่ลูกน้อยสูญเสียหนูน้อยวัย5วันไปเนาะคุณแม่บอกถึงแม้ว่าจะเผาแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องคดีความเนี่ยนะฮะไม่ได้ดับไปกับร่างของน้องนะครับทางญาติเนี่ยยังมีข้อสงสัยอีกหลายประการนะครับตอนนี้ขอส่งน้องไปสวรรค์ก่อนนะเรื่องความเป็นธรรมเรื่องการเรียกร้องในครอบครัวจะเดินหน้าถึงที่สุดนะครับเพื่อให้ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนแล้วก็โปร่งใสแล้วก็เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานนะครับเป็นตามบรรทัดฐานตามกฎนะไม่ควรให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วที่เราเห็นข่าวที่ร้านอาหารที่ทำโต๊ะจีนนะเขาก็ยอมรับว่าเขาโรงพยาบาลเนี่ยสั่งเขามาสำหรับอาหารสำหรับจัดเลี้ยง30คน
3: โ
4: อ้เออให้เกิดปัญหาฐานใหม่เกิดขึ้นเลยเนาะคือเราเข้าใจแล้วบางที ICU จะนัดรวมกันอ่ะมันจะไปกินที่อื่น
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: 7:00 น.ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้อยู่กับน้องแพตตี้คุณอนัญญพัฒน์นะคะและเจเจวัชรินทร์ค่ะ
7: ค่ะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวกันต่อนะคะได้เวลาที่เราจะต้องมาอัพสกิลหาความรู้เข้าตัวเองกันแล้วนะคะกับโครงการสุดพิเศษของเราที่ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วกับ CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะซึ่งแน่นอนใครที่ไม่อยากแบบว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้ธุรกิจโลกมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะคะเราไปเจาะลึกข้อมูลนะคะใน11ประเทศอาเซียนด้วยกันนะคะกับโครงการนี้ค่ะตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยเราก็จะได้ทราบอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านนะคะทั้งสังคมเศรษฐกิจกลางเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะที่จะมาพาคุณวิเคราะห์นะคะแนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อภิสารวานิชค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงค่ะที่จะมาเปิดช่องแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะคะเรียกได้ว่ามาบอกให้หมดเลยเรียกได้ว่าจับมือทำเลยก็ว่าได้นะ ใครที่อยากจะมาร่วมอบรมนะคะเตรียมตัวเลยค่ะเพราะการอบรมจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนะคะจนถึงธันวาคมสิ้นปีนี้นะคะ2569ค่ะสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้นะคะราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทแล้วก็รับจำนวนจำกัดด้วยค่ะใครสนใจนะคะโทรมาได้ค่ะที่เบอร์09448030760944803034และ0943966649นั่นเองค่ะ
6: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังสั้นๆกันแล้วกันนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรายการ Good Morning ASEAN มาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงณเวลานี้เลยนะคะขอบพระคุณทุกข้อความนะคะที่ส่งเข้ามารวมทั้งสติ๊กเกอร์นะคะทุกตัวเลยนะคะจากคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะบางท่านก็บอกว่าฟังในรถนะคะบางท่านก็ฟังมาจากต่างจังหวัดนะคะพร้อมทั้งกรุณาอัปเดตสภาพภูมิอากาศมาด้วย